ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรง

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ไผสิว่าคือไผสิว่าก็สร้างดอกค่ะฉันบ่สนใจไปกระท้อยแล้วมันผิดมองใดไปกระท้อยแล้วมันผิดมองใดไผหลับบ่ได้ก็ตายโหลดเด้อสูโลกนี้ต้องขาดสีสันถ้าบ่มีหมู่ฉันหลักก็ลองมึงดูบ้านใดบ่มีกระเทยที่ว่าเฉยๆบ่ทันหมู่เดี๋ยวนี้เฮงออกแม่เพพันเพื่อนสาวทั้งนั้นละแตกอยู่อู้กูดูตีหมอลำมึงดูขนาดกูสอนเต้นก็ยังเป็นกระเทยมันบ่คําแม่ค่ะ

ขาวเลี้ยงผู้เบาแง่หมอลำยาก็ออกคาลีลาชีวิตจิตใจก็เคยมวนไปเลยๆแล้วบ่มีปัญหาสักที่ให้ฉันเป็นผู้ชายฉันขอย้อมตายและย้อมตายดีกว่า

เฮงก็ภูมิใจตัวฉันผู้ใดกีดกันก็สร้างเขาเถอะนะลูกผัวพ่อใดก็เอาย่ำเมาก็เมามวนกันเฮฮาไปเที่ยวบ้านนั่นบ้านนี่ฟ้อนหน้าเวทีกับมูสันนี่ล่ะค่ะซื้อเหล่าขาวเลี้ยงผู้บ่าวย่ำหมอลำยาวก็ออกทาลีลาชีวิตจิตใจก็เทยมวนไปเลยเราบ่มีปัญหาก็สิให้ฉันเป็นผู้ชายฉันขอยอมตายและยอมตาย

0: นะฮะก็สนุกสนานกันประกาศนะครับประกาศนะครับผมไม่แน่ใจว่าพี่สาวผมจะมาหรือเปล่านะฮะพี่สะอิ้งนะครับพี่สะอิ้งผมมาหรือเปล่าถ้ามานะฮะช่วยปรากฏกายอันยังไงฮะ
1: เดี๋ยวออพี่อิ้งมาเลยอ่ะ
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันในประกาศหายนะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้
1: เห็นว่าออกรถเปิดประทุนเนี่ย
0: ฮะ
1: ออกรถเปิดประทุนมาเนี่ย
0: ใช่
1: ไอ้นั่นน่ะบอกพี่อิงนะครับเขาไม่ได้เรียกรถเปิดประทุน
0: รถอะไรอ่ะ
1: เขาเรียกรถวิวแฉเดี๋ยวออด
0: อ่ะ
1: คุยเรื่องสาหร่ายนี
0: ่ทำไมอ่ะ
1: ต้องหลงสุขภาพดีนี่กินสาหร่ายเนี่ย
0: สาหร่ายฮะสาหร่ายเกี่ยวกับสปารูน่าแล้วก็อีกยี่ห้อนึงก็คือโฟอิกแกรมมาสาหร่ายแดง
1: โอ้สาหร่ายแดง
0: กินสองอย่างแล้วสุขภาพจะดี
1: โอ้กินสองอย่างทำยากเลยสื่อที่ไหนเนี่ย
0: ฮะ
1: สื่อที่ไหนเนี่ย
0: เอาแล้วแกอยากจะกินแกอยากจะซื้อที่ไหนอ่ะ
1: ประเดี๋ยวนี้ถามเพราะเนี่ยเขาขายที่ไหน
0: เอาก็ขายที่เขามีขายไง
1: โอ้ขายที่เขามีขายถ้าเราไปขายที่เขาซื้อได้ป่ะ
0: คุยกับผู้ใหญ่หรือพวกคนวะอ่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พาแผนสร้างคลองระบายน้ำชัยนาทอ่าวไทยเจรจาเวนคืนที่ดิน 18,000 ไร่คลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยความยาวกว่า270กิโลเมตรถือเป็นโครงการใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งบริเวณตอนบนและตอนล่างของเขื่อนเจ้าพระยาโดยมีมูลค่าโครงการสูงถึง 1.65 แสนล้านบาทใช้เวลาการก่อสร้างยาวนานถึง8ปีเริ่มต้นตั้งแต่ปีงบประมาณ2570พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการจัดหาที่ดินทั้งการเจรจาและการเวนคืนที่ดินรวมประมาณ 18,000 ไร่กรมชลประทานระบุว่าโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและบรรเทาปัญหาอุทกภัย9แผนงานซึ่งครอบคลุมพื้นที่จำนวน17จังหวัดตั้งแต่จังหวัดชัยนาทจนถึงจังหวัดสมุทรสาครโดยโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผันน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาผ่านแม่น้ำป่าสักลงสู่อ่าวไทยและบรรเทาอุทกภัยใน

0: ต่อทุนเท่ากับ 2.12 และมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 10.94 รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีด้านที่3การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยซึ่งได้ผ่านการดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่แล้วจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอบช.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบช.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS

0: iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
1: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: อนข้าวหลามใจดีดีใจรู้ไหมพี่พจน์เตรียมข้าวเหนียวจะไปทำข้าวหลามให้เรากินด้วย
1: พี่พจน์ทำข้าวหลามเป็นด้วยเหรอคะ
0: เป็นสิจ๊ะแค่เราตัดไม้ไผ่ให้เป็นปล้องๆนำข้าวเหนียวที่เตรียมไว้ตักใส่กระบอกไม้ไผ่หลังจากนั้นเอาน้ำกะทิราดลงไปหาใบตองมาทำเป็นจุกปิดฝากระบอกไม้ไผ่แล้วก็เอาไปเผาไฟ
2: ผมสงสัยว่าทำไมเรียกว่าข้าวหลามทำไมไม่เรียกว่าข้าวเผาล่ะครับ
0: เพราะเขาไม่ได้เผาข้าวนะสิจึงเรียกว่าข้าวเผาไม่ได้หรอกการหลามข้าวคือการเอาข้าวเหนียวใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วเผาให้สุกจ้ะคำว่าหลามเป็นคำกริยาหมายถึงเอาของใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วเผาไฟให้สุก
3: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

ลูกให้คอยบอเกิดเป็นมือมิดแต่ท่าแป้งแต่งตัวส่วนหัวนอนแว่นบอเป็นงานขั้วเว้าพื้นแม่ผัวเฮ็ดตัวให้โซ่ทอทอทอทอทออีลูกให้โตแซ่

จ้าของบ้าน

มาต่อกันสิ

0: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สำนักงานชลประทานที่1เร่งระดมเครื่องสูบน้ำไฮโดริกสนับสนุนการระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เปิดเผยว่าส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่1ได้ดำเนินการจัดส่งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮโดริกขนาด24นิ้วจำนวน2เครื่องพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจเพื่อเร่งเข้าพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันกับส่วนเครื่องจักรกลสำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานในการเตรียมเคลื่อนย้ายและเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำลงสู่พื้นที่จุดวิกฤตต่างๆทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังให้ระบายลงสู่ระบบหลักได้อย่างรวดเร็วมุ่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดตามนโยบายของกรมชลประทานที่มุ่งเน้นการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทันท่วงทีและเต็มกำลังความสามารถเพื่อลดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยจะปฏิบัติภารกิจไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไล

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store
6: และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

จ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนทรัพย์สินของพระภิกษุหลังจากมรณภาพจะเป็นของใครอ้าวหลวงพี่นิมนต์ครับมาถึงบ้านผมเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าครับ
2: เจริญพรโยมผู้ใหญ่อาตมามีเรื่องให้โยมช่วยหน่อย
1: โอ้ยมีอะไรเหรอครับหลวงพี
2: ่ช่วงนี้โรคภัยมันเยอะไม่รู้จะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่อาตมาเลยอยากรู้ว่าถ้าอาตมามรณภาพไปอย่างกระทันหันสมบัติที่อาตมาพอมีอยู่ต้องเป็นของใครแม่อาตมาจะได้ทั้งหมดไหม
1: ปกติถ้าคนทั่วไปเนี่ยนะสมบัติก็จะตกเป็นของลูกหรือไม่ก็พ่อแม่นะหลวงพี่หรือว่าของหลวงพี่จะต้องเป็นของวัดกันนะ
3: กรณีแบบนี้เราแบ่งเป็น2กรณีนะคะกรณีแรกคือทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนบวชทรัพย์สินส่วนนี้จะตกเป็นของพ่อแม่ลูกหลานญาติพี่น้องตามลำดับค่ะส่วนกรณีที่2คือทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างเป็นพระอยู่ทรัพย์สินส่วนนี้จะตกเป็นสมบัติของวัดเว้นแต่หลวงพี่จะทำพินัยกรรมระบุไว้ก่อนมรณภาพค่ะ
2: งั้นอาตมากลับวัดไปร่างพินัยกรรมไว้ก่อนนะ
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: 91.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตรังฟังทั่วโลก
2: พยายามไม่ได้การันตีว่าจะไม่พ่ายแพ้แต่ที่แน่ๆความท้อแท้ก็ไม่เคยทำให้ใครชนะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสังคมเดียวกันค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้กว้างที่เคารพทุกท่านนะครับพอถึงวันอาทิตย์เวลา9:00 น.เศษๆก็ท่านก็จะได้พบกับรายการสังคมเดียวกันนะครับกองสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนะครับซึ่งเราจะมาดำเนินรายการตั้งแต่เวลา9:00 น.จนถึง10:00 น.โดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังกับระบบ FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าตานจะไปกว้างย้อนแรงได้นะครับทาง YouTube โดยพิมพ์ว่ารายการสังคมเดียวกันนะครับจะกว้างกล้องวันอาทิตย์นี้มันก็จะขึ้นไว้ให้นะครับตานยี่กว้างกล้องวันนี้ก็ตรงกับวันที่3ตุลาคมนะครับพุทธศักราช2569ถึงรายการนี้ก็ต้องขอขอบคุณตานป้อบุตรบรรรวนนบนะครับติดตามนายอนุกรเวลาให้กับสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังถึงวันนี้ก็มีกระป้อมจรุงประทรงและก็คุณปาแก้วนะครับหรือว่าคุณปาประทรงนะครับมันเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราก็มาดำเนินรายการกูกันไล่อาทิตย์แล้วนะปาแก้วนะเนื่องจากคนที่ว่าจัดลักๆอยู่กับรู้นายกันไปไม่ถามไว้กลับมาโตได้แล้ว
1: ก็ไม่ถามเหมือนกันที่โตคือน้องงามตัวนี้กุ้งจะไปเปิดด้านหนวดอยู่ตามติโรมาที่จังหวัดนครนะ
0: ครับซึ่งเรียกว่าการลุงในเล่นกายลูกกิฟต์แล้วว่าว่างๆมาที่ตาที่สถานีรถโอโต้กับลุงมังเห็นว่าอยู่ก็เรียกว่านะปลาแก้วนะกระต่างสมาคมคุณตาบดจังหวัดตรังเราก็นายมีโอกาสรวมบุญนะครับไปนวดบำเพ็ญการกุศลที่วัดตาจีนนะครับเนื่องจากมีการในแรกก็เรียกว่าเจริญอายุวัฒนาก้องสารครบวกรอบก้องสารเจ้าคุณนะครับ72 ปีสำหรับสารเจ้าคุณวัดตาจีนนะครับพระครูประทิตติใจรูปุ่นนะครับถึงเจ้าจาวานก็ว่าวันเกิดนะครับเมื่อวานต่างสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังเราก็มีหม้อนวดมานวดกันกี่คุณ
1: 11 12คุณรวมผู้ดูแลก็ประมาณ15ที่พบคุณ
0: ก็ขอบคุณหม้อนวดกองสมาคมคนตาบอดทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อตายันนะหม้อตายันหม้อกิมลูกกิฟต์กับตามีดมาทางโคก็มาช่วยเลือดสมาคมกันนะครับ
1: ต่างรานารุ่มก็มารวมด้วย
0: คุณอารุ่มคุณใจรัตโมตา
1: ทุกปุ่น
0: คุณทุกต้นเคยเลื่อยแล้วโอ้เลยลูกเบาลูกเบาเฉยเลยถือจริงปากเกล
1: นกปันนุ่นสีลาปั้น
0: โอ้เฉิมหนักลงนะพอดีเขาเป็นหนักลงอยู่กันเป็นหม้อนวดกันนะครับเรียกว่าผู้ช่วยเลือดราวปลาแก้วผู้ช่วยเลือดก็
1: ผู้ช่วยเลือดก็ปีเจ้านะ
0: ปีเจ้า
1: ในเจียวหนุ่มจักในวัวซัก
0: คุณเยาด้วยเจ้าผัวปีเจ้านี่มาคนก็ต้นที่ว่าลุงรับราชการตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยที่จะมาอยู่กับปีเจ้าก็ได้อยู่ในบ้านปักกองตำรวจที่กองร้อยด้วยกันนะตัวนั้นก็ต้นปีเจ้านี่อดีตปริญญาก้องดาบตำรวจประเตืองตองแดงนะครับตอนนี้ก็เปิดร้านนวดอยู่ด้วยนะครับร้านนวดเผื่อทุกข์ภาพอยู่ที่บ้านนะครับที่บ้านกลองเต็งก็ทุกครั้งถ้าว่ามีการมานวดบำเพ็ญการกุศลที่ไหนกับผีเท้ามักจะมาเป็นผู้ช่วยเลือกคุณตาบอดเราอยู่เป็นประจำนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างรุ่งก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ได้ช่วยเลือกแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับคนตาบอดเราเป็นอย่างดีถ้าเบื่อมานะครับโอ้เลยก็ว่าก็ถ้าว่าอีเมลเล่นก็ไม่ได้ปลาเกลียวมีอยู่ร้านนึงที่ว่าลุงปลาเกลียวปลาลุงเดินป้านแล้วก็เรียกกลับไปเลย
1: จ้าจ้า
0: ก็ขอบคุณนะครับเรียกกลับไปให้ผมเบียร์เลยหลังจากก็ตามไว้เลยตาบอดไหม
1: มันก็ตามว่านี่ปีการต่างใจตาไหม
0: ก็ขอบคุณนะครับก็ไอ้ตันรับของบุญรับของกุศลนะครับต ฐานทำบุญทำกุศลก็คอยรับบุญรับกุศลรับก็คอยมีความทุกข์นะก็คอยมีความทุกข์อยู่อย่างมีความทุกข์มีความเจริญในด้านกาใกล้นะครับก็คอยใกล้ใกล้ดีนะครับทิ้งกาติดฐานใกล้อยู่ก็
1: เมื่อการเดินตั้งก้องสมาชิกสมาคมคุณตาบอเล็กว่าการขอบคุณในว่าน้องน้องซักหน้าโปน้องคลิปมากนะดูเลขการรับการชงต่างสมาคมจะรับผิดชอบการดูแลของตาลติมารวมกิจกรรมของสมาคมก็ขอบคุณน้องซักมากเลยนะ
0: ครับอำนวยความสะดวก
1: จนความสะดวกให้จนเจ็ดอันเลยดูแลอย่างดีเลยการรับการชงและการป้ามาตีนวดตีได้น้องซักจะดูแลให้ตลอด
0: อาหารการกินก็ผู้ช่วยเลือกไม่ว่าจะเป็นปลาแก้วไรตุกคนนะไม่ก็มาช่วยจนว่าคนหม้อตาบอดเราไม่ก็ว่าเยี่ยวตัวไม่กลายไปกัน
1: ก็นักนักเรียนที่โรงเรียนที่โรงเรียนก็มาดูแลให้ด้วยก
0: ็ก็ขอบคุณเมื่อวานก็ขอบคุณไอ้ไรคนที่ว่ามาโอกรุงเลี้ยงตุกตุกตานด้วยนะทำให้ตุกตุกตานไอ้ไรปล่อยอิ่มอิ่มตองอิ่มใจอิ่มบุญไปด้วยก็มีมากมายนะร้านกามาอะไรมาเรียงคนที่ว่ามารวมบุญกันกับก
1: ็ควงเพลงได้เลยค่ะตรงนี้ควงเพลงได้เลยค่ะ
0: ควงเพลงก่อนแล้วควงเพลงกันเจอแล้วควงกับผม

0: ร้องเพลงโปรโปรจบไปนะครับจากรายการสังคมเดียวกันนะครับท่านกำลังติดตามรับฟังรายการสังคมเดียวกันของสมาคมคนตาบอดจากวัดสังอยู่นะครับต่างซาซ่านี่วิดีโอกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากวัดสังนะครับหรือว่าทวตสังท่านจะไปฟังย้อนหลังได้นะครับทุกรายการของทวตสังทาง YouTube นะครับโดยเฉพาะรายการสังคมเดียวกันก็ให้พิมพ์ว่ารายการสังคมเดียวกันนะครับแล้วก็เราวันนี้ก็มาแล่งเรื่องนี้ตะกิดปะแก้วเพราะว่ากองใจกลุ่มปลอบางโดยเฉพาะคนปีการเราบางคนก็ยังไม่รู้ที่นะครับว่าโครงการของโครงการที่ว่ารัฐบาลช่วยเหลือนะครับโครงการ64ทิพย์นะครับต้นมาคุณต่างๆบ้านที่กว้างรายการอยู่หลายๆตานนะครับกว้างจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังก็จะรายทราบไปด้วยนะครับถึงร่วมมาคุณผีการเรานี่ก็คุณตาบอดก็กว้างรายการของโรโตอยู่หลายๆตานนะครับหลายๆคนก็อยากจะมาย้ำเตือนให้ได้รับทราบนะว่า64ทิพย์64ทิพย์ก็กลุ่มที่ว่าไม่มีบัตรสวัสดิการนะป้าแก้วนะเขาจะให้รัฐบาลให้60%นะครับแล้วก็สั่งผู้ที่ว่าลงทะเบียน60%นะครับรัฐบาลให้1,000นะครับให้1,000ถ้ามาจ่ายได้ไปในตรงเดือนนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง30 พฤศจิกายนนะครับ2569ส่วนผู้ที่ว่ามีบัตรบริการแห่งรัฐนะครับรัฐบาลให้มา700นะครับก็ดื่มมีอยู่300แล้วรวมเป็น1,000นะครับรวมเป็น1,000ก็สามารถจะจ่ายได้ภายในเดือนตุลาคมนะครับเหมือนกับที่จ่ายมานะปาเกลนะประวัติถ้าว่าเลื่อไปสิ้นเดือนตุลาคมก็หยุดคืนก็ครับ
1: ใช้ให้เป็น1,000บาทใช้ได้ใช้ให้เป็น
0: ใช้ให้หมด
1: ใช้ให้หมด
0: เนี่ยอย่าหายเรื่อยอยู่เดี๋ยวเขาคืนครับแม่นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ได้ไปในระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนดไว้นะแล้วก็อีกอย่างนึงตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับประกาศเตือนออกมาทุกวันนะครับเกี่ยวกับคว้นกว่าการนะครับโดยจะปอดปากตายเราตอนนี้ก็ต่างปากเกินเขาก็ยังประทับอุตุกับไปอยู่มากไม้นะปากแก้วนะ ถูกปากถูกภูมิปากนะครับนี่ต่อไปก็ต่างกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าคว้นจะมาตกเตี้ยปากตายมากขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่ต่อได้วันที่4ถึง7คนนะวันที่4ถึง7นี้ต่างกรมอุตุเตือนแล้วนะครับว่าควรจะตกหมากในภาคใต้ประวัติตามปกติมันก็อย่างก็ดูๆควรเดี๋ยวว่าควรจะตกหนักในภาคใต้ทุกปีนะถ้าว่าภาคอื่นยิ่งภาคอื่นจะเป็นฤดูหนาวต่อไปนี่กับเดือนต่อไปต่างภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางก็หนาวต่างใต้เราจะตกหนักมากขึ้นนะครับมันต่วนต่างกันเพราะว่าสวัสดิ์ปลาหนูน้าบ้านเรามันก็จะเป็นฤดูคุ้นแต่ว่าคุ้นตกนักแล้วก็อย่างหนึ่งไอ้ระวังคุ้นและระวังน้ำแล้วต้องระวังกว่าด้วยนะป้าเกียวนะเรียกว่ากรองนะเราตึงไปบ้านไม่นานก็คุ้นตกกว่าเตือนระเม็ดนะครับบางทีเราไม่พึงระวังนะครับก็เป็นอันตรายได้นะครับเราบางทีขับรถเครื่องครับหรือว่ารถจักรยานยนต์นะครับบางทีกว่าหลันกว่าป้าเราได้เพราะว่าลุงกว่างก้าวันก่อนที่อะไรจังหวัดอยุธยาแจกกี่วันที่นี่เกี่ยรถเครื่องวกไปห้าพระวกรรมตกลงตกกว่าป้าแท้ชีวิตถึงเนี้ยวัดเป็นห่วงกองใจนะครับสำหรับคนที่ว่าตากว่าตาคนนะครับเพื่อมันมีประสบอุบัติเหตุดันตกกว่าตกคน ทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ระมัดระวังไว้นะครับกว่าหลานบางที่ป้าแก่ๆเราขี่รถอยู่เราตกใจล้มรถได้นะครับได้รับอันตรายได้เราก็เป็นห่วงแม้จะแม่เราจะเป็นคนพิการนะครับแต่ว่าเราก็ยังเป็นห่วงมายังทุกตานนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของคนพิการทุกพิการนะครับเราเป็นห่วงกันทุกคนนะครับซึ่งปากแก้วมีอะไรบ้างปากแก้ว
1: ก็การอยู่ในบ้านนี่ได้เห็นตอนที่คนตกคนด้วยบางทีกราบด้วยนะมันชัดอันตรายมากนะต้องระวังต้องระวังให้ดีกันสําหรับคนคือคนพิการจะลําบากอีกจะมองไม่เห็นนั่น
0: ครับ
1: ความชื้นความเลยหมดเลยนี่จะหมากเลยนะหมดจะหมากมันเป็นหมดเตว่าขัดกัดเลยมันกั้นมันเจ็บเลยอันตรงตีตังก้องตังหานด้วยต้องระวังต้องดูแลดีสําหรับคนเตว่ามีผู้ดูแลตาดีอันถือว่าโชคดีนะแต่สําหรับคนที่อยู่เตว่าไม่มีผู้ดูแลนะต้องระวังจักคิดกันถ้ามาคุณตามโบสถ์ได้
0: ครับมันก็มีไม่ใช่ตาโตกราบเลยเก็บหูแมงโป่งเลยมันก็ถ้าว่ากบตาว่าทำลายมันก็บาดเจ็บไปนี่ปะเกียวเพราะว่าเวลาคนตกแล้วทัดแล้วนั้นมันก็ที่อยู่ที่ปลดไปของมันกันในบ้านเรามันก็ถือว่ามีความปลดไปสำหรับมันเพราะว่าบางทีมันอาจจะมาอ่านก็ได้นะเขียนงูมันก็กล่าวมาหนูว่าสัตว์และต่างๆแต่ว่าเป็นอาหารของมันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ระมัดระวังกันนะครับ
1: ขันใจตัวทับกับเบ็ดตัวทับมันไม่ต้องไงมดเลยนะสำหรับคนที่ว่าอยู่คนเดียวตอนที่คนตกนักก็ได
0: ้
1: ถ้ามีปัญหาปัญหาคือเหมือนเลือนลมเลยปัญหาถ้ามาว่าตัวคนนั้นคนนี้ได้เพราะว่าบางคนตาบอดจังหวัดตรังเราไม่ที่จังหวัดอื่นก็มันคงจะมีคืออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็มีหลายคนกัน
0: ครับ
1: การจ่ายตัวทรัพย์เป็นสิ่งแต่ว่าบอกได้เลยว่าย้ายหมดเบ็ดเท่านั้นเลยคือถ้ามีเบ็ดคือสามารถตัวแจ้งว่าได้ได้ต่างๆได้นะ
0: เบ็ดไม่แต่เบ็ดอย่างเดียวปลาแก้วต้องมีเน็ตกัน
1: มีเน็ตแต่ว่าสำหรับมือตื้อแต่กดปุ่มมันก็ไอ้มีเบ็ดไอ้มีเบ็ด
0: มีเบียร์
1: จะมาจิกเราตีมีดตัวจับปุ่มกดกระหมากตัวนี้นะ
0: ครับไล่ๆคนอย่างใจรุ่นแบบกดปุ่มอยู่เลย
1: มัน
0: เบียร์ในเครื่องตรงกันไม่ได้กันปลาเกล
1: กลัวตาโบสถ์จะลำบากเวลาหรือลมเลยแต่ท่านตีต่างๆก็เปียกมันเดินเลยมันต้องระวังตัวด้วย
0: เนี่ยก็โดยความเป็นห่วงจากสมาคมคุณตาโบสถ์จังหวัดตรังนะครับคุณตาบอดหรือว่าอะไรทุกประเภทนี่นะมันต้องได้รับการช่วยเหลือต้องได้รับการดูแลจากคุณตาดีหรือว่าคุณตีว่าปกตินะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเหลือกันกับเพราะว่ารายการเราก็ถือว่ามันเป็นรายการของรายการสังคมเดียวกันทุกสังคมเราก็สามารถช่วยเหลือกันได้นะครับเราอยู่กันได้ยังมีความทุกข์คนตาดีคนตาปกติคนปกติช่วยเหลือคนพิการก็จะได้ปล่อยอยู่อย่างมีความทุกข์นะจะเหมือนฐานไปด้วยนะครับเราก็ควักคนพิการให้ฐานทุกฐานนะครับช่วยเหลือคนพิการกลุ่มเปราะบางนะครับเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้มันบอกอยู่แล้วปะแก้วว่าเปราะบางสามารถอักอายแตกอายนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ว่าให้การช่วยเหลือตะเบื้อมานะครับกระช่วงนี้กว้างเปล่งคนนักท่องเปล่งนะปะเกียวนะเชิญรับฟังกับผม

0: ร้องเพลงโปรดจะไปนะครับจากรายการสังคมเดียวกันนะครับกองสมาคมคนตาบอดจังหวัดสังนะครับป้าแก้วขอบคุณไกลก่อน
1: จ้าดีเจเกียวซะเว้ยนะที่ประกาศอ้ายวันโกนั้นคือทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดสังได้ไปติดต่อว่าที่เกียวซะเว้ย
0: โอ้ให้ประกาศเรื่องที่ว่าทางสมาคมเลยก็หม้อนวดคนตาบอดที่จะไปนวดการกุศลที่ว่าวัดตาจีนเมื่อวานใช่ไหม
1: คร
0: ับก็ขอบคุณดีเจเกียวซะเว้ยปั้นรายการปั้นรายการสังคมเดียวกันนะครับกองสมาคมคนตาบอดเดี๋ยวพอดีเราก็ขอบคุณติดตามรายประกาศให้คนที่ว่าไปนวดก็ได้รับรู้รับทราบนะก็ได้มานวดกันเมื่อวานกันหลายๆสารนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ว่าให้ความสนใจนะครับก้าวไปนวดกันไล่ฐานเมื่อวานหม้อทุกคนได้นวดกันคนไล่ฐานกันนั้นนะก็ขอบคุณเป็นพิเศษนะครับที่ได้ช่วยเหลือสมาคมคนตาบอดเรานะครับครับวันนี้เราก็มีเรื่อยๆปะแก
1: ครับ
0: ก็เราก็คิดถึงคนตาบอดเลยป้าแก้วเราเป็นคนตาบอดก็คงจะให้คนตาบอดที่ว่ายังไม่ได้เป็นสมาชิกที่หรือว่าเป็นสมาชิกแล้วก็ตามนะสนใจในการหนวดเต้ยนะครับถึงคนตาบอดเราก็มีความสามารถในด้านการหนวดเพื่อทุกขภาพหรือว่าหนวดเต้ยนะครับการสามารถติดต่อประธานานมาได้นะครับที่สมาคมคนตาบอดจังหวัดสังนะครับถ้าว่าหน่วยงานตรงไหนนะต้องการว่าให้คุณตาบอดเราไปนวดให้ผู้ทุกอายุเผื่อทุกขภาพเขานะ ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่สมาคมคุณตาบอดจังหวัดสังนะครับบ้านเลขที่38ตะลุนทงควนตำบลตับเตียงอำเภอเมืองจังหวัดสังนะครับหรือว่าจะโทรศัพท์มาก็ได้นะครับที่รักษาการนายกสมาคมคุณตาบอดจังหวัดสังนะครับเบอร์โทรศัพท์0830085นะครับ0830085หรือเบอร์กล้องกระป๋อมก็ได้นะครับกล้องกระป๋อมจะลงไปตรงนะครับ0813898นะครับ0813898
1: การนวดนี่ยังไปดีซิ่งนั่นคืออยู่ในร้านคุณตกก็สามารถจะมีลูกค้ามานวดได้นะ
0: ครับ
1: แต่การค้าลอตเตอรี่ของคุณปิดการใช้ตาตัวนี้ไม่ว่ากรุงเทพหรือต่างจังหวัดเลยนายดูมากเลย
0: เพราะว่าต้องกว้าใส่ก้นไปนะ
1: ก็ต้องกว้าใส่ก้นหวังก้นเลือมากหัวติบตีปั้นมานี่ยังเป็นกำลังใจให้คนตาบอดต่างจังหวัดด้วยนะเพราะว่าบางคนเลือมากเลยนายดูมากตอนที่คุณตกนักเนี่ย
0: ครับเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันก็รู้อยู่นะว่าเศรษฐกิจอยู่หรือแล้วตึงลอตเตอรี่มันก็กูตามตาหรือมันไปเกี่ยว
1: กาแต่ว่าเดินออกไปข้างนอกการเดินทางนั้นถ้าเป็นหม้อหนวดนั้นจะอยู่ในร้านหนวดได้ปลูกกาคือจะแก้รถมาหม้อหนวดได้เลยแต่ร้านหม้อหนวดตามบทแต่การค้าลอตเตอรี่จะต้องออกไปใกล้ข้างนอกนะ
0: ครับครับ
1: คุณตาบอดมันจะลำบากจริงๆเลยตอนนี
0: ้ซึ่งยิงไม่มีอะไรได้
1: ไม่มีผู้ดูแลไม่มี
0: ผู้ดูแลกูใจแล้วนะ
1: ก็เป็นกำลังใจจริงๆเลยเพราะว่าฉะนั้นปีการคือฉันไม่ได้ปีการตาดียังคือเป็นผู้ดูแลตลอดมาจะเล่ตาจะคือจะติดตามในตัวซับได้ยันน่าเห็นดูมากเลยคนๆนั้น
0: กับเนี่ยสวัสดีเรียนนวดก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่สมาคมคนตาบอดจังหวัดสังนะครับเพื่อว่าถ้าว่าไม่เป็นสมาชิกที่เราก็อยากให้ฐานมาสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมฐานไปเรียนนะ
1: คร
0: ับเพราะว่าการนวดนี่ต้องไปเรียนเพื่อต้องนวดให้ถูกหลักตามวิชาการนะครับถ้าว่าไม่ไปเรียนมาเดี๋ยวมันก็หนวดไม่เป็นหนวดไม่โต๊กไม่ตรงนะครับก็สามารถประธานานมาที่สมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังได้นะครับตามหมายเลขตัวทับที่ลุงได้แล้งไปนะครับ
1: ค่ะ
0: กองนายกรักษาการนายกตุ้นแปดเต้ตุ้นนาตรงไปดาวกาเบอร์กองกระป้อมจะลงไปตรงกาตุ้นอกเต้ตุ้นนาหนึ่งสามแปดกาแปดนะครับวันนี้รายการสังคมเดียวกันเราก็เดินทางมาถึงช่วงรุ่นตายของรายการปะเก็บก็ต้องขอขอบคุณ ตาลปอบุตรบันรวนนบนะครับที่ได้อนุเคราะห์เวลาให้กับสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆตาลทุกๆไว้นะครับโดยเฉพาะตาลผู้ควบคุมเสียงนะครับวันนี้เปิดเพลงปกครองให้ตาลผู้กว้างได้รับกว้างนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังเรานะครับก็ให้ทุกๆตาลนะครับจงดูแลทุกขภาพให้ของตาลให้ดีนะครับวันนี้แดดออกมั่งก้นตกมั่งนะครับดูแลทุกขภาพของตาในแข็งแรงนะครับอยู่ได้อยู่อย่างปลอดภัยกันทุกๆตานะครับก็ให้ทุกๆตานจงมีแต่ความทุกข์นะครับมีความทุกข์อย่าเจ็บกายได้ป่วยนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วก็มีทุกขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีเงินต้องจ่ายกันทุกๆตานสำหรับวันนี้รายการตั้งกรมเดียวกันกองสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังป้อมจรุงเป็ดตรงและก็ปลาแก้วหรือว่าคุณอยู่ป่าเป็ดตรงนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันอาทิตย์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังอ่วมกว่า 3,176 ครัวเรือนชาวบ้านเร่งอพยพขึ้นถนนขณะที่มีคุณป้าสุดช้ำน้ำท่วมแถมโดนตัดบัตรคนจนนายคำรณอิ่มเนยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดปริมาณน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ไหลเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนที่อยู่อาศัยด้านฐานเขื่อนเจ้าพระยากว่า5ตำบลประกอบด้วยบางหลวงตะลุกหาดอาสาโพนางดำออกและโพนางดำตกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทโดยทางศูนย์บัญชาการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชัยนาทได้รายงานตัวเลขเบื้องต้นมีครอบครัวครัวเรือนเดือดร้อน 3,000 กว่าครัวเรือนพื้นที่การเกษตรกว่า 9,000 ไร่สถานการณ์นี้ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพหนีน้ำขึ้นมาอาศัยอยู่บนถนนสายคันคลองมหาราชเป็นจำนวนมากบางรายต้องเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงมาอยู่ในที่ปลอดภัยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบอุทกภัยได้เร่งติดตั้งทำน้ำดิบห้องสุขาเดินระบบไฟฟ้ารวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจ.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: สมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: างเกงขากล้วย
1: วันเสาร์นี้ที่ห้องของดีใจจะไปปลูกป่าชายเลนกันที่ห้องใจดีคงยังไม่ได้ไปหรอกต้องเป็นเทอมหน้าโน้น
2: น่าเสียดายอยากไปจังเลยแล้วทางโรงเรียนให้แต่งตัวยังไงล่ะ
1: คุณครูบอกว่าให้นุ่งกางเกงขาสั้นหรือกางเกง

0: ขาก๊วยก็ได้จะได้ทำงานสะดวก
1: เอ๊กางเกงขาก๊วยมันเป็นยังไงเป็นกางเกงยืดๆใช่ไหมคะพี่พศ
2: ไม่ใช่หรอกจ้ากางเกงขาก๊วยเป็นกางเกงแบบจีนขายาวเลยเข่าลงมานิดหน่อย
1: อ๋อพอจะนึกออกแล้วค่ะแต่ว่าดีใจมีกางเกงขาก๊วยด้วยหรอ
0: มีสินี่ไงคุณแม่เพิ่งซื้อมาให้ดีใจเมื่อวานนี้เอง
2: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ
3: มากคือมันฝนตกไม่หยุดว่ะคุณคือคุณกลับอเมริกาไปแล้วใช่ป่ะ
4: เออ
3: ตอนที่มันเกิดเหตุเนี่ยก็มันฝนตกไม่หยุดเลยไม่หยุดแบบเป็นวันๆน่ะ30 40ชั่วโมงอะไรเงี้ย
4: เออแล้วใครจะไปเอาอยู่ใช่มั้ย
3: คือมันตกต่อเนื่องยาวนานมันก็มีช่วงที่ตกหนักด้วยนะคือมันก็มีช่วงที่เบาแต่แบบต่อให้เบามันก็คือแบบไม่มีจังหวะหยุดอะเหมือนแบบพื้นมันไม่แห้งเลยอะคือพื้นมันเปียกตลอด
4: เออแล้วยังไงทีนี้คือตอนผมกลับไปอะผมก็มันก็ตกแหละแต่มันตกสัก5โมงเย็นผมก็บ่นโอ้โหมากมายแล้ว5โมงเย็นเหมือนรู้เวลาเลิกงานเลยนะฝนกรุงเทพเนี่ย
3: เออรถติดใช่ป่ะ
4: อืมแต่มันก็ไม่ได้อะไรขนาดนี้ไงแล้วพอผมกลับปุ๊บโอ้โหมันกลายเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วมันก็มันจะดีขึ้นเร็วนี่เขาบอกผมอ่านมาหลายซอสมากผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยนี่มันคือฝนตกแบบว่าหนักที่สุดในรอบแบบ30ปีเลยอะไรอย่างนั้นหรือเปล่า
3: คือไอ้หนักกับส่วนหนึ่งแต่ว่ามันไม่หยุดไหมมันเหมือนกับปกติถ้าแบบพวกเมฆฝนอะมันมามันก็จะแบบลมก็จะพัดไปทางทิศไหนก็รับต่อไปเรื่อยๆใช่ป่ะ
4: อ
3: ันนี้มันวนอยู่อย่างเงี้ยมันวนอยู่เหนือกรุงเทพปริมณฑลวนอยู่อย่างเงี้ย
4: เอ้ยผมเห็นภาพเรดาร์มันเหมือนกระสุนวงจักร
3: มันวนอยู่คือเหมือนมันจะไปมันก็จะวนกลับมาวนแบบมันยังแบบลอยอยู่เหนือตรงนี้ตลอดมันเลยแบบตกไม่หยุด30 40ชั่วโมงก็น่วมอยู่ก็พื้นที่บางพื้นที่ที่บอกว่าอะไรนะเซนซิทีฟหน่อยอ่ะที่เหมือนกับว่าจริงๆแล้วตกไม่ต้องหนักขนาดนี้ไม่ต้องนานขนาดนี้ก็ท่วมอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็รับไปแบบเต็มเหนียวนิดนึง
4: แต่คุณก็ไม่อยู่นี
3: ่ผมไม่อยู
4: ่ผมเห็นในสตอรี่ก็คือโอ้สบายใจเลยนะ
3: เป็นวีคเอนด์ที่ผมไม่อยู่ผมไปฟอร์มูล่าวันมา
4: คือคุณไปนี่คือแบบส่วนตัว หรือคุณไปทำงานหรือคุณไปอะไรเพราะว่าดูคุณดูไวเอพีอยู่นะ
3: ก็เหมือนทุกปีก็คือตั้งใจไปปีละสนามแล้วก็ปีนี้ก็ไปแปลกใหม่ก็เราก็เลือกอยู่ว่าจะไปวีคเอนด์ไหนที่งานไม่กระทบงานที่นี่เยอะมากแล้วก็ได้คอนเทนต์ที่ดีได้สนามที่แบบน่าไปอะไรเงี้ยปีนี้ก็เลยไปอาเซอร์ไบจานมาบาคูก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นที่ที่ไม่เคยคิดว่าจะไปมาก่อนแล้วพอเห็นว่าจริงๆแล้วตารางไปบาคูดูโอเคมากเลยวีคเอนด์ช่วงนี้คือวางแผนล่วงหน้ามาแล้วอะไรเงี้ยดีจังก็เลยลองไปดูแล้วก็หาข้อมูลก็ไม่ได้ไปยากคือเข้าไม่ยากสำหรับคนไทยคือขอวีซ่าไม่ยากอะไรอย่างเงี้ย
4: ครับ
3: ก็เลยไปช่วงที่ดันตรงกับช่วงที่น้ำท่วมพอดี
4: อ่ะ
3: ก็มีบ่นนิดนึง
4: ไอ้ฟอร์มูล่าวันเนี่ยเดี๋ยวกลับมาถามเอาตอนกลับมาก่อนเพราะว่าสนามบินก็รู้สึกว่าผมเห็นข่าวกระเป๋าไม่มาพบว่าพนักงานมาทำงานไม่ได้มันเป็นยังไง
3: โหไอ้เรื่องที่บอกว่าสนามบินปั่นป่วนด้วยเนี่ยก็มารู้ตอนที่อยู่ที่นั่นแล้วนะตอนที่อีกวันหนึ่งจะกลับ
4: อ
3: ีกวันหนึ่งจะบินกลับมาก็คือวันที่เราจะเดินทางนั่นแหละก็เริ่มมีข่าวเริ่มมีโพสโซเชียลว่าแบบคนที่มีไฟบินอ่ะกลับมาถึงเมืองไทยอ่ะรอกระเป๋า6ชั่วโมง
4: 6ชั่วโมงผมเห็นใน Twitter เหมือนกัน
3: คือบางคนบอกว่าบินกลับจากญี่ปุ่นใช้เวลาบิน6ชั่วโมงรอกระเป๋าอีก6ชั่วโมงก็บอกว่าเราก็ดูมันจะเป็นไปได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอรู้สาเหตุก็อ๋อโอเคคือเหมือนกับกรุงเทพน้ำท่วมเยอะมากใช่ไหมแล้วพื้นที่ที่น้ำท่วมเยอะจริงๆอ่ะก็จะเป็นแบบเนี่ยดอนเมืองลาดกระบังอะไรเงี้ยซึ่งมันคือพื้นที่ที่พนักงานอ่ะอยู่เพราะว่าพนักงานส่วนมากแบบ ground handling ต่างๆพวกเนี้ยเขาก็จะบ้านก็จะอยู่ไม่ไกลสนามบินคือเขาจะได้เดินทางมาทำงานได้ง่ายๆในทุกๆวันใช่ป่ะทีนี้พอโซนที่พนักงานอยู่กันเยอะเนี่ยน้ำท่วมเขาออกจากบ้านกันมาไม่ไ หรือต่อให้ออกได้เขาก็ต้องห่วงบ้านอ่ะเขาก็ยังต้องดูแลบ้านอะไรเงี้ยมีคนต้องดูแลจะมีผู้ใหญ่อยู่บ้านหรืออะไรเงี้ยซึ่งเท่ากับว่าเขามาทำงานไม่ได้เป็นจำนวน significant number เหมือนกับแบบสมมติครึ่งนึงมาทำงานไม่ได้ก็น่วมละคือไอ้คนทำงานที่สนามบินก็ไม่พอทำงานสนามบินไม่พอเหมือนกับเราเคยเล่าอยู่ในตอนจริงๆถ้าใครชอบเครื่องบินก็อยากให้ไปดูคลิปของแซลมอนที่เคยชวนเราไปออกเรื่องเครื่องบินโดยเฉพาะรายการเนิร์ดเซอรี่เราไปปล่อยเนิร์ดเครื่องบินในนั้นก็พี่ก็คุยให้ฟังในนั้นไปแล้วว่าจริงๆแล้วการที่เครื่องบินลำหนึ่งมันมาจอดแล้วมันจะออกไปได้มันมีคนที่เกี่ยวข้องเยอะมากๆก็คือเหมือนกับเครื่องบินเดินทางเสร็จใช่ป่ะสมมติกลับมาจากญี่ปุ่นเนี้ยเครื่องบินลำนั้นมันต้องใช้เดินทางไปไหนสักที่ต่อสมมติว่ามันจะต้องออกไปยุโรปต่อคือแบบกลับมาจากญี่ปุ่นแป๊บหนึ่งก็ต้องออกไปยุโรปแล้วลำเนี้ยมันต้องมีคนเข้าไปลุมเอากระเป๋าของผู้โดยสารที่มาถึงอะลงเอาพวกขยะพวกผ้าเพื่ออะไรมาลงมาซักอะคือมันต้องมีพนักงานเข้าไปโกยของที่จบจากไฟล์หนึ่งออกมาแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเอาของชุดใหม่โหลดเข้าไปก็อาจจะต้องเอากระเป๋าของผู้โดยสารที่จะเดินทางต่ออาหารจากครัวผ้าหรืออะไรก็ตามที่มันต้องใช้กับไฟใหม่เนี้ยยัดเข้าไปโหลดเข้าไปเพราะฉะนั้นมันมีโอเปอเรชันที่เกี่ยวข้องระหว่างเครื่องบินมาจอดอะเยอะมากแล้วมันใช้พนักงานเยอะมากถ้าเกิดพนักงานไม่พอขึ้นมาก็เนี่ยบึ้มอย่างที่เจอเกิดเมื่อไม่กี่วันก่อน
4: แล้วคุณก็ไม่ได้รอกระเป๋าอ่ะ
3: ผมไม่โหลด
4: คุณไปกี่วันนะคุณก็ไปแบบแคลิออน
3: ตัวผมไปแคลิออนคือปกติมันแบบธรรมชาติของเราเดินทางแคลิออนอยู่แล้วเหมือนกับยุโรป2คืนอะไรเงี้ยเราก็แคลิออนเอาอะไรเงี้ยรอบนี้จริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องว่าโอ้เราเพราะว่าเห็นกระเป๋าไม่มาก็เลยไม่โหลดกันอะไรเงี้ยไม่ใช่คือแบบไม่ได้โหลดอยู่แล้ว
4: โอเค
3: ด้วยความที่ไปอาเซอร์ไบจานแล้วเราก็ไม่เคยไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหน้างานเป็นยังไงถ้าเลี่ยงได้เราก็ไม่โหลดเพราะว่าเกิดสมมุติว่าแจ็คพอตซึ่งมันก็แจ็คพอตที่ผมประจำว่ากระเป๋าไม่มาแล้วผมจะซื้อเสื้อผ้าที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะคือผมไม่รู้ว่าที่นั่นมันจะแบบหาซื้อได้สะดวกสบายแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่โหลดเป็น default อยู่แล้วก็เลยโชคดีนิดนึงที่ไม่ได้ประสบภัยแบบไม่ต้องมารอกระเป๋านานหลายชั่วโมงแต่ว่าด้วยตามข่าวก็คือแบบเหมือนกับพอพนักงานไปทำงานไม่ได้ก็ไม่มีใครโหลดไม่มีใครดึงกระเป๋าลงจากเครื่องไอ้ผู้โดยสารเดินลงจากเครื่องได้อยู่ละประตูเครื่องไงก็ต้องเปิดใช่ป่ะแต่ว่ามันไม่มีพนักงานไปดึงกระเป๋าลงมาจากเครื่องคือเขาอาจจะมีแหละแต่ว่าเขาทำได้ช้าลงครึ่งหนึ่งสมมติก็เขาก็ต้องไปดึงไฟที่แบบมาถึงก่อนซึ่งมันก็คือเมื่อแบบ3ชั่วโมงที่แล้ว4ชั่วโมงที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็มาไม่ถึงไฟนี้สักทีก็เราก็แบบโอเคฟังเหตุผลดูจากโซเชียลแล้วก็โอเคมันก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ยแต่ว่าอย่างเงี้ยก็แปลว่าเครื่องบินก็ไม่สามารถ จะออกจากเกตได้ปะหรือว่า
3: ก็ไปต่อไม่ได้ก็เท่ากับว่ามันไม่ใช่แค่คนที่มาถึงแล้วรอกระเป๋านานแต่คนที่เดินทางออกทุกเที่ยวแทบจะทุกเที่ยวอ่ะดีเลย์หมดแล้วเราก็ไปดูสถิติเหมือนกันแล้วก็เข้าไปดูไฟล์เรดาร์แทร็กเกอร์อะไรย้อนหลังทั้งหมดเนี่ยโอ้โหดีเลย์ยับดีเลย์กันแบบ6ชั่วโมงดีเลย์กันแบบ10ชั่วโมงเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกันแหละโอเปอเรชั่นมันทำงานไม่ได้เกือบมันไม่ใช่แค่เรื่องพนักงานแฮนดิลิ่งกระเป๋าอย่างเดียวเว้ยมันเป็นเรื่องพนักงานของครัวด้วย
4: อ
3: าหารก็อาจจะช้าโลจิสติกก็อาจจะช้าพนักงานขับรถก็อาจจะมีน้อยลงครึ่งนึงสมมติอะไรอย่างเงี้ยคือมันหลายเด้งไอ้คนที่เดินทางออกก็ดีเลย์คนที่เดินทางเข้ามาขาเข้าก็รอกระเป๋านานเห็นโพสในโซเชียลอยู่เหมือนกันว่าคนทำทัวร์ก็พาลูกทัวร์ไปเที่ยวนะปกติก็เจอไฟดีเลย์งานดีเลย์มันก็รับมือกันได้แหละมันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าพอไปถึงปลายทางกระเป๋าลูกทัวร์ไม่มาเลยสักใบ
4: โอ้
3: คือเครื่องบินอ่ะออกเดินทางโดยที่ไม่มีกระเป๋าเลยสักใบ
4: คือเหมือนกับมันจะเป็นต้องออกแล้ว
3: ทั้งลำทั้งลำอ่ะไม่มีใครมีกระเป๋าเลย
4: ทีนี้แต่สายการบินก็ต้องชดเชยใช่ไหมล่ะ
3: ก็ต้อง
4: หรือว่ามันถือว่าเป็นเหตุอาเภษก็เลยไม่ชดเชยอีก
3: ชดเชยจริงๆมันก็ต้องไอ้มันก็มีสองเวย์มันก็มีชดเชยด้วยประกันภัยการเดินทางของแต่ละคนกับชดเชยด้วยว่า สายการบินต้องรับผิดชอบเอากระเป๋าไปส่งซึ่งอาจจะมากับเที่ยวบินถัดไปหรืออาจจะเที่ยวบินอีก2วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปส่งที่โรงแรมที่คุณแจ้งไว้ว่าแบบเอ๊ะกระเป๋าเมื่อมาแล้วให้มาส่งที่นี่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็จะรับผิดชอบเรื่องโลจิสติกกระเป๋าให้ไปจนถึงที่เราแจ้งให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ลำบากอ่ะจริงๆกระเป๋ามันแค่ช้าไปไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ลำบากแล้วว่ะ
4: อืมก็วัน2วันแล้วคือมันโอเคแหละถึงแม้ว่าจะชดเชย อะไรก็จริงแต่ว่าก็ต้องไปซื้อใช่ไหมล่ะเราก็จะไปหาที่ไหนสเก็ตดูที่วางไว้แล้วมันยังไงสมมติไปทัวร์อย่างเงี้ยคือมันล็อกหมดแล้วมันไม่มีเวลา
3: ใช่บางทีมันออนเดอะโกเลยมันไม่ได้อยู่เมืองใหญ่นี่หว่าแบบมันไม่ได้ว่าไปลงโตเกียวแล้วเรานอนโตเกียวนี่หว่าสมมติอะไรเงี้ยเราก็แบบไปต่างจังหวัดแล้วเว้ยอะไรเงี้ยมันก็เดือดร้อนอ่ะ
4: เออเว้ยก็ทำอะไรได้ล่ะก็ฝนมันตกเป็นอย่างเงี้ย
3: ตอนผมกลับเข้ามาก็ผ่านตม.เสร็จก็มาเจอสายพานกระเป๋าใช่ป่ะเราก็เห็นร่องรอยอารยธรรมเยอะมากคือวันที่กลับมาเป็นวันที่แบบเต็มเหนียวเลยผมกลับมาแลนด์วันอาทิตย
4: ์
3: ไปวันที่พีคสุดเลยของวันที่แบบว่ากระเป๋าไม่มากันอ่ะก็คือร่องรอยอารยธรรมที่เห็นก็คือมีผู้โดยสารจำนวนมากแบบนั่งพื้นอ่ะนอนพื้นอ่ะนอนอยู่ที่พื้นข้างๆสายพานอะไรเงี้ย
4: คือร่องรอยคืออะไรคือหมายถึงว่าเห็นคนนอนอยู่หรือเห็นรอยคนนอน
3: มาเห็นคนนอนอยู่เลย
4: เออโอเค
3: ก็คือเห็นความชิบหายแหละว่าแบบคือเราประเมินจากสภาพที่เขานั่งรอกันมานอนรอกันมาเนี่ยต้องมี 3-4 ชั่วโมงแล้วอย่างน้อยที่เขาอยู่ตรงนั้น
4: ทุกคนสายพานนิ่งคุณมัว
3: เออสายพานนิ่งๆแบบสายพานไม่ขยับอ่ะแล้วก็มีกองกระเป๋าที่มันมากองอยู่ข้างๆสายพานแบบเยอะมากๆแบบเป็นภูเขา
4: เพราะว่าอะไรผมหมายถึงว่าก็พอสายพานเสร็จปุ๊บก็มีคนยกออกมา
3: คือเข้าใจว่ากระเป๋าชุดที่ออกมามันเป็นกระเป๋าชุดที่ไม่มีใครรอแล้ว
4: เข้าไปแล้ว
3: มันเกินการรอแล้วมันมีแบบบางข้ามคืนกันมามันมีไฟที่มาลงแบบเที่ยงคืน5ทุ่มอะไรเงี้ยแล้วกระเป๋าก็ไม่ได้จนถึงตี 5-6 โมงเช้าก็มีคนยอมแพ้ไปเยอะหรือผู้โดยสารยอมแพ้กลับบ้านไปละแบบว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรเงี้ยไอ้มันก็มีกระเป๋าของกลุ่มคนที่ยอมแพ้กองอยู่เยอะมากและกระเป๋าของที่อยู่บนสายพานที่ออกมาสำหรับไฟท์ที่แบบก่อนหน้านั้นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบยังไม่รู้เจ้าของอยู่ที่ไหนแบบมันมั่วไปหมดไอ้คนที่รอที่นั่งรอกันอยู่ก็ไม่รู้ว่าของไฟท์ตัวเองจะออกมาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็โหดอยู่ก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็น
4: โอ้แล้วก็ออกมาก็เจอน้ำท่วมอีกคือในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นยังไงชั้นในโอเคเซ็นทรัลเวิลด์โอเค
3: มันก็จะมีพื้นที่รับน้ำอยู่แล้วนะเราก็จะรู้ว่าเขตไหนรับน้ำใช่ไหมก็แต่ว่าตอนผมออกมาเนี่ยผมจอดรถไว้สนามบินเนาะมันก็มอเตอร์เวย์ต่อทางด่วนลงแถวบ้านเลยมันก็ไม่ได้ฝ่าคือไม่ได้ฝ่าน้ำท่วมอ่ะส่วนมากภาพน้ำท่วมที่เราเห็นเราก็จะเห็นผ่านข่าวเอาเห็นผ่านโซเชียลเอารถผมฝ่าไม่ได้อยู่แล้วคือมันก็ตอนนี้ก็รถ 4 wheel รถยกสูงก็ได้รับความนิยมกลายเป็น
4: เฮ้ยผมเห็นเขาคุยกันเยอะนะสวิปเอาอยู่ BM ไม่อยู
3: ่เงี้ย BM ไม่อยู่ BM BM กลัวน้ำแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว
4: แล้วก็มี Tesla มาช่วงนี้ได้คะแนนได้คะแนนเล็กน้อย
3: แต่ที่มีคะแนนเลยผมว่าเป็นรถ 4 wheel เป็นรถแบบยกสูงอ่ะ
4: แน่นอนแน่นอนมันเป็นเวลาของเขาอยู่แล้วเขาจะต้องออกมาเราจะฟอลล์ที่มีสโนว์เกิลนี่คือเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆซึ่งมันเกิดประมาณ10กว่าปีรอบนึงแต่ว่ามันนี่แหละมันใช่เลย
3: มันเป็นพระเอกมันเป็นพระเอก
4: ไม่แต่ผมเห็นข่าวน่ากลัวมากเลยแบบพี่แบบว่าคนแบบติดอยู่บนทางด่วนวันนั้นวันที่มันตกหนักๆอ่ะแล้วลงมาไม่ได้อ่ะ
3: ไม่กล้าลงไงเห็นแล้วข้างหน้าตายเราก็ไม่กล้าลงว่า
4: เออแล้วไงเราก็จอดอยู่ข้างบนแล้วก็คือไม่ได้ต้องเดินลงมากินข้าวทิ้งรถบนทางด่วนคือแบบโหอะไรวะเนี่ย
3: หรือบนสะพานข้ามแยก
4: เออ
3: เหมือนกับเอ๊ะตอนผ่านแยกนี้มันขึ้นได้แต่พอข้างหน้าเพชรบุรีลงปุ๊บโอ้โหเห็นเป็นทะเลเลยแล้วก็ไม่กล้าลงก็จอดรถทิ้งไว้คากันไว
4: ้เออโหความเสียหายมันจะต้องเท่าไหร่ผมเห็นนาย11โดนไปคันหนึ่งผมเห็นในรูป
3: โอ้โหก็เห็นมีแลมโบลุยน้ำอะไรเงี้ย
4: เออทุกคนครับก็ยังไงก็ขอให้ปลอดภัยขอให้ทรัพย์สินของคุณไม่เป็นอะไรมากแล้วกันเป็นกำลังใจให้นะครับ
3: น้ำเข้าบ้านกันไปหลายเขตนะครับ
4: น้ำบ้านคุณเข้าไหม
3: ไอ้พระราม3เนี่ยรอดทุกซีซั่นว่ะ
4: คือผมมีพระราม3เป็นคนชั้นสูงเหรอ
3: ไม่เป็นเขตที่รอดทุกซีซั่นจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นเขตที่แบบ จริงๆอันพระเริ่มสามพระรามสามนี้ underrated มากคือมันก็เป็นแบบว่าไม่ได้ยานไม่ได้ยานแบบว่าแพงบ้าบออะไรใช่ป่ะเออคือแบบมันไม่ใช่แบบสีลมสาทรอะไรเงี้ยแล้วก็รอบๆก็ดูเหมือนกับจะไม่ได้มี attraction อะไรไม่แบบเออไม่ได้ไฮเป็นทองหล่อเอกมัยอะไรเงี้ยแล้วก็รอดมาทุกซีซั่นนะคือแบบผมอยู่แถวนี้ตั้งแต่เด็กก็แถวนี้ไม่เคยท่วมเราก็รู้สึกว่าเออเดินทางสะดวกดีก็แถวบ้านโอเคครับ
4: โอเคก็โอเคครับดีครับก็สำหรับคนที่ affected ก็หวังว่ามันจะดีขึ้นเร็วๆใช่ไหมก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าแบบคือครั้งนี้เวลาเราเทียบกับครั้งก่อนสมมติครั้งก่อนปีอะไรปี54หรอ
3: 54ครับ
4: มันมีอะไรดีขึ้นมันคงจะต้องดีขึ้นเยอะแล้วล่ะ
3: คือว่าแฟกเตอร์มันคนละแฟกเตอร์คือเหมือนกับตอน54มันมาจากน้ำเหนือใช่ไหมแล้วก็ลงมาแบบมวลน้ำก็กวาดลงมาตั้งแต่ด้านบน
4: อ
3: ะกวาดลงมาแบบนนทบุรีปทุมอะไรไล่ลงมาแล้วก็ซัดกรุงเทพเข้าไปเต็มเหนียวใช่ไหมแต่รอบนี้มันเป็นรอบแบบฝนตกอะมันไม่ใช่รอบแบบมวลน้ำหลากมาจากภาคเหนือ ก็เป็นรอบแบบฝนตกเยอะแล้วก็ที่บอกอะไม่ไปไหนวนอยู่เงี้ยก็จริงๆมันจะมีความแฟกเตอร์หัดใหญ่อยู่เหมือนกันหัดใหญ่ที่โดนตอนปลายปีที่แล้วว่ามันเป็นแบบฝนตกหนักยาวนานแล้วมันไม่ไปไหนมันวนอยู่แบบวนอยู่เหนือพื้นที่นานมากๆเป็นวันๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบระบายกันไม่ได้ไปไม่ได้แต่ว่าเนี่ยตอนนี้หยุดตกนะคืนนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่หยุดตกในช่วงหลายสิบเป็น10ชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ป่ะมันแต่มันไม่ได้ว่าหยุดตกแล้วไอ้ที่มันท่วมไปแล้วมันจะจบลงทันทีใช่ไหมคือเหมือนกับว่ามันรับน้ำเป็นแอ่งไปแล้วก็ต้องหาทางระบายออกก็มีคนเดือดร้อนเยอะก็เห็นใจครับแล้วก็คิดว่ามีหลายธุรกิจกระทบเยอะด้วยก็เสียข้าวของเสียหายเยอะด้วยอะไรเงี้ย
4: เดี๋ยวก็รอดูกัน aftermath 2-3 วันหลังจากนี้ว่าจะเป็นยังไงจะ recovery ยังไงเนาะวันที่คลิปลงเนี่ยอาจจะเริ่มรู้ผลกันแล้ว
3: อาจจะเริ่มดีขึ้นอาจจะเริ่มดีขึ้นก็จริงๆเขาบอกว่ามีพัฒนาการอะไรมาจากปี54อะไรไหมเพราะงั้นเรื่องระบบการระบายน้ำคงดีขึ้นพอสมควรแต่ว่ามันมีอีกหลายแฟกเตอร์สำหรับเมืองอย่างเงี้ยสำหรับเมืองอย่างกรุงเทพอะที่มันไม่มีทางที่แบบว่า prevent ได้ 100% อ่ะ
4: ครับโอเคเรื่องไม่ค่อยสบายใจเอาผ่านไปก่อนเอาเรื่องสบายใจบ้างคุณไปบาคูเนี่ยมันเป็นยังไงคือผมเห็นในสตอรี่คุณไปลึกเลยคุณไปนั่งตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นเจอคนนั้นคนนี้มันเป็นคือแพ็กเกจอะไรเหรอครับ
3: คือฟอร์มูล่าวันเนี่ยมันเป็นเนี่ยคุณอยากไปดูฟอร์มูล่าวันยังไง
4: ก็เห็นสตอรี่คุณมันก็น่าดูอยู่นะ
3: ดูดี
4: น่าไปถ้าได้ไปแบบนั้นก็น่าไปอยู่นะ
3: ก็ดูดีคือฟอร์มูล่าวันเนี่ยก็เหมือนกับตามราคาเลยนะผมว่าจริงๆแล้ว experience คือตามราคาจริงๆคือมันเป็นหนึ่งในประสบการณ์ตรงไปตรงมามากๆว่า experience ของ Formula 1เนี่ยแปรผันตามราคาที่จ่ายก็คือมันก็จะมีแบบแฟนโซนแกรนด์สแตนด์ปกติทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่บนอัฒจันทร
4: ์แกรนด์สแตนด์นี่คือปกติทั่วไปแล้วเหรอคือพอตอนผมจะกดไปซื้อตั๋ว
3: ถ้าปกติทั่วไปก็จะเป็นแบบ
4: อยู่นู่น
3: walk around เป็นแบบว่าเดินรอบๆอยู่บน
4: เนินคือแพงแล้ว
3: แพงแล้วถือว่าแพงแล้วแต่แกนสแตนเองก็ยังมีหลายเกรดนะคือมันมีแกนสแตนแบบโค้งไกลแล้วแต่ว่าอยู่แกนสแตนไหนมีแกนสแตนโค้งไกลจนมาถึงแกนสแตนที่แพงหน่อยก็จะเป็นแกนสแตนที่จุดสตาร์ทใช่ไหมที่กริดก็จะแบบว่าเห็นช่วงที่จังหวะปล่อยออกตัวเข้าเส้นชัยหรือว่าแกนสแตนที่บางสนามก็จะเป็นแกนสแตนที่เขาเห็นแล้วว่าโค้งนี้เนี่ยมีอีเวนต์บ่อยชนกันบ่อยหรือว่ามาแซงกันที่โค้งนี้ได้อะไรเงี้ยแกสแตนนั้นก็จะมีราคาพอสมควรขึ้นมาเหมือนกันก็มีที่นั่งแล้วแต่มีหลังคาไม่มีหลังคาว่ากันไปอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าขยับจากแกสแตนขึ้นมาก็จะเป็นแพดด็อกคลับนะแพดด็อกคลับก็จะไม่ได้อยู่บนอัฒจันทร์ก็จะเป็นห้องรับรองแล้วก็มีกระจกใหญ่ๆให้ดูแล้วก็มีระเบียง
4: ซึ่งมันอยู่ตรงไหนอะซึ่งมันอยู่ตรงไหนของสนาม
3: มันอยู่เหนือพิทครับ
4: อ๋อมันอยู่เหนือพิท
3: แพดด็อกคลับเนี่ยเกือบทั้งหมดก็คืออยู่เหนือพิทการาจพิทการาจก็จะเป็นที่จอดรถของแต่ละทีมเรียงกันไปเลยสิ
4: ครับ
3: 10ทีม11ทีมใช่ไห
4: ม
3: แล้วก็ชั้น2ของพิทการาจนั่นแหละก็คือแพดด็อกคลับ
4: ซึ่ง
3: เป็นห้องกระจก
4: อันนี้ก็แพงยับเลยยับเลย
3: อันนี้ยับแพทดอกขับนี่ยังต่ำๆก็ต้องมี 2-3 แสนแล้วแต่สนามมีสนามที่แพงกว่านี
4: ้ก็สนามที่ดูมันไม่ใช่เท่านี
3: ้คือมันมีสนามที่แพงมากๆด้วยแต่ก็โดยเฉลี่ยแล้วก็ต้องมี 2-3 แสนขึ้นไป
4: ไม่แล้วเดี๋ยวไอ้ตรงนี้เพราะว่าตอนที่ผมจะซื้อผมก็แบบเฮ้ยราคานี้หรือว่าแบบเราเหมาได้ทั้งบล็อกแล้วเราเอาเพื่อนไปเยอะๆก็ไม่ใช่อีก
3: ไม่ใช่
4: ราคาต่อคน
3: เป็นราคาต่อคนเป็นราคาแบบบัตรห้อยคอต่อคนเลย
4: แล้วก็คือหมายความว่าเราก็ไม่ได้เหมาถูกปะสมมติเราจะไป
3: ไม่ได้เหมาครับแชร์
4: เราก็หมุนกันไปมันก็จะเหมือนกับในสเตเดียมที่มันเป็นห้อง VIP ข้างบนไหมอะไรอย่างนั้นที่จะมีอาหาร
3: ก็มีก็อาหารเครื่องดื่มฟรีโฟลว์ทั้งหมดสำหรับนี้นะก็แอลกอฮอล์คือบางคนก็จะไปกินแอลกอฮอล์เอาคุ้มกันที่นี่เราก็จะเห็นแหละมาตั้งแต่เปิดแล้วพี่แกก็หมดกันไปเป็นขวดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะแบบมีอายุนิดนึงนั่งชิวกันไปอาจจะไม่ได้สนใจดูการแข่งขันเยอะมากมายนักก็มาถึงก็มาจอยมาชิวกับเพื่อนแก๊งเพื่อนเขาอะไรเงี้ยกับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่ม VIP หน่อยที่ถูกเชิญมาโดยสปอนเซอร์ของเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ของฟอร์มูล่า1หรือพาร์ทเนอร์ของแต่ละทีมซึ่งแพดด็อกคลับเนี่ยมันมีความใหญ่โตที่ผิดไปในแต่ละสนามเหมือนกันนะครับว่า อย่างเช่นสนามเรสใหญ่ๆหน่อยเนี่ยเขาจะมีพื้นที่แพดด็อกเยอะมากก็มันก็จะมีแบบทีมที่มาซื้อเป็นสเปซตัวเองไว้เลยว่าเนี่ยเป็นสุยต์ของแมคคาเรนเขาก็จะเอาแขกของแมคคาเรนเชิญมาด้วยอย่างเช่นสปอนเซอร์หลักของแมคคาเรนอาจจะเป็นมาสเตอร์การ์ดที่เราเห็นอยู่บนรถอะไรเงี้ยก็เขาก็หรือ Google ก็เป็นสปอนเซอร์หลักของแมคคาเรนก็อาจจะมีแขกของ Google หรือของแมคคาเรนที่เขามีโควต้าอยู่แล้วเขาก็ให้บัตรแพดด็อกคลับกับลูกค้าเขาอาจจะเป็นท็อปสเปนเดอร์ของเขาหรืออะไรก็ตามแล้วแต่แบรนด์อะไรอย่างเงี้ยก็เชิญมา experience ซึ่งก็แปลว่า iPad Dog Club ที่เปิดให้ซื้อกันได้เนี่ยที่คนทั่วไปอาจจะแบบอยากมาประสบการณ์นี้สัก 300,000 บาทอะไรเงี้ยก็มีคนที่อยู่ในนั้นที่เป็น VIP ที่ไปดูฟรีด้วยก็คือได้บัตรมาจากสปอนเซอร์ที่ตัวเองอาจจะเป็นลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้พื้นที่เดียวกันนั่นแหละก็จะเราก็จะเจอคนในนั้นที่อาจจะรู้จักไม่รู้จักบ้างก็แล้วแต่บางคนก็เป็นลูกค้าไม่เป็นคนเป็นแฟนฟอร์มูล่า1ทั่วไปเลยก็มีบางคนก็เป็น VIP ที่ได้เชิญมาทุกเรสอยู่แล้ว หรืออาจจะแบบเป็นเซเลบที่มาครั้งแรกอะไรเงี้ย
4: ครับโอเคแพดด็อกครับแล้วก็มันมีขั้นกว่านั้นอีกเนี่ยเพราะว่าผมเห็น
3: มันมีขั้นกว่านั้นอีกครับขั้นกว่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เงินอาจจะซื้อไม่ได้ละคือสูงกว่าแพดด็อกครับเนี่ยคิดว่าเงินซื้อไม่ได้ละสูงกว่าแพดด็อกคลับเนี่ยคือเราหลายคนอาจจะแฟนๆของเราอาจจะรู้สึกว่าแพดด็อกคลับนี่จะเป็นแบบเป็นยอดภูเขาแล้วนะครับแต่ยังนะครับแพดด็อกคลับเนี่ยเป็นแบบสำหรับอาจจะสูงที่สุดสำหรับเงินซื้อได
4: ้โอ้ไม่แต่แพดด็อกคลับมันจะได้ไปเดินในสนามไหมมันก็มีแพ็คเกจอยู่ผมเห็นเนื้อให้ซื้อ
3: มันก็จะมีเรียกว่าเป็น F1 experience ก็คือเขาจะมีบางเซสชันที่มาเชิญเกสในแพดด็อกคลับแต่ไม่ใช่ทุกคนนะจะได
4: ้
3: ก็แล้วแต่ว่าคุณไปกับพาร์ทเนอร์ใดหรือว่าเส้นสายในแพดด็อกคลับสูงแค่ไหนด้วยก็จะมีแบบว่าถ้าเป็น experience แบบที่คนส่วนมากในแพดด็อกคลับจะได้เนี่ยก็จะมีเซสชันให้เราสามารถไปทำแทร็กทัวร์ได
4: ้
3: เขาก็จะโยนเราขึ้นรถ6ล้อรถคันใหญ่ๆที่ข้างหลังไม่มีที่นั่งเป็นยืนแล้วเขาก็จะเอารถ6ล้อนั่นน่ะวิ่งรอบสนามจริงเนี่ยสนามฟอร์มูล่า1เนี่ยขับช้าๆให้เราได้ดูเหมือนกับได้ดูวิวเดียวกันกับรถแข่งโบกไปโบกมือให้กับคนที่มายืนรออยู่บนแกรนด์สแตนด์ปกติได
4: ้เพราะว่ามันก็คือวันแข่งถูกไหมวันเรสอยู่แล้วถูกไหมเรา
3: ไปไม่ใช่วันเรสคือมันมีเกรดอีกครับว่าคุณอาจจะได้แค่วันควอลิฟายวันเรสกว่าจะไม่ได้วันแพคทิสคุณวิ่งได้ไอ้คุณได้แต่ว่าวันแข่งคุณไม่ได้
4: แต่ไอ้รถนี่วิ่งทุกวัน3วัน
3: ไอ้รถนี่วิ่งทุกวันแต่คุณจะได้วันไหนอีกเรื่องนึงก็อ่ะโอเคคุณได้เห็นแทร็กทัวร์อันนี้เป็นเอ็กซ์พีเรียนที่แพดด็อกคลับโดยส่วนมากจะได้มีอีกเอ็กซ์พีเรียนนึงก็คือพิทเลนวอล์กพิทเลนวอล์กเนี่ยก็ดูเอ็กซ์คลูซีฟนะก็คือคุณจะได้มาเดินบริเวณที่เขาเปลี่ยนยางกันก็คือบริเวณพิทเลนก็คือเวลารถแข่งต้องเปลี่ยนยางเขาก็จะแบบจากสนามเขาก็จะเข้าพิทเลนมาแล้วก็วิ่งมาจนถึงพิทการาชของตัวเองแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนยางตรงนั้นคุณสามารถเดินได้ในช่วงที่ไม่ได้แข่ง เราก็จะมีช่วงแก๊ประหว่างการแข่ง F2 กับ F1 อะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันมีแก๊ปอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งช่วงนั้นเขาก็จะรีบเขาก็จะยกป้ายว่าใครจะไปพิทเลนวอล์กก็จะมาพิทเลนวอล์กกันเขาก็จะปล่อยคนจากแพดด็อกขับลงมาเดิน
4: ซึ่งอันนี้เราไซน์อัพได้เลยเราแบบว่าผมไม่อยากไป
3: เราไซน์อัพได้แล้วก็เป็นไอเซียนที่ดีเพราะว่าคุณก็จะมองเห็นในพิกาลาของแต่ละทีมซึ่งคุณเดินเข้าไปไม่ได้นะเขาก็จะกั้นไว้ก็คือคุณได้พื้นที่แบบด้านนอกตรงที่เขาจะนอกจากเปลี่ยนยางนิดนึงแล้วก็คือแบบเป็นพิทเลนจริงๆอ่ะคือไม่ใช่พิทการาจแต่คุณสามารถมองเห็นการเตรียมตัวของแต่ละทีมได้ช่วงไหนเอนจิเนียร์ก็จะยุ่งมากกำลังเตรียมรถบ้างกำลังจะแบบถอดล้อมานู่นนี่นั่นหรือว่ากำลังเช็คเกียร์บ็อกซ์กำลังประกอบอะไรบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยอาจจะได้เห็นนักแข่งหรือจะไม่ได้เห็นส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้เห็นหรอกก็จะเห็นแบบเอนจิเนียร์กำลังเตรียมรถฟุกๆหน่อยก็จะเห็นช่วงที่เขากำลังซ้อมเปลี่ยนยางโอ้ซ้อมเปลี่ยนยางนี้แบบ experience ดีก็คือเขาก็จะเอาเอนจิเนียร์เราจะเอาแบบทีมแมคานิกเขาว่ามาเข็นรถฟอร์มูล่าวันคันจริงนี่แหละเข็นจำลองว่าเข้ามาเปลี่ยนยางเขาก็จะเข็นด้วยสปีดระดับหนึ่งแล้วก็มีแมคานิกหรือเอนจิเนียร์คนหนึ่งนั่งอยู่ในที่นักแข่งเลย
4: ครับ
3: ก็คอยกดเบรกเหมือนกับว่าเข็นก็มาปล่อยไหลอะแล้วพอมาถึงจุดสต็อปปุ๊บก็กดเบรกแล้วก็จะเป็นเอาทีมเปลี่ยนยางมาลองเปลี่ยนดูจริงๆซ้อมแบบคล้ายๆซ้อมมือวอร์มอัพอะไรเงี้ยจังหวะนั้นก็จะแบบดูหน้าตื่นเต้นนิดนึงตอนละพิลเลนวอล์กก็พิลเลนวอล์กก็โอเคก็ถือว่าเอ็กซ์คลูซีฟดีเพราะว่าคนซื้อบัตรแกรนด์สแตนด์ไม่ได้แน
4: ่ครับ
3: ทีนี้มันจะมีอันที่เอ็กซ์คลูซีฟกว่านั้นก็คืออันนี้จะไปเริ่มแบบเริ่มเงินซื้อไม่ได้แล้วก็คือคุณจะได้เดินในบริเวณที่เรียกว่าแพดด็อกเฉยบริเวณแพดด็อกนี่ก็จะเป็นบริเวณที่หลังอยู่หลังพิทการาจแล้วก็อยู่ระหว่างออฟฟิศของแต่ละที
4: ม
3: จะเป็นทางเดิน
4: ครับ
3: ตรงนั้นเนี่ยคุณจะต้องห้อยแบตอีกแบบหนึ่งอีกประเภทหนึ่งคุณต้องมี access ที่เงินซื้อไม่ได
4: ้ แล้วทำยังไงเราถึงจะได้ไป
3: พื้นที่นั้นเนี่ยคุณจะได้เจอมีโอกาสสูงมากๆที่คุณจะได้เจอนักแข่ง
4: ครับ
3: มีโอกาสสูงมากๆที่คุณจะได้เจอทีม principal หรือว่าคนที่คุณอาจจะแบบเห็นผ่านหน้าสื่อแล้วก็ได้เจอทีม Netflix แน่นอน กล้องใหญ่ๆถือไมค์บูมเซตใหญ่ๆเดินตามใครอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็พวกทีมของนักพากย์กีฬาทั้งหลายก็จะอยู่ตรงนั้นทีมมีเดียทั้งหมดก็อยู่ตรงนั้นเพราะว่าก็จะวิ่งไล่หาสัมภาษณ์กันอะไรเงี้ยครับ
4: ครับ
3: อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าคุณไปกับใคร
4: เอ้ย
3: หรือว่าคุณมีprivilege กับFIA หรือ Formula 1หรือคุณเป็นนักข่าวอะไรเงี้ยก็อาจจะมี access ที่เข้าถึงตรงนี้ได้แล้วก็ experience ของ Formula 1บางอย่างก็เหมือนกันก็คืออาจจะมีจำนวนน้อยมากที่คุณจะได้ก็อาจจะมีแบบว่าไปเป็นเรียกว่าtrack safari คือพาไปจุดบอดจุดหนึ่งจุดอับจุดหนึ่งที่อยู่ในสนามนั่งรถเข้าไปแล้วก็ในช่วงที่รถกำลังวิ่งอาจจะช่วงซ้อมช่วงควอลิฟายอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้เป็นการแต่ไม่ได้เป็นอะไรเป็นจุดที่แบบอยู่ในพ็อกเก็ตอยู่ในโค้งหนึ่งที่มันปลอดภัยอะครับที่แบบรถไม่มีทางแหกมาตรงนี้แน่ๆอะไรเงี้ยมันก็จะแบบใกล้ชิดแทร็กใกล้ชิดรถนิดนึงไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีจำนวนจำกัดอยู่เหมือนกัน
4: แล้วได้บกทงแบบลิซ่าบกทงแบบลิซ่ามีไหม
3: อันนั้นคุณน่าจะต้องเป็นลิซ่าหรือคุณต้องเป็นทีมคุกอะไรอย่างเงี้ยคุณถึงจะได
4: ้อ๋ออ๋ออาจจะเราจะไม่โบกไปโบกไม่ได้
3: ถ้าเกิดคุณเป็นเกสที่ privilege สูงกว่านั้นอีกอย่างเช่นคุณเป็นลิซ่าสมมติอะไรเงี้ยหรือคุณเป็นแฟนนักแข่งหรืออะไรเงี้ยคุณก็อาจจะได้เข้าไปอยู่ในพิทการาของทีมนั้นๆเลยช่วงที่เขาแข่งอยู่อันนั้นคือแบบคนจำนวนน้อยมากๆในเรสหนึ่งที่จะได้ส่วนมากก็กล้องก็จะจับไปเจอดาราแหละที่บางทีแบบเวลาถ้าเราดูถ่ายทอดสดแล้วอยู่ดีกล้องก็จับไปเห็นเซเลบริตี้ฮอลลีวูดใส่หูฟังอยู่ในพิทการาจของRed Bull อะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งเพราะฉะนั้นแพดด็อกคลับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ยอดสุดของเทือกเขามันยังมีแบบสุดกว่านั้นที่เงินซื้อไม่ได้อีกพอสมควร
4: แต่ที่เล่ามาเนี่ยยังผมไม่ใช่สิ่งที่ผมเห็นในสตอรี่คุณเลยนะเนี่ยคุณไปลึกกว่านี้อีกเหรอ
3: รอบนี้ก็โชคดีนิดนึงครับก็ผมได้ไปอยู่ในที่ทั้งเรสนั้นอ่ะทั้งเรสเลยนะมีคนได้ประสบการณ์อยู่4คนเวอร์มาก ต่บอกก่อนว่าฟุกนิดนึงนะครับคือมันเรียกว่าไปอยู่ที่พิทแกนทรีแกนทรีเนี่ยถ้าใครเคยดูฟอร์มูล่าวันเคยดูถ่ายทอดสดมันคือที่ที่เรสเอนจิเนียร์กับทีมพรินซิพัลบางทีมจะนั่งอยู่ริมสนามครับ
4: ที่มันเป็นเพิง
3: เป็นเพิง
4: เป็นเพิง
3: แล้วข้างหน้ามีหน้าจอ
4: เยอะอันนั้นที่ผมเห็นคุณแบบอะไรวะ
3: คือพิทแกนทรีเนี่ยทุกทีมมีแกนทรีของตัวเองก็คือสมมติ11ทีมตอนนี้ก็จะมีแกนทรีของตัวเองเลยที่เป็นของทีมตัวเองอันนั้นคือ exclusive ให้ทีมคุณเท่านั้นนะแล้วข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลเฉพาะมากๆของแต่ละทีมที่ดีไซน์ออกมาว่าแกนทรีเหล่านี้เนี่ยเวิร์กกันยังไง
4: ครับ
3: ก็จะมีแน่ๆคือ race engineer อยู่ในนั้นแน่ๆที่จะคอยดูtelemetry ดู data ของรถแต่ละคันมันมีรถ2คันใช่ป่ะที่อยู่ในสนามว่าเฮ้ย information ของรถแต่ละคันตอนนี้เป็นยังไงทุกอย่างทำงานปกติไหมการสั่นสะเทือนของรถอุณหภูมิเทมป์ของยางนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่จะคอยมอนิเตอร์อยู่ตลอดทุกโค้งว่าแบบปกติหรือยังยางต้องเปลี่ยนหรือยังอะไรเงี้ยกับทีมพรินซิพัลก็จะนั่งอยู่นะใส่หูฟังแล้วก็คอมมูนิเคทกับลูกทีมอะไรเงี้ยอันนั้นคือเป็นแกนทรีของแต่ละทีมเรายุ่งไม่ได้อยู่ละแต่ว่าเกือบทุกสนามของฟอร์มูล่าวันครับมันจะมีแกนทรีหนึ่งที่เป็นแกนทรีของฟอร์มูล่าวันเอง
4: อ๋อ
3: ซึ่งมันจะมีที่นั่งอยู่6ที่นั่งในนั้น
4: โอเค
3: ที่นั่งหนึ่งเนี่ยถูกรีเซิร์ฟไว้ให้กับผู้สื่อข่าวของ Sky Sport ภาคสด
4: ครับ
3: จากในงานเขาต้องใช้แกนทรีเพราะว่าข้อมูลเขาต้องเยอะมากในนั้นแล้วก็จะที่นั่งแรกเนี่ยเป็นของ Sky Sport ครับแล้วก็มันจะมีอีก5ที่นั่งที่ว่าง
4: ครับ
3: ที่เขาต้องเชิญแขกมาสัมผัสประสบการณ์การดูฟอร์มูล่าวันที่พิทแกนทรีจริงๆแล้วในเรสบาคูเนี่ยผมได้ไปสัมผัสประสบการณ์นั่งพิทแกนทรีเนี่ยในการดูการแข่งขันฟอร์มูล่า2 F2 ตอนสาย
4: ๆครับ
3: แล้วมันดีมากคือผมก็ไม่เคยนั่งอยู่ที่พิทแกนทรีมาก่อน มันดีมากตรงที่ว่าไอ้ที่เขาเปลี่ยนยางกันที่มิเกลพิทเลนวอร์มันอยู่หลังเราเลยหลังเราคือตรงนี้เลย
4: ครับ
3: คือเหมือนกับที่เรานั่งอ่ะหลังเรานี่คือชิดพิทเลนเลยแล้วก็หน้าเราเนี่ยก็คือสนามละหน้าเราคือกริด
4: ครับ
3: ซึ่งไอ้ระหว่างหน้าจอใหญ่ๆนี้เนี่ยมันจะมีช่องหน้าต่างที่เราสามารถมองเห็นก็เท่ากับว่าดูเรสได้ด้วย
4: ครับ
3: แล้วก็ดูผ่านหน้าจอเทเลเมตรีใส่หูฟังเห็นภาพถ่ายทอดสดแล้วก็หน้าจอของเราเนี่ยเราก็จะมีแทร็กแพดให้เราจิ้มได้ด้วยว่าหน้าจอไหนเราอยากดูอะไร
4: ครับ
3: ก็เราได้เห็นออนบอร์ดแคเมราของรถคันไหนก็ได
4: ้โอ้
3: แล้วผมจิ้มได้เลยว่าผมอยากดูออนบอร์ดแคเมราของนอริสแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นแบบGPS real time ของรถแต่ละคันที่จะวิ่งแบบตอนนี้ตำแหน่งของรถคันไหนอยู่ห่างจากตรงไหนมีเรดาร์อากาศมีนู่นนี่นั่นคือแบบแล้วแต่ว่าเราอยากดูอะไรเลยอะคือมันก็เต็มที่เลยเหมือนเราเป็นเรซเอนจิเนียร์คนนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่หูฟังซึ่งผมได้ดูของฟอร์มูล่า2ครับรอบนี้ก็โชคดีอันนี้คือทางพิเรลลี่เนี่ยเขาเป็นพาร์ทเนอร์ของฟอร์มูล่า1อยู่แล้วเขาก็ให้ประสบการณ์นี้กับผมว
4: ่
3: าไปดูของฟอร์มูล่า2
4: ครับ
3: ก็ดีคือแบบโหมันยอดเยี่ยมมากเลยมันมีข้อเสียเรื่องเดียวเท่านั้นก็คือคุณอยู่ตรงนั้นคุณติดเกาะก็คือคุณกลับมาไม่ได้เพราะว่าด้านหลังมันเป็นพิทเลนเราเดินข้ามไปไม่ได้ตอนแข่ง
4: ครับ
3: ก็ไม่ให้เดินข้ามเลยเพราะว่ามันจะมีรถเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดอยู่ตรงนั้นก็ต้องอยู่ตรงนั้นให้จบเรส
4: ครับ
3: ฟอร์มูล่า2มันแข่งชั่วโมงนึงอ่ะฟีเจอร์เรสก็สบายสบายแล้วรู้สึกว่าเอนจอยมากแต่ไม่ใช่ว่าเขาปล่อยเราไปติดเกาะคนเดียวครับเขาเอานักแข่งคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่นักแข่งฟอร์มูล่า1เป็นนักแข่งที่คุ้นเคยกับสนามคุ้นเคยกับการแข่งขันรู้กติกาทุกอย่างรู้เรื่องเทคนิคทุกอย่าง
4: นั่งมาประกบคุณ
3: แล้วหูฟังที่เราใส่นี้เนี่ยเราถามเขาได้ทุกอย่างเขาเล่าให้เราฟังได้ทุกอย่างเลยตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นโน่นนี่นั่นก็คือมันเหมือนกับแบบมันได้เป็น private commentator ระหว่างที่กำลังดูอะไรเงี้ยซึ่งแบบถ้าคนชอบดูมันจะแบบโคตร enjoy แล้วผมโคตร enjoy ในการอยู่ตรงนั้นในการดูฟอร์มูล่า2มากแล้วก็คนที่เป็นไอ้นักแข่งที่ให้ข้อมูลกับเรานี้เนี่ยก็โชคดีคุยกันถูกคอ
4: ครับ
3: แล้วก็บอกว่าเอ้ยมันแบบตรงนี้มันดีมากขอบคุณมากเลยที่แบบอยู่ตรงนี้แบบ very supportive อ่ะมันแบบ very informative very supportive แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ดีใจที่เราที่ได้เกสแบบเรา ที่เหมือนกับว่าชอบ ชอบดูอ่ะคือเหมือนเขาเจอเกสมาหลากหลายหรือว่าเกสที่มาบางทีก็แบบเป็นผู้มีอุปการะคุณของแบรนด์นั้นแบรนด์นี้อะไรเงี้ย
4: ไม่ได้อินมากอะไรอ
3: ย่างเงี้ยไม่ได้อินมากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มานั่งดูแล้วก็บางทีก็แบบเบื่อๆอยากกลับแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็บอกเขาเอนจอยแล้วเราก็บอกว่าแล้วเดี๋ยวแข่งฟอร์มูล่าวันใครนั่งตรงเนี้ยคือเราได้ดูของฟอร์มูล่าสองตอนสายฟอร์มูล่าวันมันแข่งตอนบ่ายสามแล้วของเอฟแล้วของเอฟวันเราบอกว่าเอฟวันเนี่ยก็สี่ที่นั่งเนี่ยคือเมื่อกี้เราบอกมี6ที่ใช่ป่ะที่1เป็นของ Sky Sport ที่1เป็นของนักแข่งคนนี้ที่เป็นคอมเมนเตเตอร์เพราะฉะนั้นจะมีเกสต์จริงๆอ่ะ4คน
4: ครับ
3: แล้วบอกว่าแล้ว4คนเนี้ยของฟอร์มูล่า1ใครนั่งเขาบอกว่าเดี๋ยวของฟอร์มูล่า1เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเกสต์ของ Qatar Airways คือ Qatar Airways จะเป็นไทเทิลสปอนเซอร์ของอาเซอร์ไบจานเซอร์กิตก็จะเห็นว่าจุดสตาร์ก็จะเป็นแบบป้ายกาตาร์ใหญ่มากที่โทรฟี่แอเรียก็จะเป็นป้ายกาตาร์แอร์เวย์สอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกาตาร์แอร์เวย์แบบใจหนักเราก็จะมีเกสของ Qatar Airways มานั่ง4คน
4: ครับ
3: ผมก็เลยบอกเขาว่าถ้าคนไหนไม่มา
4: เรียก
3: you know who to call นะเขาก็แบบว่า
4: โอเค
3: ทีนี้แข่งฟอร์มูล่า1จริงๆบ่าย3ครับ
4: ครับ
3: บ่าย 2:40 เขาเดินมาเรียกผม
4: โอ้ my god เฮ้ยคุณก็ยิงไปแบบ
3: เขาก็แบบว่า
4: เอ้ยโอ้โห
3: ยูรีบมาแล้วเราก็แบบว่าพร้อมมาก I know the drill เอาเสื้อมาเลยมันต้องใส่เสื้อถอนแสงอันหนึ่งบอก I know the drill เอาเสื้อมาเลยแล้วบอกว่า2ชั่วโมงนะฟอร์มูล่า1อยู่มาฉี่ไม่ได้นะห้องน้ำเลยให้ปลอด so ready ไปได้เลย
4: โอเค
3: ก็เลยโชคดีครับได้1ได้เป็น1ใน4ของเกสที่ได้ไปนั่งดูฟอร์มูล่า1รอบนี้ที่พิทแกนทรี
4: ไอ้สิ
3: โคตรดีแบบโคตรของโคตรดีมันแบบประสบการณ์เป็นบ้าบอมาก
4: ผมก็ว่างั้นแหละมันก็ควรจะดีแหละโอ้โหไปลึกจัดมาแล้วอ
3: ันนี้ลึกมากลึกมากอันนี้เงินซื้อไม่ได้จริง
4: โอเคโอเคแล้วพอเป็นฟอร์มูล่า1แล้วมันต่างกับฟอร์มูล่า2ยังไงที่คุณนั่งดู
3: ฟอร์มูล่า1เนี่ยอินฟอร์เมชันจะเยอะกว่าคือก็เฮียคนนี้เนี่ยเป็นนักแข่งชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลกับเราว่ารถฟอร์มูล่า1เนี่ยเซ็นเซอร์จะเยอะกว่าฟอร์มูล่า2เยอะมากก็จะมีเรื่อง real time GPS มีออนบอร์ดแคมเมราที่แน่นกว่าแล้วก็มีเรื่องของ tire sensor ที่บอกเราได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นข้อมูลบอกเราที่จะอยู่บนจออีกชุดหนึ่งที่อยู่ด้านบน
4: ครับ
3: ก็จะใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Race Watch อันนี้เป็นซอฟต์แวร์เดียวกันกับที่ทุกทีมใช้หมดแต่ว่าทุกทีมจะมี exclusive access เข้ากับรถตัวเองได้ของแกนทรีที่เป็นของฟอร์มูล่า1เองเนี่ยก็จะเป็นaccess ทั่วไปที่ไม่ได้ไปลึกถึงแบบเทคนิคของแต่ละทีมที่เป็นความลับอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นเยอะขึ้นพอดีเรสบาคูเนี่ยเป็นเรสที่อากาศค่อนข้างนิ่งคือถ้าเกิดมันเป็นเรสที่อากาศไม่ค่อยนิ่งแบบที่แบบมีโอกาสมีฝนเยอะโอ้แบบสปาหรือสิงคโปร์อะไรเงี้ยก็จะมีเรดาร์อากาศที่จะมีข้อมูลเยอะมากๆเหมือนกัน
4: ฝนจะมาแล้ว
3: อะไรอย่างเงี้ยที่เราจะเห็นเวลาใครดูฟอร์มูล่า1แล้วฟังเสียงภาคครับเขาก็จะบอกได้เลยว่าเดี๋ยวอีกสักอะไรนะแลบหน้าหรืออีก2แลบฝนจะมาอะไรอย่างเงี้ยคือข้อมูลมันเยอะประมาณนั้นมันจะบอกได้ละเอียดมากๆในนั้นแหละ
4: แล้วคือคุณมันมีเกส4คนแล้วก็มีพี่นักแข่งคนนี้อีก1คนก็คือทุกคนคุยกันได้หมดเลยอย่างงี้หรอก็ไม่ใช่คุณคนเดียวถูกมั้ย
3: ไม่ได้คุยกับเราคนเดียวแต่แบบเยสของ Qatar Airways เขาคุยภาษาอาหรับกันอะแล้วเขาก็คุยทะลุเข้ามาในหูเราด้วยเพราะว่าเขาอยากคุยกันเองบางทีเขารู้จักกันเลยก็มีเสียงอาหรับลุยเข้ามาในหูเราบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ก็เฟรนลี่ดิเขาขโมยพาวเวอร์แบงค์ผมด้วย
4: โอเคก็คือคุณก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วคุณก็ไปจิ้มกล้องนี่ผมอยากดูหน้าโนริ
3: ได้เลยจิ้มได้เลยแต่ตอนที่คันไหนชนเข้าข้างสนามเลยนะซึ่งแบบรอบนี้ก็น่าเสียดายอัลบอนเราชนนะ
4: ครับ
3: ก็กดดูตรงออนบอร์ดแคมเมราของกล้องอัลบอนได้ว่าแบบรถโดนสอยคือหมายความว่าทีมพอไอเซฟตี้คาร์ออกเยลโล่แฟลกออกมันจะต้องมีทีมสนามมาแชร์ออกไปเก็บรถอ่ะเราก็จะเห็นจะกล้องด้านรถเลยว่ารถเนี่ยกำลังแบบโดนเก็บออกไปข้างสนามอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องพึ่งกล้องถ่ายทอดสดก็ได้ก็คือแบบเราจิ้มออนบอร์ดแคมเมราของแต่ละอันได้อะไรเงี้ยซึ่งของบ้านเราอาจจะดูตกใจนิดนึงแต่จริงๆแล้วคนแฟนฟอร์มูล่า1หลายประเทศที่มี access F1 TV อ่ะ
4: ครับ
3: ทำได้อยู่แล้วนะ คือดูผ่านที่บ้านเนี่ยก็สามารถที่จะกดออนบอร์ดแคมราของนักแข่งที่เป็นพับลิกได้
4: แต่มันคงไม่ได้มีเหมือนแกนทรีมั้งใช่ไหม
3: ก็มีไม่เยอะเท่านี้อันนี้มีเยอะจริงแบบโอ้โอเค
4: จริงๆอยู่นี่ก็น่าจะได้แบบ Apple TV กดไอ้หรือ
3: F1 TV ใช่ F1 TV ดูได้และที่บอกว่าพิทเลนมันอยู่ข้างหลังเราตรงนี้เลยอ่ะคือม
4: า
3: เฉียวหลังเราเลยนะแบบว่าชิดมากเลยนะแล้วจังหวะที่แบบสมมติเซฟที่ขาออกของบาคูนี้เนี่ยบาคูนี่เป็นสนามซิตี้เซอร์กิตครับที่พื้นถนนจริงๆมันเป็นพื้นเหมือนกับถนนวิ่งปกติทั่วไปเลยแล้วด้วย strategy ของแต่ละทีมเนี่ย51แลปเนี่ยจะเปลี่ยนยางแค่ครั้งเดียวคือทุกทีมถูกบังคับรถทุกคันถูกบังคับเข้าพิทหนึ่งครั้งเนาะเป็นอย่างน้อยแล้วก็บาคูนี่เป็นหนึ่งในสนามที่สามารถวางแผน one pit strategy ได้ก็คือเปลี่ยนยางแค่ครั้งเดียวด้วยการเปลี่ยนยางในจังหวะที่ดีที่สุดก็คือจังหวะที่มีรถคันหนึ่งชนในช่วงกลางๆของการแข่งขัน
4: ครับ
3: เพราะคุณไม่ต้องเรียกรถเข้ามาพิทพอมันมีรถคันหนึ่งชนอะเซฟตี้คาร์ออกทุกคันแซงกันไม่ได้จังหวะนั้นคือจังหวะเปลี่ยนยางแล้วเราก็จะเจอความพีคก็คือพอมีรถคันหนึ่งชนเซฟตี้คาร์ออกปุ๊บข้างหลังเราอะวิ่งกันใหญ่เลยคือทีมเปลี่ยนยางวิ่งออกมารอสแตนบายกันแบบเรามองไปเห็นพับวิ่งออกมาเพราะว่าทุกคันกำลังจะเข้ามาแล้วทุกคันก็เข้ามาเฉี่ยวหลังเราทุกคันแบบมึงกับว่าพอเปลี่ยนยางเสร็จแบบแล้ววิ่งผ่านไปแบบชิดเราอะไรเงี้ยคือเขาก็แบบเขาบีฟกดเราก่อนนิดเดียวว่าระหว่างการแข่งขันเนี่ยข้างหลังมันแบบมันชิดมากเราเขาขอแค่เราไม่สามารถยื่นมือออกไปได้คือไม่ให้ยื่นมือไปข้างหลังแล้วก็เหมือนกันคือถ่ายรูปอ่ะคือไม่ให้ยื่นโทรศัพท์ออกไปข้างหลังไม่ให้ยื่นออกไปเพราะมันชิดกันมากกับเดินข้ามกลับไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีกฎบอกเราอยู่ไม่กี่ข้อแต่มันใกล้มากแล้วมันเวอร์มากก็เลยแบบโอ้อยู่ตรงนี้ดีจังเลยครับเสียดีสุดเลยคร
4: ับ เหลือจะเชื่อโอ้มาละมันเวอร์จัดเลยแล้วผมก็เปิด IG ผมก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรมันจะขนาดนั้นอะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยคุณแล้วอันนี้คือแกนที่นี่คือจบยังเพราะว่าคุณไปลึกกว่านั้นอีกคุณไปเจอ นั่นคนนั้นคนนู้นคนนี
3: ้มันเวอร์คือเหมือนกับแบบไอสนามบาคูเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรสที่ไฮป์กันมากเหมือนกับพวกแบบซิลเวอร์สโตนสิงคโปร์โมนาโกอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่เหมือนกับเป็นเรสที่คนเยอะมหาศาลอันนี้จริงๆผมแฮปปี้กับเรสนี้มากเลยเพราะว่าคนไม่ได้เยอะมากเท่ากับเรสอื่นๆที่เคยไปพอมันไม่ได้ใหญ่มากครับมันก็เลยมีโอกาสเจอคนได้เยอะมาก สนามบินก็มีอยู่แค่นั้นไฟท์ก็มีอยู่แค่นั้นอะไรเงี้ยก็ตอนจังหวะที่เข้าไปเดินที่แพดด็อกก็เจอนักแข่งเยอะมากก็เรียกว่าถ้าเจอทุกคน
4: อ
3: ะเรารู้ว่าจังหวะไหนมันต้องแบบอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้ด้วยแหละก็รู้ว่าตรงนี้นักแข่งผ่านแน่นอนอะไรเงี้ยเขาก็มามีคลิปในช่องนะครับก็ตามไปดูกันได้ว่าอ๋อมันประสบการณ์ของที่นี่เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยที่บ้าบอกันนั้นก็คือผมอะตัดสินใจกับทีมพิเรลี่ผมไปกับทีมพิเรลี่ไทยแลนด์นะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ของยางฟอร์มูล่าวันเนี่ยแล้วเราก็คุยกันว่าเราจะกลับไฟไหนยังไงดีอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าถ้าให้ผมตัดสินใจนะผมกลับเลยคือหมายว่าจบเรสวันนั้นนะเรสมันแข่งบ่ายสามถึงห้าโมงเย็น
4: ครับ
3: แล้วมันมีไฟกาตาออกจากสนามบินบาคูเนี่ยตอน 3:30 บอกถ้าถามผมอะผมกลับคืนนั้นเลยไม่ต้องนอนอีกคืนนึงแล้วค่อยกลับอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาก็จบแล้วกลับเลยผมคิดว่าทันนะคือโอเควันนั้นรถมันติดหน่อยแหละแต่ว่าน่าจะออกจากสนามสมมติออกจากสนาม 6:00 รถติดบ้าบอเลยเอาแบบชั่วโมงครึ่งเลยถึงสนามบินก็ยังถึงสนามบิน 20:30 ไฟ 3:30 ไงก็ทันอะไรเงี้ยผมก็คำนวณเวลาจากบ้านไปทั้งที่ไม่เคยไปบาคูมาก่อนว่าแบบอ่ะน่าจะเป็นแบบนี้คือกลับคืนนั้นเลยเหอะอะไรเงี้ยก็เลยโอเคทุกคนกลับไฟ 3:30 ด้วยกันหมดก็มาเจอนักแข่งอีกหลายคนมากที่สนามบิน
4: มันก็รีบกลับเหมือนกัน
3: คือเหมือนกับเรานั่งอยู่ที่เลาส์แป๊บหนึ่งนะก็เป็นเลาส์แบบไม่ได้เป็นเลาส์หรูหราอะไรนะมันก็เป็นสนามบินทั่วไปนี่แหละก็นั่งพักผ่อนรอเวลาขึ้นเครื่องอยู่ดีก็แบบว่าเฮ้ยWatery Bottas มาก็จังหวะมันก็จะโล่งๆนิดนึงเจอที่สนามบินไม่เหมือนเจอที่สนามแข่งอ่ะ คือสนามบินมันเหลือเฉพาะแฟนฟอร์มูล่า1ที่อยู่ท่ามกลางผู้โดยสารคนอื่นแล้วอะ
4: คือ
3: ผู้โดยสารคนอื่นก็อาจจะไม่ได้สนใจเลยหรือจะไม่ได้สังเกตอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าถึงได้นะคือเขาก็แฮปปี้คือเหมือนกับว่าเขาก็ดูแบบดีใจที่เจอแฟนด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดเขาไม่ได้ดีใจมากก็แปลว่าเขาเก็บอาการได้ดีมากก็โอเคก็ได้คุยกับบอททาสได้แบบถ่ายรูปกับบอททวีบอททาสแล้วข้างๆบอททาสก็เป็นโจกวนอยู่ที่เป็นนักแข่งจีนที่ตอนนี้ไม่ได้มีที่นั่งใน22ที่นั่งหลักแต่ก็เคยเป็นนักแข่งคิกซาวเบอร
4: ์
3: สองฤดูกาลที่แล้วก็
4: อ
3: ้าวเจอโจด้วยอะไรอย่างเงี้ยโจก็แบบเข้าใจว่าเป็นรีเสิร์ฟไดเวอร์นะก็ใส่เสื้อยืดปกติทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกับโจนิดนึงแล้วก็กลับไปอยู่ตรงนี้ก็แบบก็ยังเจอนักแข่งเว้ยเพราะว่าเขากลับกันเร็วเหมือนกันนะก็ยังคุยกันบลาบลาคุยกันแป๊บหนึ่งก็แบบว่าอ้าวยูกิซึโนดะยูกิซึโนดะก็มานะครับเจอยูกิอยู่ที่เราผมเดินไปตักอะไรมากินหน่อยนะครับมองไปก็มีคนหน้าคุณคนหนึ่งนั่งเหมือนก็นั่งเปิดโน้ตบุ๊กเปิดคอมพิมพ์นู่นนี่นั่นอยู่เลยหน้าคุณเนี่ยผมก็นึกแป๊บหนึ่งไว้นักแข่งแน่นอนบอกว่าเอ๊ะชื่ออะไรนะไม่ได้เจอนานแล้วคนนี้อะไรเงี้ยเจอโรแมนโกเชนคนที่เคยเป็นนักแข่งฟอร์มูล่า1แล้วก็ที่ชนหนักมากๆจนไฟไหม้ทั้งคันอะที่คนดูสดแล้วคิดว่าไม่รอดแน่แล้วก็เดินแล้วเขาก็ลุยออกจากกองไฟมาด้วยชุดกันไฟของเขาแล้วก็รอดอะไรเงี้ยนั่นแหละครับนั่งอยู่ในเลาส์บิสเนสคลาสก็แบบว่าเฮ้ยมันดูเล็กมากอ่ะมันดูเหมือนกับเป็นโลกใบเล็กๆใบหนึ่งที่เหมือนกับว่าอยู่ตรงนั้นแล้วก็เจอคนนั้นคนนี้เต็มไปหมดเลยครับและจนถึงเวลาขึ้นเครื่องกาตาร์ผมก็รอสแกนต่อคิวรอสแกนบอร์ดดิ้งผ่านขึ้นหันหลังไปก็ยูกิก็อยู่ข้างหลังผมขึ้นไฟเดียวกันก็แบบเออตลกดี
4: เวอร์เลย
3: เป็นเรสที่เวอร์มาก
4: มันเกินไปหรือเปล่าคุณคือผมยังแบบว่าผิวคือผมนึกถึงสภาพว่าไอ้คนดูฟอร์มูล่า1แล้วมาฟังคุณเล่านี่คือมันจะแบบว่านี่มันหลุดโลกไปแล้วอ่ะประสบการณ์แบบนี้อ่ะ
3: ผมว่ามันเพราะว่ามันเป็นบาคูแหละคือมันถ้าสมมติมันเป็นสนามใหญ่มากๆเนี่ยถ้ามันเป็นสปาถ้ามันเป็นซิลเวอร์สโตน
4: อ
3: ่ะไม่เจอหรอกไม่มีทาง
4: เอามาแอร์พอร์ตโอเคล่ะคุณไปนั่งตรงนั้นเข้าไปแพดด็อกเข้าไปเฮ้ยอะไร
3: ใช่ไงคือเริ่มเป็นสนามใหญ่มันมีเกสท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่เราเข้าไม่ถึงแน่อะไรเงี้ย
4: ก็เลยโอเคเหรอครับก็เลยบาคู
3: ผมก็เลยนิดตอนแรกคิดว่าอยากไปคือผมไม่ได้ไปฟอร์มูล่า1มาเยอะมากมายนักเนอะแบ
4: บ
3: ก็คงมีอีกหลายอาชีพยังมีอีกหลายมีแฟนฟอร์มูล่า1ที่เหนียวแน่นหลายคนที่อาจจะว่างกว่าผมที่อาจจะมั่งคั่งนะครับในการไปดูได้หลายสนามต่อปีอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้ไปมาเยอะขนาดนั้นแต่ว่านี่เป็นเรสที่ทำให้รู้สึกดีกับสนามที่อาจจะ underrated หน่อยเรามัวแต่คิดว่าเราอยากไปที่นั่นที่นี่อยากจะไปเวสต์บูริงอยากจะไปสปาอยากจะไปไมอามี่อะไรเงี้ยแต่พอไปบาคูรอบนี้รู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับสนามที่ underrated หน่อยโอ้จริงๆแล้วประสบการณ์ดีมากเหมือนกันนะแล้วก็คนละแบบกันกับสนามใหญ่ๆที่ต้องแบบไปเบียดคนเยอะๆอะไรเงี้ย
4: งั้นเขาอาจจะต้องอย่างที่เราคุยกันว่าเมืองไทยอาจจะมีสนามฟอร์มูล่า1นี้เขาต้องเชิญคุณไปเป็นคณะกรรมการกรรมธิการโอ้ว่านี่
3: ครับอย่าเลยครับให้คนมีเรียกว่าความรู้ความสามารถเอาไปทำงานเถอะครับ
4: เออเว้ยไม่รู้เลยว่ามันมีลึกกว่านั้นเออก็เข้าใจอยู่ว่าแบบอาจจะมีเกส
3: ผมเชื่อว่ามีลึกกว่านี้ที่ผมยังไม่รู้ใช่ที่ผมยังไม่รู้อันนี้เท่าที่ผมรู้ก่อนแต่ว่าผมแบบผมแฮปปี้มาก
4: โอ
3: ้ในฐานะแฟนนะครับในฐานะแฟน
4: โอ้เท่สุดๆเลยว่ะก็เลยกลับมานอนยิ้มถึงแม้ว่า
3: เรายิ้มมากก็ไม่ได้มีอากำหมัดเลยเนี่ยรับมือกับพายุฝนอยู่บ้าน
4: เราไปทำงาน
3: ก็ใช่ผมก็คือเขาก็รู้
4: งาน
3: เขาก็รู้แต่เขาก็รับมือพายุฝนออกจากบ้านลำบากแล้วก็เลี้ยงลูกเท่านั้นเอง ผมว่าคุณก็ไม่ต่างแม้คุณมาเมืองไทย3สัปดาห
4: ์หืมช้ำผมก็ไปทำงาน
3: ช้ำอยู่ช้ำช้ำอยู่คือมีอะไรบ่นช้ำ
4: โอเคแล้วคุณจะไปอีกไหมเนี่ยไอ้ฟอร์มูล่าวัน
3: เอาพูดถึงว่าเมียบ่นฉ่ำเมียเดินเข้ามาเว้ย
4: เขามีเซนเซอร์
3: เขามีเซนเซอร์
4: เราก็บอกว่าทำงานอยู่จ้า
3: จริงจริง
4: แล้วคุณจะไปไหมหมายถึงว่าคุณมีแผนแบบ next race อะไรอย่าง
3: น
4: ี้
3: ปีนี้อาจจะยังไม่มีละคือตั้งใจว่าปีหนึ่งก็กลางปีหนึ่งก็โอเคแล้วครับคือพอดีเมียยังอยู่ในห้องไม่นี่มันเก็บเสียงดีเหมือนกันนะ
4: ได้ทุกเม็ดคนดูก็ได้ได้รู้เลย
3: ก็ตั้งใจว่าปีหนึ่งสักกลางปีหนึ่งก็โอเคแล้วครับกำลังสวยคือไปอยากไปเยอะกว่านี้ไม่อยากไปเยอะกว่านี้แหละแต่ว่ามันจะได้มีมิชชั่นว่าแบบเฮ้ยปีหนึ่งให้มันไปสนามที่แตกต่างกันออกไป
4: คุณทำเป็นไกด์ไลน์ผมหน่อยดิว่าแบบผมไม่ได้เอา experience อะไรหรอกอยากไปดูฟอร์มูล่าวันสักเลสหนึ่งสมมติสิงคโปร์อย่างเงี้ยมันต้องใช้ตังค์เท่าไหร่
3: คุณอย่าเพิ่ง target ว่าคุณต้องไปแพดด็อกคลับนะเว้ย
4: ไม่ไป
3: คือผมไปดู3สนามแรกแบบไม่ได้เป็นแพดด็อกคลับนะผมไปแกรนด์สแตนด
4: ์ก็แพงแล้ว
3: สนามแรกสุดที่ไปเนี่ยไม่ได้เป็นแกรนด์สแตนด์ด้วยซ้ำก็แบบไปเดินรอบๆไปเฉยอ่ะคือไปในฐานะแบบว่าไปซึมซับบรรยากาศไปแบบไปเป็นแฟนจริงๆอะไรเงี้ยคือครั้งแรกที่แบบไปสิงคโปร์กลางปีก็คือแบบไม่ได้มีแกนสแตนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเหมือนกับแบบมีแบบที่สามารถเดินได้รอบๆอะไรเงี้ยก็ยังตื่นเต้นมากมันแบบเป็นฟีลแบบไปซึมซับที่แบบผู้คนรอบๆ Energy, เป็นแฟนของเราทั้งหมด Energy แล้วก็ดีใจมากที่แบบได้เจอได้เห็นดีกว่าจะเรียกว่าได้เจอเลยได้เห็นคนที่เรารู้จักแบบนักแข่งคนนี้เรารู้จักผู้จัดการทีมคนนี้เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยเดินผ่านเขาเข้าทางนี้เขามาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคืออ๋อร้านขายของที่ระลึกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็น experience ที่เยี่ยมมากๆแล้ว
4: เอางี้เอางี้เอาอันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะเท่าไหร่บัตร
3: คือตัวบัตรเข้าเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นที่นั่งบ้าบออะไรอ่ะผมว่าไม่ได้แพงมากตัวเฉพาะตัวบัตรอย่างเดียว
4: ไม่ได้แพง
3: ม
4: ากของเราไม่เท่ากัน
3: หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทสองหมื่น
4: โอเคหมื่นกว่าบาท
3: สองหมื่น
4: ไปดูคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ต
3: สองหมื่นเตรียมเงินค่าบัตรไปสองหมื่นนะครับที่แพงจริงๆฟอร์มูล่าวันเนี่ยจะเป็นเรื่องโรงแรม
4: ทั้งเมืองเพราะว่าวีคนั้น
3: ทั้งเมืองเนี่ยโรงแรมจะแพงหมดแบบขึ้นอยู่กับเมืองไว้นะครับแต่ว่าเลสเซว่าโรงแรมที่ปกติเคยขายคืนละ5,000ห้องเนี่ยคืนละ5,000มันอาจจะขาย20,000ได้อันนี้คือแบบพอแบบรับรู้กันไปได้เลยรับรู้กันไปล่วงหน้าได้เลยแล้วก็อาหารจะแพงบางโรงแรมบางร้านอาหารก็จะเป็นเมนูสำหรับวีคเอนด์นั้นโดยเฉพาะมันคือบ้าเลยวะ
4: มันก็ต้องกอบโกย
3: มันเป็นช่วงกอบโกยก็เลยให้ตีรวมๆไว้ก่อนว่าค่ากินค่าอยู่ในเมืองปกติที่คนรู้จักอ่ะมันจะแพงขึ้นประมาณ 2-3 เท่าเรื่องค่ากินข้าวอยู่เพราะฉะนั้นรวมๆกันของการไปดูเรสหนึ่งถ้าเกิดไม่ได้ไกลมากของคนไทยส่วนมากก็จะเป็นสิงคโปร์กลางปีอะไรเงี้ยผมว่าสิงคโปร์กลางปีเนี่ยจบได้ในรวมค่าตั๋วเครื่องบินนะจบได้ใน 7-80,000
4: รวมตั๋วเครื่องบินรวมโรงแรม
3: จบได้ใน 7-80,000
4: แล้วก็ไอ้หมื่นกว่า
3: ก็แบบไม่ฟูฟ่านะ
4: หมื่นกว่าเนี่ยก็คือตั๋วแบบวีคเอนด์ใช่ไหม
3: มันมีอีกหลายประเภทแต่ว่าก็แนะนำว่าไหนๆไปทั้งทีเข้าวันแข่งเถอะคืออย่าไปดูแค่วันควอลิฟายคือแบบไปเข้าวันแข่งเถอะให้ได้เข้าวันแข่งหน่อยอะไรเงี้ยราคามันอาจจะฟลักชูเอตมันก็อาจจะไม่ได้ตรงตามว่าแบบโอ้ยพี่อู๋บอกทำได้ยังไงวะ 7-80,000 อะไรเงี้ยผมไปทำจริงๆเป็นแสนอะไรเงี้ยก็อันนั้นแล้วแต่ความฟู่ฟ้าด้วยมันก็เรนจ์มันค่อนข้างกว้างเกิดถามว่าไปดูฟอร์มูล่าวันเนี่ยพี่อู๋ประเมินได้หน่อยคำว่าช่วงราคามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คือมันขึ้นอยู่ความฟู่ฟ้าจริงๆคือ
4: ก็เริ่มตั้งแต่แสนหนึ่งจนถึง20 ล้าน
3: จนถึง20 ล้านคือมันถึงได้จริง
4: ๆ
3: คือขอบบนอันลิมิเต็ดก็ถ้าคุณบิน private เข้าไปด้วยมันแล้วแต่คุณจะไปแบบไหน
4: อ๋อแล้วคุณจะไปอะไรไหมคุณจะนั่งไปไอ้นั่งเรือไปดูริมสนาม
3: แบบโมนาโกอะไรเงี้ย
4: โมนาโก
3: ว่าอาจจะจบมันจะจบเกิน20 ล้านด้วยคุณซื้อเรือเลยไหมใช่ไหมซื้อเรือสักลำหนึ่งแล้วก็อาจจะเฮลิคอปเตอร์เข้าไปไหมเหมือนแบบผมคุยกับรุ่นพี่ที่เคยไปดูที่ซูซูกะอย่างเงี้ยที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเราก็ไปแบบหรูหราแล้วนะเราก็ไปรถบัสแล้วอะเอ้ยเราก็ไปรถเอาผ่านแล้วอะ ก็เข้าสนามไปอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ middle of nowhere นิดนึงสุสุกะไม่ได้ใกล้เมืองใดเมืองหนึ่งขนาดนั้นเขาบอกว่าก็เห็นว่อนเข้าออกเลยก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ว่อนเข้าออกทั้งวันอยู่นั่นแหละ50 60ไฟลท์บินเข้าออกอยู่นั่นแหละก็เหมือนว่าคนที่นี่ถ้าแบบว่าอู้ฟู่จริงเขาก็มาไปกลับด้วยเฮลิคอปเตอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องฝ่ารถติดเข้าไปก็แล้วนิดแล้วแต่ครับว่าขอบบนคุณอยู่ที่ราคาเท่าไหร
4: ่แล้วก็ไปติดที่แบบมีเงินก็ซื้อไม่ได้อีกบาง experience
3: ใช่มันบาง experience ก็คือแบบเราจ่ายเยอะแล้วแต่มันก็จะมี

0: แบบว่าท็อปสเปนเดอร์อะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: คุณก็คุยกับลิซ่าดิว่า
0: เดี๋ยวผมโทรไปแบบ
1: ว่าแบบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วผมเป็นเอนจิเนียร์ให้คุณแล้วผมก็ชอบฟอร์มูล่าวันมากเลยก
0: ็
1: สักเรสหนึ่งเนี่ยออสตินเนี่ยเดือนหน้าเนี่ย
0: you miss 100% of the shot you never take ใช่ป่ะเปิดอีเมล
1: ใช่ป่ะคือบางทีประสบการณ์ที่คุณจะได้อย่างดีมันก็แค่ just one email away
0: แล้วไงเราตัดภาพไปปุ๊บอีก3เดือนต่างจากนี้กูไปอยู่ในฟอร์มูล่าวันโบกทงดี
1: ใช่ป่ะแล้วคุณก็ห้อยป้าย VIP AMD อยู
0: ่โอ้โหเดี๋ยวจะเชื
1: ่
0: อโอเคครับทุกคนเอาให้ได้ไปดูเลสธรรมดาก่อนจริงๆผมว่าจริงไปดูเลสมันก็ challenging ระดับนึงแล้วนะเรื่องของโลจิสติกวันลงวันลาอะไรต่างๆถูกไหม
1: ถูกแต่ว่าถ้าเป็นแฟนฟอร์มูล่าวันจริงๆผมว่าไปดูแล้วมันฟูลฟิลโ
0: อ
1: ้ดมกลิ่นยางจริง
0: มันแปลว่าร
1: อบนี้เรียกว่าดมกลิ่นยางจริง
0: ตรงหน้าพิษใช
1: ่ตรงหน้าพิษแล้วมันมีจังหวะหนึ่งครับที่ออสการ์พีเอสรีเบรกล็
0: อ
1: กนั่นแหละที่เขาเบรกล็อกโค้งหนึ่งอ่ะแล้วก็เลี้ยวไม่เข้าโค้งหนึ่งอ
0: ่
1: ะแล้วต้องไปจังหวะท้ายๆแล้วแลบท้ายๆแล้วอ่ะนั่นแหละครับเบรกล็อกหน้าผมเลยตรงนี้เลยอ่ะที่เขาค
0: ือ
1: แบบผมอยู่ตรงก่อนที่เขาจะเลี้ยวเทิร์นหนึ่งพอดีมันคือแกนทรีแรกสุดคือแกนที่ปลายสุดของทางตรงยาวแล้วเขาเบรกล็อกข้างหน้าผมโอ้โหกลิ่นยางท่วมเข้ามาม
0: ันประสบการณ์ 4D
1: ที่แท้จริง
0: ก็แปลว่าจริงๆถ้าเกิดว่าผมไปดูเลสย้อนหลังแล้วผมไปซูมที่แกนที่หนึ่งก็จะเห็นคุณนั่งอยู
1: ่ก็จะเห็นผมนั่งอยู่ใช่ครับ
0: อย่างเวอร์เลยว่ะ
1: ไปดูคลิปเต็มกันครับผมพยายามถ่ายทอดให้ได้เต็มที่แล้ว
0: คุณถ่ายคลิปนี้คลิปเต็มคุณกี่ชั่วโมงเนี่ยคุณ
1: ไม่
0: ผมต้องขายทุกเม็ดเลยกูมันนิ่งอยู่เอ้ยจื้อ
1: ตามไปดูคลิปเต็มนะครับก็เช่นเดิมก็ถ้าสนใจฟอร์มูล่าวันอะไรนะครับก็ฝากติดตามกันเพราะว่ามันสนุกขึ้นทุกปีเลยอ่ะสนุกขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วก็มีแฟนๆจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆ
0: นั่นสิแล้วตั๋วมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆไงเพราะว่าดีมานด์
1: มันหายเป็นมาก
0: ๆดังนั้นถ้าเกิดว่า
1: ของที
0: ่
1: ระล
0: ึ
1: ก
0: ตอนนี
1: ้แพงมากเลยอะ
0: อะไรนะ
1: ของที่ระลึกอะไรแพงมากเลยอะ
0: โอ้ก็กอบโกยดิ
1: F1 Store เสื้อนักแข่งอะไรที่ขายในงานอะมันขายแพงกว่าข้างนอกนะเว้ย
0: เอาก็มันต้องซื้อจากงานไงเพราะมันซื้อจากงานปั๊บมันมีความทรงจำมันมี intrinsic value ติดอยู่ตรงนั้นไง
1: ความทรงจำก็คือจำราคาได้อะดิก็มันขายอะไรแพงขนาด
0: ผมซื้อที่แทร็กนี้นะอันนี้ไปซื้อมาจากแทร็กเลยนะมันก็เลยแพงกว่า
1: แบบเสื้อแบบ Mercedes AMG เงี้ยเสื้อแข่งอ่ะไม่เสื้อยืดอ่ะเสื้อ 7,000 กว่าบาทอ่ะ
0: เอาก็ไปซื้อมาจาก
1: 8,000 น่ะ
0: เออ
1: แต่นอกสนามไม่ถึง
0: ก็ใช่ไงก็มันมีความแบบจับต้องได้แล้วก็พอจับปุ๊บความทรงจำมันลอยขึ้นมาไง
1: มันลอยมาแบบจำได้เลยว่าตัวนี้
0: เฮียโดนฟันมา
1: คือรู้ว่าทำไมขายแพงแล้วยิ่งข้างในนะยิ่งแบบว่ายิ่งแพงเลยเพราะว่าคนคิดว่าสมมติจะเจอนักแข่งคนเนี้ยกูจะเจอคิมมี่อะไรเงี้ย
0: โอ้ต้องซื้อปิดทัศน์
1: ซื้อเผื่อให้เขาเซ็นเผื่อให้เขาเซ็นใช
0: ่เออว่ะก็ไม่ซื้อข้างนอกมาก่อนบางทีจะพัดจะผูแบบว่าจะได้เข้าไปเพจคอนเฟอเรนซ์อย่าง
1: น
0: ี้
1: แบบได้เสื้อใหม่เลยแล้วก็แบบเซ็นเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: โอเคก็ดีครับก็ดีเนี่ยก็คือถ้าไม่ซื้อตอนนี้เดี๋ยวคุณซีซั่นหน้าตั๋วมันแพงกว่านี้อีกนะนี่พูดเป็นราคาแรมเลย
1: ใช
0: ่
1: มันขาขึ้นอยู่คือฟอร์มูล่าวันยังแบบยังไปได้อีกยังมีคนอีกจำนวนมากที่จะเข้ามาอีก
0: ก็คุณมาพูดอย่างเงี้ยเขาก็ดูกันเนื้อราคาขึ้นกันหมดผมเลยจะเชื่อ
1: ปีหน้าโหวตดีกว่าว่าจะไปดูเรสไหนดีผมจะไปเวกัสอ่ะ
0: โอ้แล้วเราแพทดอกกลับ
1: โอ้โหราคาจะเท่าไหร่ระเบิดระเบ้อ
0: มันต้องไปงั้นหรือเปล่าไปกับสปินนายโอเคอ่ะมานี้แล้วกันครับก็คือนอกจากคุณอูจะไปทำไปดูมาแล้วทำคลิปแล้วก็ยังมาเมาส์ในวันนี้ด้วยเพราะว่าอันนี้น่าจะประสบการณ์น่าจะครบถูกไหม
1: คือขอโทษว่าแบบอินจัดมันเพิ่งกลับมาเมื่อวาน
0: เออไม่
1: คือมันก็เลยแบบ
0: ไม่แล้วผมว่ามันถ่ายทอดในคลิป คือคลิปที่ออกในช่องอ่ะมันก็ไม่ได้มานั่งเบรกดาวอะไร

0: งี้ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่เออมัน
1: เสียงดังเสียงดังตรงนั้น
0: เออมันจะต้องมาคืออันประสบการณ์ตอนถ่ายทำนี่ก็ประสบการณ์ตอนเล่าให้เพื่อนฟังนี่มันก็คนละแบบกันผมว่าต้องคุณต้องดูให้ครบเออ
1: จริงจริงจริงครับ
0: อ่ะโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมครับขอบคุณคุณอู๋ที่มาเล่าให้ฟังด้วย
1: โอ้ยินดีมากยินดีมาก
0: อิจฉาว่ะนี่บอกตรงนะยังไม่ได้ไปดูอะไรแบบลึกซึ้งฟังแล้วยังอิจฉาเลยแล้วคนที่ดูเข้าเส้นเนี่ยโอ้โห
1: โอ้ย
0: ขนาดไหนวะ
1: ผมแค่เป็นคนโชคดีเฉย
0: ครับโชคดีเกินครับ
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนอะไรไปดูไปนั่งดู
1: เอฟเจอกันตอนหน้าตอนหน้านี้คือต้องแบบโอ้ตุลาเทคโทเบอร
0: ์ทำไมครับมันเราต้องพูดเรื่องอะไรครับ
1: ตุลาเนี่ยจะมียังเป็นเดือนของเทคโนโลยีอยู่ถ้าคุณคิดว่ากันยาหนักแล้วเนี่ยตุลายังแบบยังมีหลายอย่างเข้มข้นรออยู
0: ่โอ้โอเคเลยครับ
1: รอดูของเปิดตัวใหม่เยอะมาก
0: อะไรวะ
1: เงียบเลยเงียบเลยเดี๋ยวดิรอดูก่อน
0: โอเคโอเคโอเคได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
1: เราเปิดแบบเรียนประวัติศาสตร์แบบที่เราคุ้นชินดูเนี่ยเรามักจะถูกทำให้เชื่อครับว่าประเทศไทยของเราสยามของเราเนี่ยเติบโตมาอย่างโดดเดี่ยวนะครับเป็นเอกเทศมีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานเหมือนเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับสุโขทัยอยุธยาธนบุรีกรุงเทพแล้วก็แยกขาดจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิ้นเชิงหลายๆครั้งเนี่ยเราสร้างประวัติศาสตร์ของเราโดยการมองว่าเพื่อนบ้านเป็นศัตรูด้วยซ้ำแต่ในความจริงทางโบราณคดีทางพันธุศาสตร์ทางธรณีวิทยาทางภาษาศาสตร์ณปัจจุบันนี้เนี่ยเรายอมรับในทางวิชาการตรงกันแล้วครับว่าไม่มีประเทศไหนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในอุษาคเนย์ที่โตขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวเพียงชาติเดียวหรือรัฐเดียวย้อนหลังกลับไปครับเมื่อประมาณ 74,000 ปีที่แล้วมันเกิดปรากฏการณ์สำคัญครั้งหนึ่งในธรรมชาติขึ้นมาครับนั่นก็คือมหาภูเขาไฟโทบานะครับภูเขาไฟโทบาเนี่ยอยู่บนพื้นที่ที่ปัจจุบันเรียกว่าเกาะสุมาตราในอินโดนีเซียครับมันเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงระเบิดอย่างรุนแรงขนาดไหนครับซูเปอร์ภูเขาไฟโทบามันพ่นเท่าถ่านมหาศาลพ่นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปริมาณที่คลุมชั้นบรรยากาศของโลกบดบังแสงอาทิตย์ไปต่อเนื่องยาวนานเป็นหลายๆปีครับและนั่นก็ทำให้โลกเข้าสู่ยุคน้ำแข็งครับยุคน้ำแข็งทำให้สิ่งมีชีวิตจำนวนมากสูญพันธุ์ครับแต่บรรพบุรุษของมนุษย์อย่างพวกเราโฮโมไซเปียนรอดชีวิตมาได้ครับและในการรอดชีวิตครั้งนั้นพวกเขาเริ่มต้นเดินทางครั้งใหญ่ครับพวกเขาเริ่มต้นเดินทางออกจากทวีปแอฟริกาที่เป็นจุดเริ่มต้นของมวลมนุษยชาติแล้วใช้วิธีอพยพเลียบตามชายฝั่งมหาสมุทรไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากแอฟริกาสู่เอเชียสู่เอเชียใต้สู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับและในยุคน้ำแข็งเมื่อประมาณสัก 20,000 กว่าปีที่แล้วเมื่อระดับน้ำทะเลมันต่ำกว่าในปัจจุบันประมาณสัก100ถึง200เมตรอ่าวไทยทั้งหมดทะเลชวาแล้วก็ทะเลฟิลิปปินส์รวมถึงทะเลจีนใต้ณวันนั้นมันไม่ได้มีน้ำทะเลครับมันเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันและมันเชื่อมให้ทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นพื้นทวีปขนาดใหญ่ต่อกันด้วยผืนป่าและแกนกลางของระบบแม่น้ำซึ่งปัจจุบันจมอยู่ใต้ทะเลนะครับทวีปแห่งนี้นักโบราณคดีเรียกชื่อมันว่าซุนดาแลนด์ครับเพราะฉะนั้นแผ่นดินของไทยในปัจจุบันสปป.ลาวกัมพูชาเวียดนามเมียนมามาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนและติมอร์เลสเต้มันไม่ได้มีทะเลกั้นขีดแยกออกจากกันครับแต่มันมีซุนดาริเวอร์ซิสเต็มส์หรือว่าแม่น้ำซุนดาโบราณไหลผ่านใจกลางอ่าวไทยไปสู่ทะเลชวาเพราะฉะนั้นทางเดินธรรมชาติของสัตว์ป่าและผู้คนจึงเกิดขึ้นบรรพบุรุษโบราณของพวกเราเป็นคนบนแผ่นดินเดียวกันครับใช้ชีวิตแล้วก็มีระบบนิเวศวิทยาร่วมกันมาตั้งแต่ปฐมกาลแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกับผมปิติศรีแสงนามเราจะมาเปิดซีรีส์ตอนใหม่4ตอนนะครับเพื่อที่จะมาช่วยกันถอดรหัสประวัติศาสตร์ร่วมกันครับว่าพวกเราที่เป็นชาวอาเซียนเป็นอาเซียนซิติเซนเรามีประวัติศาสตร์ร่วมกันมีรากร่วมกันมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในสมัยที่แผ่นดินของประเทศไทยอ่ะทำหน้าที่นั้นมาตั้งแต่เป็นหมื่นปีที่แล้วครับนั่นก็คือเป็น connecting hub เป็นชุมทางเป็นชุมชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีเชื่อมโยงตั้งแต่สมัยหินเชื่อมโยงเทคโนโลยีการเกษตรเชื่อมโยงการสร้างชุมชนงานถลุงโลหะและขอบเขตเครือข่ายการค้าขายข้ามคาบสมุทรและทำให้อุษาคเนย์หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราโตไปพร้อมๆกันตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับในยุคของซุนดาแลนด์นะครับย้อนหลังกลับไปเมื่อ 75,000 ปีที่แล้วอย่างที่ผมเล่ามาว่าภูเขาไฟมันระเบิดเนี่ยนะครับมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ในรูปแบบของการเป็นไล่ล่าหาเก็บครับเราเป็นคนที่เก็บของป่านะครับเคลื่อนย้ายไป ตามการเดินทางของสัตว์ใช่ไหมครับเรายังไม่รู้จักเรื่องของการเพาะปลูกนะครับเราก็ย้ายถิ่นไปตามฤดูกาลเรื่อยๆเราเรียกคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับว่า foragersForagers ก็คือคล้ายๆคำว่า forest นะครับก็คือเก็บของป่าไล่ล่าหาเก็บไปเรื่อยๆครับมีหลักฐานทางโบราณคดีอย่างชัดเจนนะครับว่าในเมื่อคนโบราณเขาไม่ได้อยู่ประจำถิ่นใดถิ่นหนึ่งเขาเดินทางกันไปเดินทางกันมาตามการอพยพของสัตว์ที่เป็นอาหารของเขามันก็เลยเกิดการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีมาตั้งแต่สมัยหินครับเพราะนั้นไอ้เรื่องเทคโนโลยีทรานสเฟอร์นี่ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่คนมนุษย์นี่แหละครับเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับเราอาจจะเห็นเครื่องมือหินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีลักษณะปะปนผสมกันไปอยู่ในทุกพื้นที่เลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมหลักของการทำเครื่องมือหิน2แบบซึ่งมันแตกต่างกันตรงที่ขอบการขัดนะครับให้มันหยักให้มันเรียบแค่ไหนวัฒนธรรมแรกเนี่ยเขาเรียกว่าฮัวบิเนียนฮัวบิเนียนเนี่ยนะครับมันคือชิ้นส่วนของลูกธนูนะครับที่เป็นก้อนหินแล้วขัดนะครับซะจนมีความแหลมคมเราไปพบชิ้นส่วนแบบนี้เนี่ยครั้งแรกที่ถ้ำหัวบินนะครับในประเทศเวียดนามเขาก็เลยเรียกเทคโนโลยีการขัดหินแบบนี้ให้กลายเป็นเครื่องมือว่าวัฒนธรรมหัวบิเนียนในขณะที่อีกกลุ่มนึงนะครับมันจะอยู่ในรูปแบบของขวานหินที่กระเทาะหินหน้าเดียวจนเรียบนะครับแล้วก็ฝานจนมันแหลมคมนะครับเราเรียกเทคโนโลยีการทำเครื่องมือหินแบบนี้ว่าซูมาทราลิธนะครับซึ่งซูมาทราลิธก็แน่นอนตั้งชื่อนะครับตามพื้นที่ที่ไปขุดพบวัสดุอันนี้เป็นครั้งแรกที่เกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียแต่ไม่ใช่เฉพาะที่เวียดนามและอินโดนีเซียครับเรากลับพบว่าวัฒนธรรมฮัวบิเนียนแล้วก็สุมาตราลิธเนี่ยมันแพร่กระจายและค้นพบวัสดุอุปกรณ์โบราณวัตถุในสมัยหินแบบนี้ทั่วไปหมดเลยครับเราพบอุปกรณ์แบบนี้นะครับที่ถ้ำผีแมนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ถ้ำผาชันจังหวัดจันทบุรีที่ถ้ำพระอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีที่ถ้ำหลังโรงเรียนในจังหวัดกระบี่แล้วก็แน่นอนครับลักษณะแบบนี้ค้นพบได้ในถ้ำที่มาเลเซียที่เกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถพบวัตถุโบราณหลักฐานทางโบราณคดีในยุคเดียวกันที่มีวัฒนธรรม2แบบกระจัดกระจายกันไปทั่วเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในยุคหินของคนในอุษาคเนหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมาปะทะสังสรรค์กันซะจนทุกคนเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับภารกิจแต่ละอย่างอย่างน้อยที่สุดก็ย้อนหลังกลับไปได้มากกว่า 20,000 ปีที่แล้วครับ20,000 ปีที่แล้วเรายังไล่ล่าหาเก็บครับแต่พอเวลาเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเมื่อสักประมาณ 10,000 ปีที่แล้วแถวๆลุ่มแม่น้ำหวงโหกับลุ่มแม่น้ำแยงซีเจียงในปัจจุบันอยู่ในประเทศจีนเนี่ยเริ่มต้นการทำเกษตรกรรมครับเขาเริ่มต้นรู้จักวิธีการปลูกข้าวและวิธีการปลูกข้าวก็ค่อยๆแพร่กระจายไหลลงมาจากประเทศจีนไหลลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อสัก 4,000 ปีที่แล้วครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรามันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นครับเพราะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรามาสู่ยุคที่เรียกว่า agricultural revolutions หรือว่าการปฏิวัติการเกษตรครับวิถีชีวิตของผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณวันนั้นเปลี่ยนจากการล่าสัตว์เร่ร่อนมาเป็นการทำนาปลูกข้าวแล้วก็เลี้ยงสัตว์ครับเทคโนโลยีการทำนาไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจุดครับแต่มันกระจายตัวผ่านสิ่งที่เรียกว่า river corridors ครับหรือว่าระเบียงลำน้ำแม่น้ำสายใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำโขงแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำสารวินแม่น้ำแม่กรองแม่น้ำดำแม่น้ำแดงในเวียดนามสายน้ำเหล่านี้ครับทำหน้าที่เป็นเสมือนทางด่วนธรรมชาติครับที่ลำเลียงพันธุ์ข้าวลำเลียงนวัตกรรมการไถนาการดำนาการเกี่ยวข้าวและเคลื่อนตัวครับของชุมชนพื้นที่ทำให้คนในจีนตอนใต้พื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นสปป.ลาวไทยกัมพูชาแล้วก็เวียดนามเชื่อมโยงเข้าสู่กันและกันกลายเป็นเครือข่ายเกษตรกรรมขนาดใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนบกหรืออาเซียนบนบกของเราเริ่มต้นวัฒนธรรมการปลูกข้าวครับ
0: คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
1: ในขณะที่ยุคน้ำแข็งก็ค่อยๆผ่านพ้นไปใช่ไหมครับจาก 75,000 ปีที่แล้วระดับน้ำทะเลเริ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นพื้นที่เดิมซึ่งเคยเชื่อมต่อกันตอนนี้กลายเป็นเกาะแก่งต่างๆและในโลกทางทะเลครับในพื้นที่ที่กลายเป็นอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรกลุ่มคนที่พูดภาษาเดียวกันแล้วเชื่อมเกาะต่างๆเป็นวัฒนธรรมเดียวกันเนี่ยเขาเลือกใช้ภาษาในกลุ่มตระกูลที่เรียกว่าออสโตรนีเซียครับกลุ่มคนเหล่านี้จากเดิมที่เคยเดินกันได้เมื่อ 70,000 กว่าปีที่แล้วจนเมื่อสัก 20,000 กว่าปีมันต้องเปลี่ยนครับคราวนี้เขาเดินทางระหว่างเกาะกันโดยการสร้างเทคโนโลยีการเดินเรือครับเรือที่ใช้ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรือแคนูครับแต่มันไม่ใช่เรือแคนูธรรมดาเขาจะต่อไม้ยื่นออกไปทางด้านข้างซ้ายและขวาเพื่อที่จะทำเป็นทุ่นลอยน้ำด้านข้างครับเขาเรียกว่า outrigger canoe เรือแบบนี้ครับทุกวันนี้ชาวประมงในอินโดนีเซียในฟิลิปปินส์ยังใช้อยู่นะครับเพราะไอ้ทุ่นไม้ที่ยื่นออกไปทั้งสองข้างเนี่ยมันทำให้เรือมีเสถียรภาพและป้องกันที่จะพลิกคว่ำเมื่อเกิดพายุเมื่อเกิดคลื่นลมรุนแรงได้เพราะฉะนั้นการเดินทางระยะไกลระหว่างเกาะสู่เกาะเพื่อที่จะเชื่อมภาคพื้นที่เป็นภาคพื้นทวีปกับหมู่เกาะต่างๆก็เกิดขึ้นไม่น่าเชื่อนะครับเส้นทางการเดินเรือนี้มันเชื่อมเข้าตั้งแต่สุมาตราทางตะวันตกเฉียงใต้ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นไปจนถึงตะวันออกเฉียงเหนือแล้วมันไกลเกินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยซ้ำมันไกลมากกว่าแค่ฟิลิปปินส์มันไปจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือหมู่เกาะไต้หวันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนเพราะฉะนั้นการกระจายทางด้านสายเลือดการกระจายการใช้ภาษาข้ามมหาสมุทรมันไกลมากมันมีหลักฐานว่าพวกเขาไม่ได้เดินทางแค่เฉพาะในบริเวณรอบๆทะเลจีนใต้แล้วก็ทะเลสุนดาเท่านั้นพวกเขายังเดินทางไปได้ไกลจนถึงเกาะมาดากัสการ์ครับเกาะมาดากัสการ์อยู่ที่ไหนครับลองนึกภาพนะครับหัวเกาะสุมาตราเรากำลังเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรอินเดียนะพื้นในที่นั้นคืออ่าวเบงกอลครับจากอ่าวเบงกอลถ้าคุณสามารถข้ามตอนใต้ของอินเดียไปได้คุณจะเจอกับทะเลอาหรับและถ้าคุณข้ามทะเลอาหรับไปได้คุณจะเจอทวีปแอฟริกาครับและมันมีหลักฐานว่าพวกเราเดินทางไปได้จนถึงเกาะมาดากัสการ์ครับในขณะที่ในแปซิฟิกเนี่ยไอเรือแบบเนี้ยที่มันมีทุ่นด้านข้างที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราเดินทางไปได้ถึงเกาะอีสเตอร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเพราะฉะนั้นการกระจายตัวเหล่านี้มันแสดงให้เห็นครับว่าประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันไม่ได้เติบโตมาแบบโดดเดี่ยวครับแต่มันทำหน้าที่เป็นจุดประสานหลักระหว่างสังคมเกษตรทำนาในลุ่มแม่น้ำของพื้นภาคพื้นทวีปเข้ากับสังคมนักเดินเรือที่อยู่ในมหาสมุทรที่อยู่ในภาคพื้นหมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมบูรณ์แบบครับแล้วโลกก็เดินไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับจากยุคหินจากไล่ล่าหาเก็บจากการเป็นนักเกษตรกรรมจนตอนนี้โลกเข้าสู่ยุคโลหะแล้วครับยุคโลหะเนี่ยเริ่มต้นที่ยุคสำริดครับเมื่อประมาณสัก 2,500 ปีที่แล้วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรากลายเป็นอู่อารยธรรมโลหะที่คึกคักอย่างยิ่งครับที่คึกคักแบบนั้นเพราะอะไรครับเพราะวัฒนธรรมยุคโลหะมันเริ่มต้นจากสิ่งที่เราเรียกว่ายุคสำริดครับหรือว่า Bronze Age สำริดคือส่วนผสมระหว่างโลหะสำคัญ2ตัวครับนั่นก็คือทองแดงซึ่งอยู่ในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับดีบุกที่อยู่ในภาคพื้นมหาสมุทรครับดีบุกเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกตะกั่วป่าเพราะนั้นเมืองอย่างเช่นตะกั่วป่าเนี่ยที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของประเทศไทยปัจจุบันอยู่ในจังหวัดพังงาเนี่ยมันคือที่เกิดขึ้นของดีบุกครับภูเก็ตนะครับพังงาในขณะที่พอขึ้นมาถึงตอนบนนะครับละโวลพบุรีนะครับสีเทพคือจุดที่มันมีทองแดงครับเพราะนั้นชุมชนโบราณมันเกิดขึ้นและกระจายตัวอยู่ในยุคโลหะนี้เต็มไปหมดทั่วทั้งอุษาคเนย์ครับชุมชนโบราณที่เราเจอหลายๆท่านอาจจะเคยไปเที่ยวนั่นก็คืออย่างเช่นบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีถูกต้องไหมครับเราพบแหล่งโบราณสถานแบบนี้แหล่งโบราณขนาดนี้ได้ทั่วไปเลยนะครับเหมือนที่บ้านเชียงทั้งในลุ่มแม่น้ำชีลุ่มแม่น้ำมูลแองโคราชที่เรียกแองโคราชเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีภูเขาไฟระเบิดด้วยครับ ประเทศไทยเราเนี่ยมีดินแดนภูเขาไฟอยู่ประมาณพื้นที่ที่เป็นบุรีรัมย์กับศรีสะเกษเพราะนั้นภูเขาไฟพวกนั้นพอระเบิดขึ้นมาปุ๊บพื้นที่โคราชบางส่วนมันยกตัวกลายเป็นที่ราบสูงและบางส่วนมันก็กลายเป็นพื้นที่แอ่งครับเพราะนั้นมันจะต่อเนื่องกันเขาเรียกว่าแอ่งโคราชแล้วขุดพบโบราณคดีจำนวนมากครับว่ามันมีเครื่องมือในการขุดแร่มันมีเครื่องมือในการถลุงทองแดงมันมีเครื่องมือในการถลุงดีบุกแล้วมันมีเครื่องมือในการหลอมโลหะแบบนี้ใช้กันเองตั้งแต่ในระดับหมู่บ้านแล้วครับเพราะฉะนั้นพื้นที่อีสานของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นจุดศูนย์กลางทางการค้าเพราะมีสินค้าสำคัญสำคัญอยู่ 3-4 ตัวครับสินค้าตัวแรกก็คือการต้มเกลือครับปัจจุบันนี้หลายๆท่านอาจจะได้ยินนะครับว่าเรามีศักยภาพมากเลยในการทำอุตสาหกรรมโปแทสเพราะว่าใต้พื้นดินเนี่ยมันมีชั้นหินเกลือครับเพราะนั้นการต้มหินเกลือเพื่อที่จะขายเกลือในชุมทางการค้าก็เป็นแหล่งรายได้ของภาคอีสานของประเทศไทยในอดีตกาลโบราณนานโพ้นครับเช่นเดียวกันกับการหล่อสำริดครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มเห็นอุตสาหกรรมไม่ใช่แค่การผลิตธรรมดานะครับแต่ผลิตแบบเป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงการใช้สำริดแบบนี้ตั้งแต่ทางตอนเหนือของเวียดนามทางตอนใต้ของจีนครับเขาเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าวัฒนธรรมดงเซินครับในเวียดนามเหนือแล้วก็วัฒนธรรมที่เขาเรียกว่าซาฮุยในเวียดนามตอนกลางครับพวกนี้มีความเชี่ยวชาญเรื่องอะไรครับพวกนี้สามารถที่จะขึ้นชิ้นงานโลหะสำริดที่เป็นส่วนผสมระหว่างทองแดงกับดีบุกได้จนเป็นชิ้นงานขนาดใหญ่ครับและชิ้นงานขนาดใหญ่นั้นเขาก็ผลิตขึ้นมาเป็นสิ่งของที่ใช้ในการบูชาธรรมชาติบูชาผีบรรพบุรุษและเป็นเครื่องอุทิศให้กับผู้ที่เป็นผู้นำชุมชนที่เสียชีวิตครับอุปกรณ์ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยรูปร่างคล้ายกลองครับจริงๆมันไม่ได้มีไว้ตีนะฮะแต่มันมีไว้ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาครับเราเรียกมันว่ากลองมโหระทึกกลองมโหระทึกเนี่ยเป็นเครื่องสำริดขนาดใหญ่ครับลักษณะคล้ายๆสตูคล้ายๆเก้าอี้นี่แหละครับเป็นทรงกระบอกกลมขนาดใหญ่นะครับจุดสำคัญก็คือมันไม่ใช่แค่การขึ้นรูปโลหะเท่านั้นแต่มันมีการขึ้นรูปโลหะแบบมีลวดลายด้วยลวดลายที่ประดับบนฝาของกลองมโหระทึกเนี่ยมันไม่ได้ใช้ตีนะครับแต่มันใช้เป็นการประดับเพื่อที่จะอุทิศบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นมันจึงเป็นรูปดาวรูปดาวแบบนี้มันแสดงเห็นถึงความเชื่อเรื่องขวัญครับเรื่องวิญญาณในรายการของเราไทยพีบีเอสพอดแคสต์เรารอบโลกเคยคุยเรื่องศาสนาผีนะครับตามไปฟังได้เรื่องพวกนั้นน่ะได้เคยบันทึกไว้แล้วว่าขวัญคืออะไรวิญญาณเหล่านั้นน่ะมันมีอะไรสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นกบที่เราต้องบูชาเพื่อที่จะให้ฝนมันตกต้องตามฤดูกาลกิจกรรมอย่างเช่นการบูชาน้ำผ่านการแข่งเรือเรื่องราวพวกนี้ครับถูกบันทึกเป็นลวดลายอยู่บนกลองมโหระทึกที่มีจุดศูนย์กลางขนาดใหญ่อยู่ที่เวียดนามแต่ในขณะเดียวกันไอ้กลองมโหระทึกแบบเดียวกันเนี่ยเราขุดพบว่ามันมีการผลิตทั้งที่กาญจนบุรีตากสุราษฎร์ธานีเวียดนามสปป.ลาวหรือลงไปแม้กระทั่งหมู่เกาะของอินโดนีเซียครับวัตถุศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์แห่งอำนาจความมั่งคั่งแล้วก็พิธีกรรมแบบโบราณมันเกิดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาคครับนอกจากกลองมโหระทึกแล้วเรายังได้พบสินค้าสำคัญสำคัญครับอย่างเช่นต้มหูที่คล้องรูหูเนี่ยแหละฮะแล้วปลายสองข้างเนี่ยเป็นหัวสัตว์สองหัวเราเรียกวัฒนธรรมแบบนี้ว่าริงริงโอเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เด่นเลยนะครับของวัฒนธรรมเวียดนามทางตอนกลางที่เรียกว่าซาฮุยแต่เราไม่ได้ขุดเจอแต่เฉพาะที่เวียดนามครับเราเจอต้มหูแบบนี้ทั้งที่ฟิลิปปินส์ทั้งที่ภาคใต้ของไทยแปลว่าอะไรครับแปลว่าการค้ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ทางบกอย่างเดียวแล้วครับมันมีการค้าทางทะเลเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นไอ้การค้าทางทะเลที่ต้มหูมันกระจายตัวไปมาเนี่ยในที่สุดมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Maritime Silk Road ครับหรือว่าเส้นทางสายไหมทางทะเลเส้นทางสายไหมทางทะเลมันเชื่อมแห่งไหนบ้างล่ะมันเชื่อมอุตสาคเนของเราเข้ากับจีนเข้ากับอินเดียแน่นอนจีนก็จะเป็นราชวงศ์ฮั่นครับอินเดียก็จะเป็นราชวงศ์คุปตะและข้ามไปไกลจนถึงจักรวรรดิโรมันในยุโรปครับพ่อค้าโบราณพบนะครับว่าในอดีตเนี่ยการที่จะเดินเรือจากยุโรปจากอินเดียไปสู่ประเทศจีนถ้าจะต้องผ่านช่องแคบมาลากามันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากลำบากมากครับเพราะว่าช่องแคบมาลากามันมีโจรสลัดชุกชุมมันมีลมมรสุมครับมันมีลมพายุ พราะมันเดินเรือไม่ได้ตลอดทั้งปีครับดังนั้นเส้นทางสะพานบกครับในการที่จะเชื่อม2ฟากมหาสมุทรมหาสมุทรอินเดียทางฝั่งอันดามันกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางฝั่งอ่าวไทยจึงเกิดขึ้นครับประเทศไทยเราทำหน้าที่เป็น Trans Peninsula Land Bridge มาต่อเนื่องยาวนานแล้วครับเรือสินค้าในอดีตจากโรมันจากเปอร์เซียจากอินเดียจากอาหรับมาจอดเทียบท่าชายฝั่งอันดามันครับอย่างเช่นที่ควนลูกปัดครับควนลูกปัดเนี่ยอยู่ที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ครับมาจอดที่ที่ไหนครับที่ตะกั่วป่าที่พังงาครับเพราะเขาต้องการสินค้าแบบนี้แหละครับเขาต้องการดีบกครับเพราะนั้นการขนถ่ายสินค้าจากฟากฝั่งมหาสมุทรขึ้นบนบกแล้วเดินเท้าเดินผ่านด้วยการขนผ่านสินค้าด้วยบรรทุกโดยช้างข้ามตัดลำน้ำที่เรารู้จักกันในนามคลองกละหรือว่าคอคลอดกละไปสู่อีกฝั่งหนึ่งที่อ่าวไทยแถบจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชประจวบคีรีขันธ์แล้วขึ้นไปจนถึงเพชรบุรีเนี่ยมันคือเครือข่ายการค้าโบราณครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการข้ามใช่ไหมครับจากฝั่งเพชรบุรีไปสู่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยครับเพราะเมื่อ 3,000 ถึง 3,600 ปีที่แล้วเนี่ยเราเจอหลักฐานสำคัญครับที่เกิดขึ้นเมื่อ 3,000 ถึง 3,600 ปีที่แล้วนั่นก็คือเราเจอหลุมฝังศพของเจ้าแม่โคกพนมดีครับเจ้าแม่โคกพนมดีเนี่ยนอนฝังตัวอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีครับเมื่อเราเปิดหลุมศพของเธอออกมาเพราะเธอเป็นผู้หญิงครับหลุมฝังศพของเธอประกอบไปด้วยเครื่องอุทิศที่เป็นลูกปัดแล้วก็เปลือกหอยนับแสนชิ้นครับไม่ใช่1หรือ2ชิ้นนะครับแสนชิ้นลองนึกภาพดูว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกฝังศพไปเมื่อ 3,000-3,600 ปีที่แล้วมีเครื่องอุทิศเป็นลูกปัดเปลือกหอย 120,000 ชิ้นเนี่ยแปลว่าเธอต้องมั่งคั่งขนาดไหนและเธอมั่งคั่งได้เพราะเธอทำการค้าครับเพราะฉะนั้นไอ้ลูกปัดเหล่านี้กำไรเหล่านี้กลองมโหระทึกเหล่านี้หรือแม้แต่ที่เราเพิ่งขุดพบครับนั่นก็คือแหวนทองคำแหวนทองคำที่เราขุดพบที่ดอนใยทองครับจังหวัดเพชรบุรีอายุประมาณสัก 2,000 ปีครับแหวนทองคำนี้มีตราประทับเขียนไว้แหวนใช้เหมือนกับการเป็นตราประทับตราหนังสือครับเวลาลงนามเซ็นชื่อในเช็คอะในสมัยก่อนเขาใช้แหวนประทับลงไปครับเขียนไว้ว่าอะไรครับเขียนว่าปุสรระคิตะครับแปลว่าเป็นแหวนของปุรตัสสะนะครับเพราะฉะนั้นเธอคนนี้เนี่ยเขาคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นพ่อค้าโบราณที่คุมเส้นทางการค้าจากฝั่งมหาสมุทรอินเดียไปฝั่งตะวันออกครับเมืองท่าทางฝั่งตะวันออกที่ไกลออกไปเช่นเมืองอะไรบ้างครับในรอยต่อระหว่างกัมพูชากับเวียดนามมีเมืองโบราณที่เป็นจุดศูนย์กลางทางการค้าของราชอาณาจักรฟูนันครับเมืองนั้นชื่อว่าออกแก้วครับออกแก้วหรือออกอ่าวเนี่ยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงทางตอนใต้ของเวียดนามกับกัมพูชาและมันจะเป็นอีกหนึ่งสถานีการค้าก่อนที่จะเดินทางอ้อมจุดใต้สุดของเวียดนามเพื่อที่จะเข้าสู่อ่าวตังเกียและเดินทางไปประเทศจีนครับเพราะฉะนั้นการขุดพบลูกปัดนะครับไม่ว่าที่เป็นควนลูกปัดคลองท่อมนะครับที่ดอนใยทองเพชรบุรีนะครับที่โคกพนมดีพนัสนิคมนะครับพื้นที่ต่างๆทั่วเนี้ยเราพบตราประทับหินแกะสลักอักษรปัลวะอักษรสันสกฤตตราประทับบนลูกแก้วคาเนเลียนเป็นรูปเทพโรมันครับเราเจอแม้กระทั่งเหรียญเงินโรมันครับของจักรพรรดิอันโตนิอุสปิอุสเราเจอลูกปัดแก้วแบบสุริยเทพของโรมันครับและเราก็เจอเหรียญทองคำในสมัยของจักรพรรดิวิกตอรินุสของโรมันอยู่ที่อู่ทองครับเพราะนั้นเราเห็นแล้วแหละครับว่าตั้งแต่สุพรรณบุรีลงไปถึงเพชรบุรีนครศรีธรรมราชกระบี่ไปจนถึงชลบุรีแล้วก็กัมพูชาเวียดนามพื้นที่เหล่านี้ครับมันคือพื้นที่ที่ยืนยันครับว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราอยู่ในเส้นทางการค้าและเป็นจุดบรรจบของเส้นทางการค้ามาตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับประวัติศาสตร์ในตอนแรกของอุษาคเนย์ที่เราเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยเราเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าประเทศไทยของเราแผ่นดินสยามของเรามันไม่ได้ดูอย่างโดดเดี่ยวครับเราเติบโตล่าสัตว์ทำนาถลุงโลหะแลกเปลี่ยนการค้าและวัฒนธรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนบ้านครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามลาวกัมพูชามาเลเซียอินโดนีเซียมาตั้งแต่ prehistorical age ครับมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และชัยภูมิของประเทศไทยไม่ว่าจะแปซิฟิกไปอินเดียจากอินเดียไปแปซิฟิกจ จากเหนือลงใต้จากใต้ขึ้นเหนือเราทำหน้าที่เป็นเบ้าหลอมครับเราทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงการค้า connectivity hub เราทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงวิถีชีวิตการเคลื่อนย้ายสินค้าและเทคโนโลยีเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องพูดถึงกันต่อไปหลังจากที่เราเริ่มสร้างความมั่งคั่งกันแล้วก็คือแล้วเรามีการเติบโตในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมการปกครองและศาสนาร่วมกันอย่างไรเพราะฉะนั้นในตอนหน้าเราจะมาดูกันครับว่าเมื่อศาสนาคัมภีร์การปกครองและภาษาสันสกฤตจากอินเดียเดินทางมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคโบราณผู้นำของสยามไทยในยุคโบราณแล้วก็เพื่อนบ้านได้เปลี่ยนตัวเองจากผู้นำชุมชนให้กลายเป็นเทวราชาและสร้างรัฐมณฑลได้ในขนาดใหญ่จนสร้างอารยธรรมอย่างทวาราวดีนครวัดบุรบุดัวแล้วก็ภูกามไปพร้อมๆกันได้อย่างไรครับแล้วเรามาพบกันใหม่นะครับในไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกในซีรีส์พิเศษประวัติศาสตร์ร่วมของอุษาคเนในตอนต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าแต่สำหรับวันนี้ผมปิติศรีแสงนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เอาไม่อยู่กระสอบทรายผงเพงพังทลายน้ำทะลักท่วมบ้านสูง 2-3 เมตรหมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองได้เกิดกระสอบทรายที่วางคันล้อมไว้บริเวณประตูน้ำติดกับคลองผงเพงเกินแรงต้านน้ำในคลองผงเพงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้กระสอบทรายพังทลายกว้างลงทำให้น้ำในคลองผงเพงไหลเข้าสู่หมู่บ้านอย่างรวดเร็วชาวบ้านต่างเร่งขนของหนีน้ำขึ้นชั้น2ส่วนบ้านชั้นเดียวก็ต้องเร่งของขึ้นไปไว้บนถนนทางอบต.ผงเพงได้ตั้งเต็นท์ที่พักอาศัยชั่วคราวหลังน้ำในคลองผงเพงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้กระสอบทรายที่คั่นล้อมบริเวณประตูน้ำริมคลองผงเพงพังทลายล่าสุดเขื่อนเจ้าพยาระบายน้ำลงสู่เขื่อน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนที่แม่น้ำเจ้าพยาบริเวณหน้าศาลากลางอำเภออ่างทองจังหวัดอ่างทองระดับน้ำสูง9เมตรจุดวิกฤตอยู่ที่8เมตรจากระดับตลิ่งที่มีเขื่อนกั้นน้ำ10เมตรปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,425 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบช.อ่าน
0: News. ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบช.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรม

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: อนจูงจมูก
1: พี่ก้อยจูงมือคุณแม่ไปไหนนะ
0: คงจะจูงคุณแม่ไปซื้อไอติมละมั้งเห็นมีคนขายไอติมอยู่หน้าบ้าน
2: วันก่อนนี้ฉันได้ยินคุณพ่อบอกพี่เก่งว่าต้องเรียนหนังสือมากๆต้องรู้ทันคนอย่าเชื่อคนง่ายอย่าปล่อยให้ใครมาจูงจมูกจูงมือกับจูงจมูกเนี่ยต่างกันยังไง
0: จูงมือคือคนจูงมือคนแต่จูงจมูกคือคนจูงจมูกควาย
1: พี่เก่งไม่ใช่ควายสักหน่อยใครจะมาจูงจมูกพี่เก่งได้เล่า
0: เขาไม่ได้จูงจมูกจริงๆเขามักเปรียบคนโง่ว่าเหมือนกับควายคนโง่ที่รู้ไม่ทันคนอื่นเหมือนกับควายที่ถูกจูงจมูกคุณพ่อไม่อยากให้พี่เก่งถูกจูงจมูกจูงจมูกเป็นสำนวนเปรียบเทียบหมายถึงถูกเขาชักนำไปโดยไม่ใช้ความคิดของตน
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ
4: รู้รักภาษาไทย
5: ทำยานนิวเคลียร์ลำแรกเดินทางไปยังดาวอังคาร
6: Space Reactor 1 Freedom ชื่อเท่มากเลย
5: ชื่อเท่อะ
6: จริงๆมันควรจะทำได้มาตั้งนานแล้ว
5: มันควรจะทำได้มาตั้งนาน
6: แค่เรามีประเด็นทางการเมืองหลายๆอย่างมีท่าทีทางการเมืองหลายอย่างที่มันทำไม่ได้แล้วก็เรื่องงบประมาณนั่นแหละแต่ถามว่าพอตอนนี้บอกว่าจะทำก็ดูต้องทำให้ได
5: ้
6: นะครับ
7: Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
5: สวัสดีครับผมต้นนัทธนนท์ดวงสูงเนินครับ
6: สวัสดีครับผมอิงเจรสิทธิ์อัศวกุลครับ
5: กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวกันอีกรอบนะครับ
6: ครับเอาจริงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยมีท่าทีในการสำรวจอวกาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อนหน้านี้นะครับที่ก่อนหน้านี้เราจะบอกว่ามีการต่อต้านการใช้พลังงานนิวเคลียร
5: ์
6: ในโครงการสำรวจอวกาศแล้วก็จะเห็นว่าในโครงการต่างๆนานาเนี่ยก็จะมีเสียงออกมาต่อต้านเช่นตอนสมัยของ New Horizon ก็จะมีการต่อต้านการใช้พลังงานนิวเคลียร
5: ์
6: ในยานอวกาศเนาะ
5: ครับแม้ว่าจะเป็นพลังงานในลักษณะที่เล็กมากเลยเนาะก็คือ RTG Radio Isotopic Thermal Electric Generator
6: ใช่จริงๆมันคือระบบให้ความร้อนแล้วก็แปลงความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าอีกทีนึงอ่ะฮะแต่ท่าทีของรัฐบาลทรัมป์เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่บอกว่าสหรัฐอเมริกาจะใช้พลังงานที่สะอาดมากขึ้นคือลดการใช้พลังงานนิวเคลียร์แต่เขาบอกว่าไม่สหรัฐต้องเดินหน้าเป็นคนที่เป็นผู้นำด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร
5: ์ในอวกาศ
6: ด้วยซึ่งเป็นท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปและก็จริงๆนับว่าน่าสนใจเป็นอย่างมาก
5: ครับ
6: ครับในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องท่าทีของสหรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ในโครงการอวกาศกันครับ
5: รวมถึงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาว่านิวเคลียร์กับอวกาศเนี่ยทำลายพัฒนากันมันเกี่ยวข้องกันยังไงด้วยขั้นแรกเวลาพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยอันดับหนึ่งที่นึกเข้ามาในหัวหนึ่งก็คือเรื่องของโรงไฟฟ้าเนาะคุณอิงแต่ว่าของผมเนี่ยจะมีภาพอันดับสองก็คือผมไม่ได้นึกถึงระเบิดนิวเคลียร์แบบระเบิดตุ้มตามที่ใช้เป็นอาวุธในลักษณะนั้นนะฮะแต่ว่าผมจะนึกถึงเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร
6: ์
5: ของสหรัฐเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างอะว่าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมันมหาศาลและมันยั่งยืนแค่ไหนเพราะว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ย20ปีถึงจะเปลี่ยนเตาปฏิกรณ์ทีนึง 20-30 ปีใช้กันไปเลยแล้วเรือก็ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงอะไรเลยมีพลังงานใช้เหมือนกับเลี้ยงเมืองทั้งเมืองได้อะด้วยเจ้าเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มันตั้งอยู่บนเรือ ดังนั้นการไปอยู่ในอวกาศอะที่มันจำเป็นจะต้องอาศัยพลังงานใช่ไหมครับจะอาศัยอะไรพวกนี้มันก็ควรจะใช้นิวเคลียร์เหมือนกันด้วยหลักคิดแบบเดียวกันได้ไหมนะอันนี้ก็เลยเป็นโจทย์ที่เราอยากมาคุยกันวันนี
6: ้โอเคครับเอาจริงพอพูดถึงอวกาศกับนิวเคลียร์หลายๆครั้งเราคิดถึงเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเนาะเพราะว่ายานอวกาศก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนระบบต่างๆคอมพิวเตอร์เอ่ยอาจจะเป็นขับดันเอ่ยอะไรอย่างนี้เนาะแต่ทีนี้จริงๆแล้วแนวคิดแรกในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในโครงการอวกาศเนี่ยใช้เพื่อการขับเคลื่อนนะฮะซึ่งแนวคิดมันค่อนข้างบ้าบอหน่อยอย่างเช่นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าโอไรออนเนี่ยมันคือยานอวกาศที่ใช้ระเบิดนิวเคลียร
5: ์
6: ในการผลักดัน
5: ครับซึ่งระเบิดนิวเคลียร์ที่ว่าหลักการมันก็คือระเบิดแบบเดียวกันที่ใช้เป็นอาวุธแบบนี้ไหมฮะ
6: ก็ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นระเบิดขนาดเล็กมากๆเลยก็คือมันจะปล่อยออกไปใช่ไหมครับเสร็จแล้วตัวยานก็จะเป็นว่ามีเป็นเหมือนกระบอกสูบขนาดใหญ
5: ่
6: พอระเบิดมันตุ้มปุ๊บ ตัวกระบอกสูบมันจะถูกดันปึกแล้วตัวยางก็ดันไปข้างหน้า
5: ลักษณะเหมือนแบบเป็น pulse เป็นแบบปุบปุบปุบปุบไปเรื่อยๆ
6: ใช่เป็นปุบปุบปุบไปเรื่อยๆแล้วเป็นลูกสูบกระบอกสูบอัดปึ้งปึ้งปึ้งแบบนี้ไปเรื่อยๆ
5: ครับ
6: ซึ่งก็ถูกยกเลิกไป
5: ซึ่งผมว่าข้อดีของมันก็คือมันเร่งได้แบบมันค่อยๆเร่งเนาะมันจะเหมือนคล้ายๆเครื่องยนต์ไอออนน่ะที่ใช้ที่ไม่ได้เร่งตุ้มเดียวจุดระเบิดตุ้มตามแต่ว่าใช้การค่อยๆผลักค่อยๆผลักไปเรื่อย
6: ๆถึงแม้ว่าวิธีนี้โดยรวมอาจจะดูเร็วกว่าวิธีการเดิมที่เราใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงเคมีใช่ไหมครับเชื้อเพลิงเคมีที่เราใช้ก็คือออกซิเจนเหลว
5: ไฮโดรเจน
6: เหลวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่เราใช้ในการขับเคลื่อนจรวดไปแต่พวกนี้มันหนักครับแล้วพลังงานเคมีพลังงานที่มันได้ออกมาจริงๆน้อยเมื่อเทียบกับพลังงานนิวเคลียร์แล้วพลังงานนิวเคลียร์ที่แบบได้ทีคือมหาศาลมากๆถูกไหมครับ
5: ครับ
6: อ่ะฮะถามว่าทำไมโครงการถึงถูกยกเลิกไปเพราะว่าเรามีสนธิสัญญาห้ามการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในอวกาศเกิดขึ้นในปี1963
5: ครับ
6: เพราะไม่งั้นเราคงจะแบบทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ดวงจันทร์ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่นู่นที่นี่ได้หมดแล้วล่ะถูกไหมครับ
5: ซึ่งวันที่ผ่านมามันก็มีโครงการแนวๆนี้เกิดขึ้นมาเป็นเอกสาร CIA อะไรออกมาค่อนข้างเยอะเนาะการทิ้งระเบิดดวงจันทร์อะไรเนี่ย
6: ทิ้งระเบิดดวงจันทร์ลองใช้ระเบิดนิวเคลียร์บนดวงจันทร์อะไรอย่างงี้ซึ่งดีแล้วครับที่เขาไม่คิดที่จะทำ
5: เป็นแค่ไอเดียพอ
6: ถูกแล้วทีนี้จริงๆหลังจากนั้นก็มีแนวคิดมาเรื่อยๆเช่นโครงการเนว่าโครงการเนว่าครับเป็นโครงการที่กระทรวงพลังงานสหรัฐพยายามที่จะสร้างจรวดพลังงานความร้อนนิวเคลียร์ก็คือใช้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทำความร้อนให้กับไฮโดรเจนจนมันขยายตัวมากๆแล้วก็พ่นออกมาทางท้ายจรวด
5: ซึ่งหลักการก็จะคนละหลักการกับไอ้เจ้าพอลส์เมื่อกี้นี้เนาะที่แบบผลักปึ้งผลักปึ้งออกม
6: า
5: อันนี้ก็คือใช้คล้ายๆกับเป็นเตาปฏิกรณ์นั่นแหละแต่ว่าสร้างพลังงานให้ตัวไฮโดรเจน
6: ใช่
5: แล้วก็ใช้เป็นเชื้อเพลิง
6: ใช่
5: แทนที่จะเป็นการเผาไหม้แบบปกติ
6: ถูกต้องซึ่งวิธีนี้เนี่ยข้อดีคือมันสามารถให้พลังงานต่อกรัมของไฮโดรเจนอะมากกว่าวิธีเดิมอะคือถึง2เท่า
5: อ่
6: ะฮะแปลว่าเราสามารถประหยัดพลังงานแปลว่าเราสามารถประหยัดเชื้อเพลิงของไฮโดรเจนอะได้เยอะมากเลย
5: อ่ะฮ
6: ะซึ่งแน่นอนก็ว่าเราก็รู้กันว่าก
5: ็ครับ
6: ล้มเลิกไปนะครับ
5: หายไปเลยอะ
6: ก็หายไปเลยเพราะจริงๆแล้วคือจริงๆต้องพูดอย่างนี้ว่าแนวคิดเรื่องการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในอวกาศอะมันมีมาเรื่อยๆแหละครับในด้านของการผลักดันแต่ว่าในด้านของการเป็นเตาปฏิกรณ์ที่เอาไว้ใช้ให้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเราเห็นได้น้อยมากเพราะว่าวิธีการในการต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเทคโนโลยีด้านเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์พลังงานไฟฟ้าในอดีตหมายถึงในยุค60-70เนี่ยเทคโนโลยีมันค่อนข้างยังไม่ทันสมัยเราใช้น้ำในการเป็นทั้งตัวชะลอความเร็วของนิวตรอนเพื่อทำให้นิวตรอนมันไม่ไปชนกับนิวเคลียสของอะตอมเนาะแล้วเราก็ใช้น้ำเนี่ยเป็นส่วนระบายความร้อนอีกเหมือนกันซึ่งเราจะไปหาน้ำเพื่อมาปั่นเจเนเรเตอร
5: ์
6: ยังไง
5: ในอวกาศในอวกาศก็คือมันมีความย้อนแย้งกันอยู่ว่าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมันมหาศาลก็จริงแล้วมันควรใช้ในอวกาศก็จริงแต่ที่เราใช้พลังงานนิวเคลียร์บนโลกได้อย่างสะดวกสบายเนี่ยเพราะว่าเราไปตั้งโรงงานนิวเคลียร์เนี่ยข้างๆแม่น้ำหรือข้างๆทะเลเพื่อเอาน้ำจำนวนมหาศาลมาใช้แต่บนอวกาศเนี่ยมันไม่มีน้ำซึ่งใช้ในหลายส่วนของระบบเตาปฏิกรณ์ดังนั้นมันก็เลยไม่มีเซนที่คุณจะต้องแบกน้ำขึ้นไปถ้าคุณแบกน้ำขึ้นไปคุณแบกไฮโดรเจนไปเพิ่มไม่ดีกว่าหรอออกซิเจนไปเพิ่มไม่ดีกว่าหรอ
6: ถูกต้องแล้วน้ำที่ใช้ก็เป็นน้ำมวลหนัก
5: ครับ
6: แปลว่าเป็นน้ำที่หนักกว่าเดิมอีก
5: ครับheavy water
6: heavy water เนี่ยหายากด้วยแถมยังหนักสมมุติว่าถ้า heavy water มันกระเฉาะเอาแค่กระเฉาะละกันกระเฉาะเนี่ยคือเรื่องใหญ่มากนะอันนี้คุณรู้ไหม
5: ทำไม
6: คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วในรถดับเพลิงละกันรถดับเพลิงเนี่ยจำเป็นต้องแบ่งภายในรถอ่ะให้เป็นช่องเล็กๆ
5: เป็นช่องหลายๆช่องหรือว่าเวลาแบบพวกตู้รถขนน้ำมันอะไรเงี้ยผมเคยเห็นที่เขาตัดมาให้ดูไม่งั้นคุณขับรถมาแล้วคุณเบรกอ่ะน้ำจำนวนมหาศาลมันพร้อมจะแบบเทไปที่ด้านหน้าของรถแล้วคุณจะเบรกไม่อยู
6: ่คุณจะเบรกไม่อยู่แล้วคุณก็มีโอกาสที่น้ำทั้งหมดนั่นน่ะจะมาชนคุณก็คือทำให้ตัวถังมันหลุดออกมาแล้วชนคุณอย่างนั้นได้ซึ่งก็เป็นอุบัติเหตุที่อันตรายมากดังนั้นเราเลยออกแบบให้ตัวข้างในอ่ะมันเป็นช่องๆเน
5: า
6: ะแต่ทีเนี้ยลองนึกภาพว่ามันอยู่ในจรวดดูบ้างแล้วน้ำจำนวนสัก1ตันละกัน
5: อ๋อถูกต้อง
6: กระเฉาะพร้อมกัน
5: จรวดนี่พุ่งไปอีกทางได้เลย
6: มันก็จะแบบหักได้อย่างเงี้ยครับแน่นอนว่าเราคงไม่สามารถที่จะบรรทุกของน้ำหนัก1ตัน ขึ้นอวกาศพร้อมที่จะกระเฉาะตลอดเวลาด้วยเหมือนกันดังนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่เวิร์กละกันในช่วงยุค60-70แนวคิดพวกนี้ก็เลยค่อยๆหายไปถามว่ามันก็มีแนวคิดมาสักพักแหละว่าเราเปลี่ยนไปใช้คาร์บอนไดออกไซด์ได้ไหมในการเป็นตัวระบายความร้อนหรือว่าใช้แท่งควบคุมในการควบคุมกันชะลอความเร็วของนิวตรอนได้ไหมให้มันสามารถไปชนกับอะตอมต่างๆได้ไหมแบบนี้มันก็มีแนวคิดอย่างนี้มาเรื่อยๆแหละครับแต่ว่าเทคโนโลยีอ่ะมันยังไม่พร้อมแล้วหลังจากนั้นเราก็มีอุบัติเหตุนิวเคลียร์อีกหลายๆครั้งเช่นเกาะทรีไมล
5: ์ครับ
6: แล้วก็ที่เชอร์โนบิลโครงการนิวเคลียร์ก็เลยเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี
5: ใช่ๆก็เป็นเหตุการณ์การระเบิดที่ทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียตเนาะที่มั่นใจมากว่าตัวเองเอาอยู่สุดท้ายก็มีเหตุระเบิดทั้งสองที
6: ่ที่ทีเมาเนี่ยปัญหามันคือตัวแก้ปฏิกรณ์มันหลอมละลายเนาะทำให้น้ำปนเปื้อนเป็นสารกัมมันตรังสีรั่วไหลออกมาแบบนี้ส่วนเชอร์โนบิลก็รู้ๆกันอยู่ว่าระเบิดใหญ่โตมากนั้นก
5: ็ตูมตามเลย
6: ตามนะเป็นโศกนาฏกรรม
5: ครับ
6: ทางนิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกครับ
5: ครับ
6: แล้วก็ฟุกุชิมะไดจิง
5: อ่ะก็ใกล้กับยุคของเรามาก
6: ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอะไรแสดงว่ามันมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นแล้วทำให้ภาพลักษณ์ของนิวเคลียร
5: ์
6: มันดูอันตรายมาโดยตลอดก็เลยในช่วงที่ผ่านมาอย่างเช่นในช่วงยุค90เป็นต้นมาเนี่ยก็มีการออกมารณรงค์พูดถึงการลดการใช้พลังงานนิวเคลียร์ลงเพราะว่ามันอาจจะถ้าสมมติว่าเกิดระเบิดขึ้นมามันจะทิ้งฝุ่นผงนิวเคลียร์ในชั้นบรรยากาศได้เช่นสมมติผมส่งยานอวกาศใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการส่งออกไปครับ
5: อ่
6: ะแล้วทีนี้อยู่ๆจรวดมันระเบิดขึ้นมาการใช้บรรยากาศปุ๊บตู้มยูเรเนียม
5: กระจายฟุ้งไปทั่วนะซึ่งมันไม่ได้แค่เรื่องของว่าเป็นอันตรายต่อคนอะไรอย่างเดียวด้วยนะมันเป็นเรื่องของแบบสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอะไรอย่างนี้ด้วย
6: ถูกต้อง
5: ไปลงในทะเลอะไรเงี้ยแล้วทำไงปลากินสารพิษเข้าไป
6: ปลาก็กลายพันธ
5: ุ์ครับ
6: ก็เป็นแบบมีกล้าม
5: มีกล้าม แต่ผมมีคำถามอย่างหนึ่งก็คือมันคือปัจจัยเดียวหรือเปล่านะที่ทำให้เหมือนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอวกาศมันไม่ได้ไปต่อจากทั้งสองค่ายทั้งของฝั่งสหรัฐแล้วก็สหภาพโซเวียตเพราะว่าจริงๆเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในอวกาศเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วจริงๆในยุคของสหภาพโซเวียตที่เขามีการทดลองเอาเตานิวเคลียร์ขึ้นไปเป็นพลังงานให้กับดาวเทียมแต่ว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยดันมาค้นพบเหมือนกันว่าเอ้ยมันไม่น่าจะเวิร์ก
6: ผมมองในมุมนี้มากกว่าว่าอย่างแรกคือกากนิวเคลียร
5: ์
6: กากนิวเคลียร์ที่เป็นจากตัวแร่กัมมันตรังสีเนี่ย
5: ครับ
6: เขาไม่รู้จัดการยังไง
5: อืม
6: การถามว่าออกไปได้ไหมมันก็ออกไปได้แหละแต่ทีนี้เมื่อมันหมดอายุไขสมมติผมจะใช้งานต่อผมจะไปเปลี่ยนยังไงแล้วเราก็รู้ว่ารังสีพวกนี้กับมนุษย์เป็นสิ่งที่เราจะไม่อยากให้มันอยู่ใกล้กันเนาะอย่างในเรื่องของตัวเดอะมาเชียนเราก็เห็นว่าพอบัตวัดเนี่ยเขาจะไปบอกว่าขุดไอเนี่ยมาเขาบอกเขาจะเขียนในนิยายว่าเขากลัวที่จะโดนดาซ่าตำหนิมากเลยว่าการที่เขาหยิบอันนี้ออกมามันอาจจะโดนรังสีนู่นนี่นั่นเลยอย่างเงี้ยแต่ก็ช่างมันเถอะเพราะเขาอยู่ตัวคนเดียวดังนั้นไม่ต้องติดต่อใคร
5: ส
6: บายใจได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
5: ครับนี่ผมมาดูข้อมูลก็คือโซเวียตเนี่ยมีการส่งนิวเคลียร์พาวเวอร์แซทเทอร์ไลท์เนี่ยถึงจำนวน33ดวงเลยนะเยอะมากนะตั้งแต่ปี1969ถึง1988
6: เยอะมากเลยนะ
5: เยอะมาก
6: แล้วเขาบอกว่ามีอย่างคอสโมส954ที่ตอปฏิกรณ์มันระเบิดแล้วก็ตกสู่ชั้นบรรยากาศโลกแล้วก็ทั่วแคนาดาเลยก็เป็นเหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็โซเวียตทั้งรวมกันในการเก็บกู
5: ้
6: ตัวเศษซากของยานที่มันตกลงแล้วก็มีตัวรังสีปนเปื้อนพื้นดินไปหมดเลยอะไรเงี้ยบางทีก็ตกไปอยู่ที่แบบเขาเรียกอะไรนะทานน้ำแข็งแล้วก็กู้ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ใต้น้ำแข็งแล้วน้ำแข็งปิดไปแล้วอย่างเงี้ยหิมะมันกลบไปหมดแล้วมองไม่เห็นไง
5: โอเคอ
6: ะไรอย่างเงี้ยก็เป็น
5: ปัญหาที่เจอจนนำไปสู่ว่าก็ไม่ต้องใช้ละกันแล้วช่วงหลังคือพลังงานแสงอาทิตย์อันนี้มันก็ดีขึ้นเราผลิตโซลาร์อะไรที่มันอีฟิเชียนได้มากขึ้น
6: หนักด้วยครับต่อปฏิกรณ์นิวเคลียร์จริงๆหนัก
5: เออใช่
6: หนักมากด้วยเหมือนกันดังนั้นเราได้เห็นว่าจริงๆแล้วแล้วทีนี้คนก็ถามว่าอ้าวแล้วยานอวกาศทั่วไปที่เราเห็นว่าใช้พลังงานนิวเคลียร์อะไรอย่างฮอริซอนไวเจอร์อะไรอย่างเงี้ยใช้อะไร
5: มันไม่ใช่นิวเคลียร์แบบเป็นเตาปฏิกรณ์ตุ้มตามมันคือที่ผมเล่าไปต้นรายการว่ามันคือการใช้การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีอย่างเช่นพลูโตเนียมในการให้เกิดความร้อนแล้วก็ความร้อนเนี่ยไปใช้เป็นไฟฟ้าซึ่งมันถามว่ามันเพียงพอไหมมันก็เพียงพออย่างตระกูล Voyager อย่างเงี้ยทั้ง2ลำนะฮะปล่อยไปทุกวันนี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะฮะ40-50ปีก็อยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งโรเวอร์ที่ใช้ในการสำรวจดาวอังคารนะฮะอย่างตัวทั้ง Perseverance แล้วก็ Curiosity ก็ใช้พลังงานที่เป็น RTG ทั้งคู่เหมือนกันเราก็พิสูจน์มาแล้วว่าน้องก็อยู่มาได้เป็น10ปีโดยที่ยังสบายดีปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าพลังงานไม่มีแต่สําปัญหามันอยู่ที่ว่าน้องจะไปโดนฝุ่นกลบหรือว่าล้อน้องมันจะพังเมื่อไหร่นะฮะดังนั้นเราก็เจอทางเลือกที่ดีด้วยการมาใช้ RTG
6: ก็ถูกในการใช้ RTG แค่ช่วงก่อนหน้านี้มีประเด็นนิดหน่อยที่จู่ๆเขาบอกว่าจริงๆตอนนี
5: ้
6: พลูโตเนียม238ที่ใช้ใน RTG อ่ะมันถึงช่วงวิกฤตขาดแคลนเพราะว่าหลังจากจบสงครามเย็นลงเราไม่มีการสังเคราะห์เขาเรียกอะไร enrichment ก็คือการเพิ่มสมรรถภาพของตัวแร่ยูเรเนียมเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเรามีการทำลายตัวหัวลบนิวเคลียร
5: ์
6: ทำให้โรงงานที่ผลิตพวกแร่เหล่านี้มันหยุดการดำเนินงานลงแล้วถามว่าหยุดการดำเนินการเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร
5: ่
6: ก็คือ1988แล้วพลูโตเนียม238ที่เป็นผลผลิตที่ได้จากการ enrichment ตัวยูเรเนียมเนี่ยมันก็หยุดตั้งแต่1988แสดงว่า NASA ตอนนี้กำลังใช้ตัวแร่ enrichment อะตั้งแต่1988โครงการต่างๆที่จะเดินทางออกไปนอกโลกไกลๆเนี่ยก็เลยมีปัญหาครับว่าต้องแย่งกันใช้พลูโตเนียมฮะซึ่งถามว่าวิธีในการแก้ตอนนั้นคือยังไงอย่างในปี2009ที่เราเปลี่ยนจากตัว RTG ธรรมดาเป็น MMPRTG ใช่ไห
5: ม
6: อ่ะฮะเป็น MMPRTG ที่ใช้ในตัว Curiosity เขาแก้ยังไงเขาแก้ด้วยการไปถือจากรัสเซีย
5: เออง่ายดี
6: ถูกเขาไปแก้จากรัสเซียด้วยการซื้อจากรัสเซียซึ่งเป็นวิธีที่แก้แบบกัมมันตุตินถามว่าหลังจากนั้นเขาแก้อะไรไหมก็แก้ได้ด้วยการเปิดห้องแลบOakridge National Laboratory เพื่อที่จะสังเคราะห์มันขึ้นมาใหม่สังเคราะห์แป๊บเดียวแล้วก็หยุดการดำเนินการต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ทำให้ปริมาณการสร้างขึ้นมาก็มีปริมาณนึงแล้วก็ค่อยลดลงตามจำนวนภารกิจที่มันเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็อย่าลืมว่าตัวเรดิโอไอโซโทปพวกเนี้ยมันค่อยๆสูญเสียมูลของมันตามระยะเวลาเน
5: า
6: ะแปลว่าถ้าเกิดคุณยิ่งเก็บไว้นานอะแล้วคุณไม่ใช้อ่ะมันก็จะมวลก็จะหายไปเรื่อยๆเนาะอย่างเงี้ยครับ
5: ซึ่งเอาจริงเนี่ยผมมาไล่ดูเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นของที่แบบหยิบใช้ได้ทั่วไปเนาะเหมือนแบบเราเล่นเกม Kerbal Space Program แล้วเราก็ไปจิ้มเอาจากในแคตตาล็อกมาแล้วก็มาแปะคือของพวกเนี้ยมันไม่ได้มาขายกันแบบเป็นเรื่องปกตินะคือมันต้องทำขึ้นมาแล้วมันต้องมีแผนว่าคุณทำขึ้นมาคุณก็ต้องใช้อย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานจริงๆอ่ะแค่แบบ1 2 3 4 5 6 7ประมาณ7 8รุ่นเท่านั้นเองตั้งแต่ยุคอพอลโลมาจนถึงยุคที่เราใช้ตัว MMR RTG ที่ใช้กับพวกยานรุ่นล่าสุดแล้วก็ยานที่กำลังจะปล่อย Dragonfly ที่ไปลงจอดไททันก็จะใช้ไอ้ตัวระบบนี้นี่แหละเหมือนกัน
6: มันชื่อ MMRTG
5: มันจะเรียกยากนิดนึง
6: เรียกยากมากเลย
5: MMRTG
6: MMRTG ก็นั่นแหละ
5: ครับ
6: ก็ยากเพราะว่าคุณสต็อกไม่ได้คุณสต็อกของชิ้นนี้ไม่ได้คุณเปิดโรงงานแล้วคุณต้องรันให้เสร็จแล้วรันเสร็จแล้วคุณต้องคาดการณ์ไว้10ปีข้างหน้าคุณจะใช้เท่าไหร
5: ่
6: เพื่อที่จะเปิดโรงงานอีกทีใน10ปีข้างหน้าแบบนี
5: ้
6: ผมรู้สึกว่ามันเป็นการทำงานที่ยากยิ่งกว่าบริษัทบรันดีนั่งทำบรันดี10ปีอะไรอย่างเงี้ยครับ
5: จริงฮะ
6: อ่าฮะมันเป็นการคาดการณ์อนาคตที่ยากแต่ทีนี้เราก็เห็นแล้วแหละครับว่าจริงๆโครงการหลายๆโครงการเช่นโครงการจูโน่เนี่ยก็ใช้ตัวโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ
5: ่หรือแม้กระทั่งยูโรปาคลิปเปอร์
6: ยูโรปาคลิปเปอร์เหมือนกันก็ใช้โซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่หลายๆทุกโครงการเลยดีกว่
5: าที่ทำได้ก็จะไม่โดนข้อจำกัดแต่ไอ้ Dragonfly นี่มันมีข้อจำกัดแน่ๆเพราะว่ามันต้องไปอยู่ไททันเนาะแล้วโหไททันมันไกลจากดวงอาทิตย์มากไม่พอแถมยังมีบรรยากาศอีกก็ต้อง RTG แล้วล่ะก็ไม่มีตัวเลือก New Horizon อย่างเงี้ยก็ไม่มีตัวเลือกไม่มีทางเลือก
6: มันจะใช้โซลาร์เซลล์ขนาดกี่เมตร1ตารางกิโลเมตร
5: ใช่
6: เพื่อส่งไปพลูโต
5: ครับ
6: แล้วอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเมคเซนส์เนาะดังนั้นเราเลยต้องเลือกใช้ตัว RTG เนาะ
5: ครับ
6: แต่ทีนี
5: ้มันกลับมาม
6: ันกลับมาพอรัฐบาลของทรัมป
5: ์ครับ
6: ผมชอบวิธีคิดนี้มากเลยที่ว่าเมื่อคุณสู้ใครสักคนหนึ่งไม่ได้วิธีแก้คือต้องเปลี่ยนเกม
5: ครับ
6: คือถามว่าตอนนี้ใครถามว่าตอนนี้โลกละกันทั้งโลกเลยเนี่ยใครเป็นผู้นำด้านพลังงานสีเขียวพลังงานทดแทน
5: ยุโรปเหรอ
6: ไม่ใช่
5: อเมริกา
6: จีนจ
5: ี
6: นคือผู้นำพลังงานทดแทนของโลก
5: ครับ
6: จีนมีการผลิตทั้งกังหันลม
5: เออใช่อันนี้
6: เขื่อน
5: ถูก
6: แล้วก็แผงโซลาร์เซลล
5: ์ครับ
6: เยอะที่สุดในโลก
5: และโรงไฟฟ้ารูปแบบต่าง
6: ๆถูกต้องเขามีโรงไฟฟ้ารูปแบบต่างๆเยอะมากทั้งพลังงานนิวเคลียร์พลังงานสีเขียวพลังงานถ่านหินอะไรอย่างนี้เยอะมากเต็มไปหมดเลยหรือเขื่อนก็เขื่อนที่ใหญ่สุดในโลกอยู่ที่ไหนครับ
5: จีนฮะ
6: อยู่ที่จีนเห็นไหมดังนั้นพูดกันตรงๆก็คือตอนนี้จีนคือผู้นำด้านพลังงานทดแทนถามว่าสิ่งที่ทรัมป์ขึ้นมาหลังจากที่ทรัมป์ขึ้นมาอันดับแรกสิ่งที่ทรัมป์ทำคืออะไรการอนุมัติโรงงานถ่านหินในสหรัฐเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันคือเกมทางการเมืองที่ทรัมป์มองว่าถ้าในเมื่อเราไม่สามารถที่จะเดินเกมอย่างเป็นอิสระและชนะจีนได้ก็คือเดินเกมด้านพลังงานทดแทนสู้จีนได้ดังนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือก็ต้องเปลี่ยนเกมทำไงก็ได้ให้ตัวเองสามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นผู้นำเป
5: ็
6: นคนที่ชนะในเกมนั้นได้ที่เขาสร้างขึ้นมาเองถ่านหินก็เลยเป็นตัวเลือกที่ทรัมป์หยิบขึ้นมาเพื่อที่จะคานอำนาจจากตัวพลังงานสีเขียว
5: เข้าใจแล้วมันคือเหมือนกับว่าช่วงชิงอะช่วงชิงว่าของใครดีกว่ากันถ้าเธอมีอันนี้ฉันก็จะมีอันนี
6: ้
5: เราจะได้ไม่ต้องแข่งกันแต่ฉันก็จะบอกว่าของฉันเนี่ยดีกว่า
6: อ
5: ันนี้คือเกมที่สหรัฐใช้ในด้านต่างๆมาโดยตลอดในทางเศรษฐกิจ
6: ซึ่งถามว่าดีกับโลกไหมเอาแค่ถ่านหินก็ได
5: ้
6: ก็ไม่ดีกับโลกอยู่แล้วถูกไหมครับการจะอยู่ๆมาบอกว่าเปิดโรงงานถ่านหินเพราะว่าอย่างที่รู้กันคือถ้าสมมติเราเปิดโรงงานสักโรงงานนึงเราไม่ได้เปิดแค่วันเดียวถูกไหมครับเราต้องเปิดอย่างน้อย10ปีเพื่อให้มันคุ้มค่าและสร้างกำไรได้ถูกไหมครับ
5: แต่ว่าเรากำลังชี้ทางว่าโลกมันจะต้องไปในทางนี
6: ้เขาอยากชนะด้วยวิธีการของเขาแบบนี้อ่ะทีนี้กลับมานิวเคลียร์นิวเคลียร์ก็คือหนึ่งในทางเลือกที่ทรัมป์บอกว่าถ้าคุณอยากให้มันดีกับโลกผมก็ทำให้ได้แต่เราจะไม่ใช้พลังงานสีเขียวแบบนั้นนะเราใช้นิวเคลียร์เพราะว่านิวเคลียร์มันก็ไม่ได้ปล่อยอะไรนี่นาทรัมป์อาจจะพูดอย่างนี้ว่าก็ไม่ได้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นี่นาก็ไปต้มน้ำปัดกังหันเจเนเรเตอร์แล้วก็มีน้ำออกมาเท่านั้นเองซึ่งก็ดีครับคุณทรัมป์เพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าเราอยากได้พลังงานที่ซัสเทนผลิตได้เรื่อยๆอยากเดินเครื่องใหม่ก็เดินและสามารถทำงานได้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องพลังงานไหมถูกเราอยากได้อย่างนั้นดังนั้นก่อนหน้านี้ทั้งถ่านหินและน้ำมันที่เราใช้กันมาตลอดอ่ะมันถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถเดินได้ตลอดเวลาแล้วไม่ต้องมานั่งคิดถึงว่าลมฟ้าอากาศเป็นยังไง
5: อ๋อใช่ใช่
6: ถูกไหม
5: เพื่อลดปัจจัยภายนอกให้ได้มากที่สุดครับ
6: ดังนั้นถามว่าตอนนี้สิ่งที่จะมาทำงานได้เหมือนกับน้ำมันหรือถ่านหินเนี่ยคืออะไรก็คือนิวเคลียร์อย่างเดียวถูกไหมครับดังนั้นตอนนี้ก็เลยเป็นแค่นิวเคลียร์คือทางออกของสหรัฐในเวลานี้ที่จะแข่งกับจีนได้แล้วก็เป็นผู้นำได้เพราะเอาง่ายๆตอนนี้เทคของตัวนิวเคลียร์จีนอ่ะก็สู้สหรัฐไม่ได้เลยไม่ถึงทีเดียวสู้สหรัฐไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับก็เลยเกิดเป็นแนวคิดของทรัมป์ขึ้นมาว่างั้นเราจะให้อเมริกันเกรทอะเกนทั้งในด้านอวกาศและด้านพลังงานดังนั้นถ้าเกิดด้านพลังงานเราจะใช้นิวเคลียร์อวกาศก็ต้องใช้นิวเคลียร
5: ์เป็นเชิงสัญลักษณ์เหมือนกันนะเข้าใจละ
6: ซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่เราเห็นกันละกันครับว่าน
5: าซา
6: ก็ต้องเล่นเกมด้วยเหมือนกัน
5: ประกาศนะซึ่งประกาศมาเมื่อไม่นานนี้เองเนาะมาพร้อมกับโครงการMoon Base นั่นแหละแล้วก็เหมือนกับมีการรีเฟรชแนวคิดด้านอวกาศใหม่เขาก็บอกว่าเขาจะมีการทำยานนิวเคลียร์ลำแรกเดินทางไปยังดาวอังคารนะชื่อยานตั้งมาเรียบร้อยนะฮะชื่อว่า SR-1 Freedom
6: Space Reactor 1 Freedom ชื่อเท่มากเลย
5: ชื่อเท่อะมันดูเหมือนแบบเป็นยานรบเลยเนาะ
6: เป็นยานรบ
5: แล้วตั้งเป้าว่าจะไปปี2028ก็คือเร็วๆนี้เท่านั้นเอง
6: ซึ่งถามว่าอ่ะผมพูดถึงตัว SR-1 Freedom ก่อนแล้วกัน
5: ครับ
6: จริงๆ SR-1 Freedom มันเกิดขึ้นจากการที่โครงการ Artemis ตัวอะไรนะ
5: ลูน่าเกตเวย์สถานีอวกาศลูน่าเกตเวย์
6: ใช่ตัวสถานีอวกาศลูน่าเกตเวย์อ่ะมันถูกยกเลิกไปใช่ไหมครับแล้วเขาต้องย่อยอุปกรณ์ต่างๆซึ่งไอ้ตัวเครื่องยนต์ไอออนอ่ะของเขาอ่ะมันต้องถูกย่อยด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้เขาบอกว่างั้นเราก็เอาตัวเครื่องยนต์นั้นอ่ะมาใส่ในเครื่องนี้เลยแล้วเราก็ตัดตัวเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร
5: ์
6: ใส่เข้าไป
5: ดังนั้นถ้าเราไปดูหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นมีโมดูลคล้ายๆกับโมดูลของลูน่าเกตเวย์ซึ่งมันคือโมดูลเดียวกันนะฮะก็คือเป็นเครื่องยนต์อิเล็กทริกพาวเวอร์ชันคือไอ้แนวคิดแบบเนี้ยมันไม่เหมือนกับในยุคก่อนที่เวลาเราพูดว่าเครื่องยนต์นิวเคลียร์เราจะนึกถึงการระเบิดต้มตามแต่จริงๆอันเนี้ยมันคือการเอาไฟฟ้าจากเตาปฏิกรณ์น่ะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เรามีอยู่แล้วเนาะยังไม่ได้ต้องผลิตอะไรใหม่มาประกอบร่างกับอิเล็กทริกพาวเวอร์ชันซึ่งแต่แรกเริ่มเดิมทีจะใช้แค่พลังงานจากแผงโซลาร์อาร์เรย์ซึ่งเอาจริงมันก็เพียงพอมาก
6: ๆ
5: ต่อให้คุณจะบอกว่าไปดาวอังคารก็แล้วแต่เนี้ยคือพี่ทรัมป์แกอยากโชว์ว่าฉันทำได้นะ NASA ก็อยากโชว์ว่าทำได้นะ
6: จริงๆมันควรจะทำได้มาตั้งนานแล้ว
5: มันควรจะทำได้มาตั้งนาน
6: แค่เรามีประเด็นทางการเมืองหลายๆอย่างมีท่าทีทางการเมืองหลายอย่างที่มันทำไม่ได้แล้วก็อีกเรื่องคือเรื่องงบประมาณนั่นแหละแต่ถามว่าพอตอนนี้บอกว่าจะทำก็ดูต้องทำให้ได
5: ้
6: นะครับ
5: แล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดาวอังคารดีก็เอาบรรทุกโดรนไปเยอะๆละกันแล้วก็เอาไปโปรยบนดาวอังคารก็เป็นภารกิจที่มีความตัดแปะสูงเนาะก็หยิบเอานู้นมาบ้างอันนี้มาบ้างแต่สุดท้ายแล้วปลายทางก็คือเขาอยากให้มันเกิดแหละ
6: เขาอยากทดลองเทคโนโลยีตัวนิวเคลียร์เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์สำหรับขนส่งยานอวกาศให้มันเกิดขึ้น
5: ครับ
6: แล้วก็ใช้เครื่องยนต์ตัวอิเล็กทริกพาวเวอร์ชัน
5: ครับ
6: ให้มันเกิดขึ้นจริงซึ่งหลายๆคนก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราใช้อิเล็กทริกพาวเวอร์ชันเนี่ยมันต้องเร็วแน่เลยอ่ะต้องไปถึงดาวอังคารในแบบ1เดือนนี่แหละ
5: ไม่ใช่มันก็คือค่อยๆไต่ไปเหมือนกับเครื่องยนต์ไอออนทั่วไปที่เราเห็นกันไม่ว่าจะเป็นภารกิจอย่าง
6: ไซคี
5: ใช่มั้ยหรือว่ายานดอนอะไรเงี้ยซึ่งอเมริกาก็ใช้กันมาสักพักนึงแล้ว
6: ประเด็นคืออะไรรู้มั้ย
5: ครับ
6: ตัว SR 1เนี่ยผมนั่งดูตัวแผนของมันละแผนมันซับซ้อนมาก
5: ครับ
6: และระยะเวลาในการเดินทางไปเนี่ยคือ2ปีถึงจะย่นยานลงได้
5: จากปกตินี่คือ6เดือน
6: 6เดือนถึงครับคืออย่างแรกคือตัวยานมันหนักครับอย่างที่2คือเขาต้องการปล่อยตั้งแต่โลว์ออร์บิทอ่ะให้มันไต่ไปเรื่อยๆของมัน
5: อ๋อ
6: ไต่แล้วก็ไปถึงดาวอังคารให้ได้ซึ่งแน่นอนระยะเวลามันนานอยู่แล้วแล้วคุณต้องเทสมันคือเทคโนโลยีดีมอนสเตรชันนะครับแล้วมันต้องเทสอีกเยอะมากๆเลยเช่นแบบเทสว่าโอ้มันรันได้ไหมอ่ะแล้วเราก็หยุดพักไปสักเดือนนึงรันอีกรอบนึงได้ไหมอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเทสดีมอนซึ่งก็จะเป็นสภาพอย่างนี
5: ้แต่ถ้าทำได้มันก็จะเป็นการประหยัดเชื้อเพลิงหรือว่า fuel efficiency ที่สูงมาก
6: ตอบยากเรื่องนี
5: ้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากได้อะไร
6: ผมว่ามันอยู่ที่โจทย์ดีกว่า
5: เออโจทย์
6: คุณได้ KPI คืออะไร KPI คุณสมมติว่าคือทำไงก็ได้ให้ตัวเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เราไปถึงดาวอังคารได้มันก็KPI คืออย่างนั้นการไปถึงช้าก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอย่างเงี้ย
5: ผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าทำไมเขาต้องเอาไอ้ตัวเตายื่นออกมา
6: อยู่ห่างไงเพราะว่าอย่างแรกมันร้อน
5: ครับ
6: อย่างที่สองคือเราป้องกันเรดิเอชันดังนั้นการที่เราให้เมนคอมพิวเตอร์บัสคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามที่มันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ามันอยู่ห่างจากเตาปฏิกรณ์มันคือ
5: หนึ่ง
6: ต
5: ้องแล้ว
6: โอ้อะเอาง่ายๆคุณรู้ไหมว่าคอมพิวเตอร์ทุกอันที่ใช้ในเตาในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร
5: ์ครับ
6: ถ้ามันอยู่ใกล้เตาเนี่ยมันต้องถูกห่อชิวหนามากเลยนะแล้วคอมพวกนี้มันจะต้องต่อไฟเบอร
5: ์ครับ
6: คุณจะไม่สามารถที่จะแบบว่าใช้ Wi-Fi ได้เพราะว่าตัวเรดิเอชันน่ะมันไปรบกวนใช่มั้ยครับ แล้วก็ต้องเป็นแรมแบบ ECC memory ทั้งหมดเลยแล้วต้องมีการป้องกันฟิปอย่างดีเพราะว่าอันตรายจากตัวเรดิเอชันมันเยอะ
5: ก็คือเราไม่อยากให้อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์เนี่ยมันมาอยู่ใกล้ๆของสำคัญอยู่แล้วมันก็เลยเกิดเป็นมีมนึงขึ้นมาที่ฝรั่งเศสไปสร้างโรงไฟฟ้าในติ่งที่ยื่นออกไปจากประเทศตัวเอง
6: โอเคอ
5: ันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ดีเราจะใส่ภาพไปให้ว่าทำไมเตานิวเคลียร์ถึงได้ต้องเอาไปไว้ไกล
6: ๆต้องไปอยู่แบบตรงเบลเยียมเนาะ
5: ครับ
6: โอเค
5: ก็สุดท้ายแล้วแนวคลิปเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับนิวเคลียร์ในยุคแรกๆที่เราบอกว่าเอามาจุดระเบิดตูมตามอันนั้นอะยังไม่ได้เกิดอันเร็ววันแต่ว่ามันคือการเอานิวเคลียร์มาใช้เป็นพลังงานให้กับเครื่องยนต์แบบอิเล็กทริกพาวเวอร์ชันเราเรียกว่า NEP หรือว่านิวเคลียร์อิเล็กทริกพาวเวอร์ชันนะส่วนไอ้แบบที่ จุดระเบิดตุ้มตามแล้วเป็นเครื่องยนต์น่ะที่ณวันนี้ยังไม่มีใครทำได้นะก็คือนิวเคลียร์เทอร์โมโพรพัลชั่นก็ยังเป็นสิ่งที่แตกต่างกันอยู่แต่ก็น่าสนใจมากที่แนวคิดเรื่องนิวเคลียร์มันกลับมากับอวกาศอีกครั้งนึงต้องดูกันต่อไปแล้วกันว่าสหรัฐอเมริกาจะมีทิศทางเราเห็นชัดแล้วล่ะว่าปี2028นะฮะซึ่งก็2ปีข้างหน้าเราน่าจะได้เห็นยานนิวเคลียร์ลำแรกไปยังดาวอังคารแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อมนุษย์เราเนาะมีการไปตั้งฐานบนดวงจันทร์ทำมูนเบสอันนี้ผมว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับอวกาศน่าจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
6: ครับ
5: ใครที่สนใจก็ไปเล่าเรียนไว้ละกันเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ผมว่ายังไงก็มา
6: คืองี้ดีกว่าผมเล่าเร็วๆละกันก็คือก่อนหน้านี้คนจะถามว่าจบนิวเคลียร์ทำอะไร
5: เออทำระเบิด
6: ทำระเบิดหรือเคยมันถูกทำระเบิดหรือเอาไปเป็นอะไรแบบนิวเคลียร์สันติในประเทศไทยอย่างนี้เหรอคือจริงๆแล้วผมมองว่านิวเคลียร์เข้ามาแน่นอนเพราะความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นครับแล้วนิวเคลียร์เป็นทางเลือกเดียวที่ดีกับโลกแล้วก็ซัสเทนในด้านของการแบบเป็นพลังงานนะ
5: ครับก็เป็นตอนที่เรามาพูดถึงเรื่องพลังงานนิวเคลียร์กับอวกาศกันนะครับติดตามพวกเราได้ครับผ่านทางรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็บน YouTube ของ Thai PBS Podcast แล้วก็เว็บไซต์ thaipbspodcast.com ด้วยนะครับตอนนี้ผมตั้นนัทนนท์ดวงสุขเนินครับ
6: ผมอิงค์เจรศิลป์อัศวกุลครับ
5: ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เปิดแผนบริหารน้ำระยะยาวลดแรงกดดันกรุงเทพมหานครเนื่องจากการรับมือเฉพาะหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำยังเป็นอีกแนวทางสำคัญโดยมีโครงการที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาได้แก่ 1. ทางผันน้ำชัยนาทป่าสักลงสู่อ่าวไทยแนวทางนี้มุ่งเพิ่มทางเลือกในการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักและน้ำเหนือให้ระบายออกสู่ทะเลได้โดยไม่ต้องผ่านกรุงเทพมหานครทั้งหมดโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิศักดิ์มองว่าหากมีเส้นทางผันน้ำดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ต้องไหลผ่านพื้นที่กรุงเทพและบรรเทาแรงกดดันต่อระบบป้องกันน้ำท่วมในเขตเมืองได้ 2. ปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกอีกแนวทางคือการปรับปรุงคลองชลประทานและอาคารระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยสามารถช่วยได้ทั้งน้ำเหนือที่ต้องจัดเส้นทางระบายน้ำและน้ำฝนที่สะสมในพื้นที่ลุ่มต่ำของกรุงเทพฝั่งตะวันออกและจังหวัดสมุทรปราการเช่นลาดกระบังและบางบ่อทั้งนี้จัดการน้ำจำเป็นต้องแยกให้ชัดระหว่างน้ำเหนือกับน้ำฝนเพราะเป็นน้ำคนละประเภทและต้องใช้โครงการพื้นฐานรองรับแตกต่างกันการเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำฝั่งตะวันออกจึงอาจช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เมืองได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทดแทนมาตรการป้องกันน้ำเหนือได้ทั้งหมดจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399

0: เตรียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
3: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: เรื่องนี้มีคำตอบ
1: กับกรมส่งเสริมการเกษตร
0: ช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศซึ่งในช่วงนี้กำลังประสบปัญหาด้านการนำเข้าอาจทำให้ปุ๋ยเคมีมีราคาสูงและหาซื้อยากมากขึ้นเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ใช้ปุ๋ยก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะถ้าพืชได้รับปุ๋ยหรือธาตุอาหารที่ไม่เพียงพอแล้วจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตผลผลิตลดลงไม่ได้คุณภาพและขายไม่ได้ราคาในที่สุดดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยลดและบรรเทาปัญหาเราจำเป็นต้องหันมาใส่ใจเรื่องการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1: ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชมีอะไรบ้างคะ
0: ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชมี3กลุ่มกลุ่มที่1ธาตุอาหารหลัก3ธาตุเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมากๆแต่ในดินมักจะขาดจึงต้องเติมในรูปแบบของปุ๋ยได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมหรือ NPK ที่เราเรียกกันกลุ่มที่2ธาตุอาหารรองมี3ธาตุพืชจะต้องการมากแต่น้อยกว่าธาตุอาหารหลักประกอบด้วยแคลเซียมกัมมันถันและแมกนีเซียมส่วนกลุ่มที่3คือธาตุอาหารเสริมมี7ธาตุด้วยกันพืชต้องการในปริมาณที่น้อยแต่ก็ขาดไม่ได้ได้แก่ทองแดงโบรอนสังกะสีเหล็กแมงกานีสโมลิบดีนัมและคลอรีนหากพืชเนี่ยขาดธาตุอาหารใดธาตุอาหารหนึ่งไปก็จะแสดงอาการผิดปกติให้เห็นตามลักษณะอาการการขาดธ

0: ธาตุอาหารแต่ละชนิดและธาตุนั้นจะเป็นตัวกำหนดการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืชอีกด้วย
1: แล้วอย่างนี้การให้ปุ๋ยแต่ละประเภทมีความสำคัญหรือแตกต่างกันอย่างไร
0: แน่นอนแตกต่างกันการให้ปุ๋ยเคมีเป็นการเพิ่มเติมธาตุอาหารที่ขาดแคลนในดินในปริมาณที่เหมาะสมตามความต้องการของพืชช่วยให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีอีกด้วยแต่การให้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นการใส่ปุ๋ยที่ได้จากวัสดุอินทรีย์ที่ถูกย่อยสลายสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์ลงไปในดินเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินปรับโครงสร้างดินปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินและให้ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างครบถ้วนแต่ในปริมาณที่น้อยกว่าปุ๋ยเคมีนะครับส่วนการให้ปุ๋ยชีวภาพเป็นการเพิ่มเติมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ลงไปในดินเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินหรือเปลี่ยนรูปของธาตุอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ต่อพืชมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: รู้จักปุ๋ยไปแล้วปุ๋ยเคมีใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดล่ะคะ
0: มีหลักเกณฑ์การใส่ปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภาพเรียกว่าหลัก4ถูกได้แก่ถูกชนิดหรือถูกสูตรคือการใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มเติมธาตุอาหารที่พืชต้องการแต่ในดินขาดแคลนซึ่งประเมินได้จากการวิเคราะห์ดินถูกอัตราพิจารณาการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มเติมธาตุอาหารในดินให้แก่พืชในอัตราพอเหมาะสอดคล้องกับความอุดมสมบูรณ์ของดินตามผลการวิเคราะห์ดินไม่มากหรือน้อยเกินไปเพื่อจะได้ผลตอบแทนสูงสุดนั่นเองถูกเวลาโดยการให้ปุ๋ยในจังหวะเวลาที่ถูกต้องกันในแต่ละช่วงระยะการเจริญเติบโตของพืชซึ่งพืชจะต้องการธาตุอาหารที่แตกต่างกันถูกวิธีใส่ปุ๋ยในบริเวณที่ถูกต้องและวิธีการในการใส่ที่ถูกต้องพืชจะสามารถนำธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุดรวมทั้งมีวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำที่ดีเพื่อลดการสูญเสียปุ๋ยอีกด้วย
1: แล้วการวิเคราะห์ดินก่อนปลูกพืชนั้นมีความสำคัญหรือว่าจำเป็นไหม
0: การตรวจวิเคราะห์ดินเป็นการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินและความสามารถของดินในการที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาให้พืชได้ใช้ประโยชน์เพื่อให้เราเนี่ยมีแนวทางในการปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมถ้าเราใช้ปุ๋ยเท่าที่จำเป็นพอดีกับความต้องการของพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดินเราก็จะสามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกสูตรและถูกอัตราลดผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยที่ไม่ถูกต้องหรือใช้ปุ๋ยที่มากเกินไปและช่วยลดปริมาณและต้นทุนในส่วนของปุ๋ยเคมีลงได้อีกด้วย
1: เมื่อทราบผลการวิเคราะห์ดินแล้วจะใช้ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินอย่างไรได้บ้างล่ะ
0: เมื่อวิเคราะห์ดินแล้วสามารถใช้ปุ๋ยได้2ทางเลือกทางเลือกที่1ก็คือใช้ปุ๋ยเคมีสูตรสำเร็จที่ให้ธาตุอาหาร NPK ที่ใกล้เคียงกับคำแนะนำตามค่าวิเคราะห์ดินและแนวทางที่2ผสมปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำใช้เองโดยนำแม่ปุ๋ยเนี่ยมาผสมตามคำแนะนำที่ได้รับจากการวิเคราะห์ดินนั่นเองครับ
1: เคยได้ยินว่ามีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหรือสดปช.มันคืออะไรอยากรู้จักจังเลย
0: กรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยได้จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหรือสดปช882ศูนย์ทุกอำเภอทั่วประเทศสดปชเนี่ยมีการบริหารจัดการโดยเกษตรกรและมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเกษตรตำบลเป็นพี่เลี้ยงให้ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดินและก็ปุ๋ยรวมทั้งการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัดไปสู่ชุมชนเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยมีความรู้ในการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและสามารถลดต้นทุนการผลิตได้แน่นอนการให้บริการของสดปช.มีดังนี้ครับ1เลยความรู้เรื่องดินและปุ๋ย2ให้คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น3ตรวจวิเคราะห์ดินแบบรวดเร็วหรือซอยเทสคิด4บริการช่วยจัดหาปุ๋ยคุณภาพดีและ5บริการผสมปุ๋ยให้เกษตรกรหากไม่รู้ว่าสดปช.ในพื้นที่ของท่านตั้งอยู่ที่ไหนแล้วก็ติดต่อสอบถามไปได้เลยที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน
1: สนับสนุนคำตอบโดย
0: กรมส่งเสริมการเกษตร

ึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องพี่ไม่เคยนิ่งหน้าน้องไม่น่าใจดำใจดำต่อไปนี้อกพี่ก็คงกลัดน้องเฝ้าแต่มองฟ้าฟ้าเมื่อฝนพรำหน้าฝนทุกปีอกพี่ระกำ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คปท.เร่งเครื่องรับมือน้ำท่วมสั่งบริษัทประกันเตรียมกำลังคนการสำรวจภัยช่องทางเคลมรองรับความเสียหายหลังน้ำลดพร้อมกำชับจ่ายสินไหมกรณีพิสูจน์ได้ชัดเจนภายใน7วันเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปิดเผยถึงแนวทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับประชาชนและผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมสิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญคือความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินไม่ควรเสี่ยงเข้าไปในพื้นที่ที่น้ำท่วมหรือพื้นที่ยังไม่ปลอดภัยเพียงเพื่อการถ่ายภาพหรือเก็บหลักฐานเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยจึงตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์แจ้งเหตุไปยังบริษัทประกันภัยและเก็บหลักฐานความเสียหายเท่าที่สามารถดำเนินการได้โดยเฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยอาคารหรือทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมให้ตรวจสอบกรมธรรม์ว่ามีความคุ้มครองภัยพิบัติธรรมชาติหรือภัยน้ำท่วมหรือมีวงเงินความคุ้มครองเท่าใดเมื่อสถานการณ์ปลอดภัยแล้วจึงต้องถ่ายภาพหรือวิดีโอให้เห็นทั้งภาพกว้างและรายละเอียดของบริเวณที่ได้รับความเสียหายรวมถึงความเสียหายรายชิ้นเช่นโครงสร้างพื้นผนังเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าและถ่ายให้เห็นระดับน้ำหรือรอยคราบน้ำพร้อมจัดทำรายการทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายไว้จากนั้นแจ้งบริษัทประกันภัยเพื่อให้ผู้สำรวจภัยเข้าตรวจสอบและประเมินความเสียหายสำหรับรถยนต์ถูกน้ำท่วมขอให้ตรวจสอบก่อนว่ากรมธรรม์มีความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมหรือไม่ประกันภัยรถยนต์ประเภท1ให้ความคุ้มครองความเสียหายน้ำท่วมส่วนประกันภัยรถยนต์ประเภท2บวกและ3บวกต้องตรวจสอบว่ามีความคุ้มครองกรณีน้ำท่วมเพิ่มเติมหรือไม่และสิ่งสำคัญคือหากรถถูกน้ำท่วมอย่าเพิ่งสตาร์ทรถเพราะอาจทำให้เครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ภายในรถได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นเมื่อสามารถเข้าถึงรถได้อย่างปลอดภัยควรถ่ายภาพหรือวิดีโอให้เห็นสภาพรถทั้งภายนอกและภายในรวมถึงระดับน้ำหรือรอยคราบน้ำจากนั้นให้แจ้งบริษัทประกันภัยโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลกรมธรรม์และทะเบียนรถสถานที่เกิดเหตุและลักษณะความเสียหายเพื่อให้บริษัทนัดหมายเข้าสำรวจและประเมินความเสียหายจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอบช.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

พระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้วันพระ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรอยสักศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการนายชาตรีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนรวมทั้งได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในขั้นการวิ่งและว่ายน้ำแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากรอยสักบริเวณแผ่นหลังมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจนายชาตรีจึงไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เมื่อประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกปรากฏว่าไม่มีรายชื่อนายชาตรีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกนายชาตรีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับภาพถ่ายรอยสักของนายชาตรีปรากฏว่านายชาตรีมีรอยสักรูปค้างคาวสีดำขนาด 3x3 นิ้วที่บริเวณกลางแผ่นหลังในแนวระดับหัวไหล่และนายชาตรีก็ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อพิสูจน์ว่าในวันตรวจร่างกายและวันสอบสัมภาษณ์รอยสักบริเวณกลางหลังของนายชาตรีได้ถูกลบจนแลดูไม่น่าเกลียดจึงเชื่อว่าในวันสอบสัมภาษณ์รอยสักดังกล่าวมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจอย่างไรก็ตามหากปรากฏต่อมาภายหลังว่านายชาตรีได้ดำเนินการรักษาหรือแก้ไขจนกระทั่งรอยสักไม่มีสภาพอันเข้าลักษณะต้องห้ามนายชาตรีก็ย่อมมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่เป็นข้าราชการตำรวจตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้ดังนั้นการที่มีมติให้นายชาตรีไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามที่ปรากฏในบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มีคำสั่งยกอุทธรณ์ผลการสอบสัมภาษณ์ของนายชาตรีโดยยืนยันตามความเห็นของอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์คำสั่งดังกล่าวของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตือนประชาชนระวังโรคฉี่หนูพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมขังแนะหากมีไข้ปวดเมื่อยตาแดงและมีประวัติลุยน้ำควรรีบพบแพทย์ทันทีนายแพทย์หฤทธิ์ทองวิทูโกมานอาจารย์หน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าโรคฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียกลุ่มเลปโตสไปร่าซึ่งมักพบในปัสสาวะของสัตว์ฟันแทะเช่นหนูรวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆเช่นวัวควายหมูแพะสุนัขหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงอย่างกระรอกโดยเชื้อสามารถแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ร่างกายคนผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อบุได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมขังหรือพื้นที่ชื้นแฉะจะทำให้เชื้อฉี่หนูปะปนในน้ำและดินหากมีแผลที่เท้าหรือเดินลุยน้ำโดยไม่ป้องกันมีโอกาสติดเชื้อสูงซึ่งผู้ติดเชื้อในระยะแรกอาจมีอาการเพียงเล็กน้อยได้แก่ไข้สูงปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องหลังหรือมีอาการตาแดงซึ่งอาจคล้ายกับไข้หวัดใหญ่หรือไข้เลือดออกแต่หากไม่ได้รับการรักษาโรคสามารถพัฒนาเข้าสู่ระยะรุนแรงได้เช่นตัวเหลืองตาเหลืองไตวายภาวะเลือดออกผิดปกติในปอดโรคฉี่หนูสามารถตรวจวินิจฉัยได้จากการเจาะเลือดหากได้รับการวินิจฉัยแล้วสามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะอาการที่ไม่รุนแรงมักใช้ยารับประทานแต่หากอาการหนักจะต้องรักษาด้วยยาฉีดและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ผู้ที่ลุยน้ำท่วมโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันโดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผลเกษตรกรคนขุดลอกคูคลองคนสวนผู้ที่ทำงานกับสัตว์เช่นสัตวแพทย์พนักงานโรงฆ่าสัตว์และนักท่องเที่ยวที่เล่นกีฬาทางน้ำเดินป่าลุยแม่น้ำหรือน้ำตกทั้งนี้วิธีป้องกันโรคฉี่หนูคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหรือดินในพื้นที่ที่อาจปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์หากจำเป็นต้องลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูทถุงมือและชุดป้องกันปิดแผลให้มิดชิดด้วยวัสดุกันน้ำก่อนลุยน้ำอาบน้ำและล้างร่างกายทันทีหลังสัมผัสน้ำที่ไม่สะอาดกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์หนูเช่นกองขยะเศษอาหารหรือที่รกร้างหากมีไข้ปวดเมื่อยตาแดงและมีประวัติสัมผัสน้ำท่วมหรือน้ำจากแหล่งไม่สะอาดในช่วง 7-14 วันก่อนหน้าควรรีบไปพบแพทย์ไม่ควรปล่อยไว้เพราะโรคนี้อาจลุกลามรุนแรงและเสียชีวิตได้พิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 353 452

0: ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
3: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-6163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนป้องกันตัวเมื่อถูกสัตว์ทำร้ายเอาเธอก็เดินให้มันเร็วๆหน่อยสิตัวเนี้ยมันดุเดี๋ยวมันเกิดหลุดออกมาจากบ้านไล่กัดวิ่งหนีไม่ทันนะเว้ยให้เร็วๆเร็วๆเร็ว
2: ก็ออกมาสิแม่จะตีให้หมอบเลยเอง
1: เฮ้ยหมามีเจ้าของนะไปตีมันเดี๋ยวเจ้าของก็มาเอาเรื่องหรอก
2: เจ้าของอ่ะก็ต้องดูแลดีๆปล่อยให้มันออกมาไล่กัดคนอื่นไม่ได้นะเว้ย
3: ตามกฎหมายแล้วนะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้มีเจตนาทำร้ายทารุณกรรมสัตว์แต่จำเป็นต้องทุบตีหรือทำร้ายสัตว์เพื่อป้องกันตัวถือว่าไม่มีความผิดนะคะแต่การป้องกันตัวเองนั้นจะต้องเริ่มจากเบาไปหาหนักเช่นส่งเสียงดุคูหรือว่าไล่ก่อนถ้าหากสุนัขหลุดออกมาจากบ้านมาไล่กัดเราแบบนี้ถือว่าเจ้าของปล่อยปละละเลยสัตว์เลี้ยงไปทำอันตรายคนอื่นหรือว่าทรัพย์สินของคนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
1: ป้องกันตัวเองน่ะได้แต่เริ่มจากเบาไปหาหนักตามที่กฎหมายเขาบอกได้เองทางที่ดีอ่ะเดินห่างๆแล้วรีบเดินผ่านไปเร็วๆจะได้ไม่เกิดเรื่องวันหลังค่อยบอกเจ้าของเขาแล้วกัน
0: อ่ะหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
4: ้คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกาย

ื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาเรื่อยไปจนถึง16นาฬิกาครับรายการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับผลิตรายการนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์มากๆแล้วก็นำเรื่องราวข้อมูลข่าวสารของคนพิการไม่ว่าจะเป็นพิการประเภทไหนนะครับคนตาบอดคนคือคนพิการทั้ง7ประเภทเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือข่าวสารต่างๆก็นำมาฝากกับท่านผู้ฟังครับซึ่งผมเคยบอกว่าจะเปลี่ยนชื่อรายการดีไหมเพราะว่าเรานำเสนอชื่อรายการว่าเสียงจากคนตาบอดไทยเมื่อก่อนเนี่ยก็จัดรายการทาง AMแล้วก็นำเสนอเรื่องข้อมูลของคนตาบอดของสมาคมคนตาบอดเนี่ยเป็นหลักแต่ตอนนี้มาจัด FM 92.5 ด้วยดีกว่าแล้วก็ให้มีความเป็นมิติของคนพิการทุกประเภทเลยผมก็เลยว่าจะเปลี่ยนชื่อรายการซึ่งเดี๋ยวก็กำลังโหวตกันอยู่ว่ามีคนส่งชื่อรายการมาให้แล้วหรือยังอยากจะให้เราได้เปลี่ยนมาเป็นรายการอะไรส่งมานะครับที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะฮะรายการเสียงจากคนตาบอดไทยเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400ครับก็ส่งมานะแล้วเดี๋ยวจะมีของที่ระลึกส่งให้คุณเดี๋ยวจะย้ำที่อยู่บ่อยๆแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วงที่น้ำท่วมกรุงเทพนะครับ 2-3 วันตอนสักเนี่ยเริ่มจาก26 27 28จนถึง29 30เนี่ยช่วงนั้นนะคุณผู้ฟังครับ 5-6 วันแหละทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่คนตาบอดอยู่เพราะว่าทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้คือเราทราบไงว่ามีครอบครัวคนตาบอดอาศัยอยู่ตรงไหนบ้างอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเขาก็ไม่สามารถที่จะออกมารับของจากหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือได้บางทีออกมาก็อ้าวหมดแล้วหรือไม่กล้าออกมาเพราะว่าน้ำมันสูงนะครับสองจุดเนี่ยอย่างร่มเกล้าเคหะร่มเกล้าแล้วก็แฟลตคลองจันเนี่ยครับคุณผู้ฟังเนี่ยสองที่เนี้ยมีคนตาบอดอาศัยอยู่มากเลยบางคนก็อยู่กับครอบครัวอันเนี้ยก็น่าจะไม่มีปัญหามากครอบครัวนั้นหมายความว่าเขาอาจจะเป็นคนตาบอดแล้วก็มีญาติมีพี่น้องมีคุณพ่อคุณแม่อะไรอยู่เนี่ยเขาก็ดูแลกันได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคนตาบอดที่อยู่กันเป็นครอบครัวเหมือนกันแต่ว่าทั้งสามีและก็ภรรยาเป็นคนตาบอดทั้งคู่บางทีมีลูกเป็นคนตาบอดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้น่าเป็นห่วงซึ่งทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเองก็ลงพื้นที่ตลอดนะครับตั้งแต่27กันยายน28กันยายนแล้วก็29กันยายน3วันเนี่ยช่วงเนี้ย3วันเนี้ยคือน้ำเนี่ยมันยังสูงอยู่ทั้ง2จุดทั้งแฟลตคลองจันแล้วก็ที่เคหะร่มเกล้านะครับบางจุดเนี่ยผมถามเจ้าหน้าที่ของสมาคมเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถลุยไปได้มิดหัวก็มีก็เลยต้องฝากเข้ากล่องรวมถึงถุงยังชีพที่เป็นเอาไว้ช่วยเหลือหรือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยให้เขามีของกินก่อนเนี่ยฝากคนในพื้นที่อย่างกู้ภัยหรือจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยซึ่งเขาก็ทราบอยู่แล้วว่าคนตาบอดอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยก็ฝากไปให้ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่คนในพื้นที่เองเมื่อทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ประสานไปเนี่ยก็ได้ให้การช่วยเหลือด้วยนะครับในที่สุดก็คนตาบอดก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าจริงๆสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเราได้มี Google Form แล้วส่งลิงก์ไปในกรุ๊ปไลน์ต่างๆหรือว่าในโซเชียลที่คนตาบอดได้อยู่เยอะๆเนี่ยได้กรอกนะครับได้รับความเสียหายอะไรเดี๋ยวเราจะช่วยเหลือในหลังจากน้ำลดนี้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราช่วยเหลือเฉพาะหน้าไปนะครับจังหวัดอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับ
จังหวัดที่มีน้ำท่วมอย่างภาคตะวันออกอย่างเงี้ยนะครับปราจีนบุรีสระแก้วนะครับระยองหรือแม้แต่ชลบุรีอะไรเงี้ยก็มีน้ำท่วมเนี่ยนะครับภาคตะวันตกกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนะครับอย่างเนี่ยอย่างที่พระนครศรีอยุธยาด้วยอ่างทองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังแม่กลองคือทุกที่ที่ท่วมเนี่ยทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จะช่วยนะครับให้ได้กลับสู่ส

ที่พระนครศรีอยุธยาด้วยอ่างทองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังแม่กลองคือทุกที่ที่ท่วมเนี่ยทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จะช่วยนะครับให้ได้กลับสู่สภาพ

ยาด้วยอ่างทองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังแม่กลองคือทุกที่ที่ท่วมเนี่ยทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จะช่วยนะครับให้ได้กลับสู่สภาพ

0: มีเรื่องหนึ่งที่จะมาคุยกันก็คือเรื่องของสุขภาพหลายคนพอพูดถึงเรื่องสุขภาพก็จะมองไปถึงทั้งสุขภาพกายหรือสุขภาพใจนะครับสองอย่างนี้ต้องอยู่ให้ได้แบบควบคู่กันไปสุขภาพกายดีสุขภาพใจของเราก็ต้องดีด้วยพูดง่ายๆว่ากินอิ่มนอนหลับนั่นแหละนะครับทุกอย่างดีอะไรมันก็ดีไปหมดเลยแต่ว่าถ้าพูดถึงความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับคนเราเนี่ยสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งมาจากการที่ร่างกายและจิตใจเนี่ยเสียสมดุลคุณผู้ฟังโดยมันมีปัจจัยมาจากสภาพแวดล้อมมลพิษสารเคมีฝุ่นละอองและเชื้อโรคแล้วก็การดำเนินชีวิตประจำวันที่มีความเร่งรีบแข่งขันทำให้เกิดผลต่อจิตใจเช่นความเครียดความวิตกกังวลนอนไม่หลับหรือว่าซึมเศร้าแม้ว่าธรรมชาติร่างกายเราเนี่ยจะมีกลไกแล้วก็เรื่องอะไรที่เป็นธรรมชาติเนี่ยคอยปกป้องแล้วก็รักษาตนเองจากการเจ็บป่วยได้ก็ตามแต่ว่าการรักษาสมดุลกับร่างกายและจิตใจเนี่ยมันน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับที่จะช่วยบรรเทาหรือทุเลาเรื่องการเจ็บป่วยทั้งช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้เซลล์และ อวัยวะภายในร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับสุขภาพกายใจมันต้องคู่กันอย่างที่ผมบอกแต่แรกนะครับถ้าเครียดมากๆหรือพักผ่อนไม่เพียงพอฮอร์โมนความเครียดจะสูงขึ้นการทำงานของระบบฮอร์โมนอื่นๆก็จะกระทบกระเทือนไปด้วยเช่นมีผื่นนะฮะภูมิแพ้ที่ผิวหนังเป็นสิวเรื้อรังท้องอืดอาหารไม่ย่อยท้องผูกท้องเสียนอนไม่หลับตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นแล้วก็อารมณ์ปรวนแปรอ่อนเพลียไม่ทราบสาเหตุบางคนก็อาจจะเกิดอาการซึมเศร้ามีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองอาจจะเตลิดไปถึงการฆ่าตัวตายได้ด้วยคุณผู้ฟังหลายคนพอเกิดอาการเหล่านี้ก็จะรักษาไปตามอาการนะครับโดยการรับประทานยาพอหายแล้วสักพักก็อาจจะเกิดอาการนี้ขึ้นซ้ำๆอีกเมื่อร่างกายเราหายเป็นปกติสมบูรณ์แล้วเนี่ยแต่ว่าจิตใจยังมีปัญหาอยู่ไม่ได้รับการแก้ไขเรื่องความไม่สมดุลก็อาจจะเกิดความเจ็บป่วยขึ้นอีกได้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเราและจิตใจมีความสมดุลกันระบบต่างๆของร่างกายก็กระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมันซ่อมแซมตัวเองได้เป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติก็จะดีขึ้นแล้วก็ป้องกันโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นผมมีวิธีการสร้างสมดุลทางจิตใจและร่างกายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นหลักเนี่ยมีอยู่5ข้อคุณผู้ฟังครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับคุณหมอหลายๆท่านก็รวบรวมข้อมูลเอาไว้ในงานวิจัยชิ้นนี้คุณฟังเริ่มต้นเลยดูเผินๆจาก5วิธีเนี่ยเราทำได้กันทุกคนเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากมันออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพราะจะช่วยให้หัวใจและปอดแข็งแรงเลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นช่วยลดคอเลสเตอรอลนะครับโอกาสเส้นเลือดอุดตันก็ลดลงส่งผลดีต่อระบบการย่อยแล้วก็การขับถ่ายและที่สำคัญครับก็จะช่วยให้นอนหลับสนิทอีกด้วยคุณผู้ฟังครับนอกจากออกกำลังกายแล้วรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จริงๆเรื่องนี้ผมคุยเป็นประจำเนาะในรายการของเราแต่ว่าเนื้อหาอาจจะต่างกันบ้างนะครับก็มันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องย้ำกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และจำเป็นต่อร่างกายคือดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับไม่ควรทานอาหารที่เป็นกรดหรือด่างมากจนเกินไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายและอวัยวะภายในมีความร้อนอาหารที่มีฤทธิ์เย็นจะช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายได้คุณผู้ฟังครับมีอะไรบ้างล่ะยกตัวอย่างเช่นผักบุ้งตำลึงผักหวานแตงกวาฟักและหัวปลีส่วนผลไม้ก็ควรจะเป็นมังคุดมะยมนะฮะแตงโมแตงไทยกล้วยน้ำว้าแก้วมังกรกระท้อนแอปเปิ้ล น้ำมะพร้าวและลูกพลุนเป็นต้นคุณผู้ฟังครับโอ้ฟังแล้วก็อยากทานผลไม้ขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะอ่ะต่อมาสุขภาพกายใจอีกเรื่องนึงก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะนอกจากการนอนหลับไม่ดีแล้วโอ้ร่างกายเรามันก็จะเจออะไรไปเยอะแยะเลยนะออกกำลังกายแล้วอาหารแล้วต้องมาพักผ่อนบ้างพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยเพราะว่าการอดนอนทำให้การเผาผลาญร่างกายไม่ดีฮอร์โมนทำงานผิดปกติเกิดการติดขัดของในตาท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่ามันจะส่งผลต่อด้านอารมณ์ของเราแล้วก็จิตใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับส่วนเรื่องของการเสริมสร้างจิตใจให้แข็งแรงอันนี้เราต้องฝึกทักษะการผ่อนคลายดูแลจิตใจเพื่อรับมือกับความเครียดอย่างสม่ำเสมอหยุดคิดเรื่องเครียดต่างๆแล้วก็หากิจกรรมสร้างสรรค์ทำเช่นฟังเพลงดูหนังเล่นกีฬาท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวนะครับอันนี้ต่อมาสุดท้ายคอยสังเกตดูแลเอาใจใส่ตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจว่าตอนนี้อยู่ในภาวะสมดุลหรือไม่ทำอะไรเกินหรือขาดไปบ้างให้ฟังเสียงของร่างกายและจิตใจฟังยังไงล่ะก็เดี๋ยวมันก็จะฟ้องเองคุณผู้ฟังครับร่างกายเรามันอะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินไปก็จะฟ้องเองนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเราควรปรับตัวเองเพื่อให้ร่างกายจิตใจอยู่ในสภาวะสมดุลอย่างไรคุณผู้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะร่างกายจิตใจนะครับคือกายใจนั่นแหละมันก็ต้องมาคู่กันอีกเรื่องนึงก่อนพักเรื่องความโกรธบ้างคนเรามีความโกรธกันทุกคนจะโกรธมากโกรธน้อยวันนี้เจอเรื่องน่าโกรธมากอ่ะก็โกรธไปไม่เป็นไรแต่ว่าการแสดงออกหรือว่าการทำให้มันคนอื่นได้เห็นได้รู้บางทีถ้ามากเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันคุณผู้ฟังเทคนิคการดูแลความโกรธนะมาดูกันนะครับว่าเราจะดูแลความโกรธได้อย่างไรอารมณ์โกรธแน่นอนสำคัญมากเราต้องรับรู้เลยว่าอันนี้มันไม่ชอบมาพากลละหรืออันตรายที่เกิดขึ้นกับเราบ้างละอะไรบ้างละอย่างสมมติผู้หญิงที่ถูกล่วงเกินจากผู้ชายอาจจะเป็นคำพูดหรือการจับเนื้อต้องตัวก็จะโกรธแล้วก็หาวิธีหลบเลี่ยงออกจากสถานการณ์นั้นอันนี้คือยกตัวอย่างง่ายๆนะครับหรือว่าอาจจะมีการต่อว่าแล้วแต่วิธีของแต่ละคนเพื่อที่จะให้หายโกรธหรือว่าเรียกว่าทำความโกรธให้หายไปเพราะฉะนั้นการมีชีวิตคู่ที่ไม่น่าเบื่อและสุขใจสองฝ่ายต้องสุขทั้งสองฝ่ายนะชีวิตสมรสก็เนี่ยมันก็ต้องเห็นพ้องต้องกันทุกอย่างไงเออแล้วมันเกี่ยวกับความโกรธได้ยังไงเกี่ยวสิถ้าเกิดว่ามันไม่เห็นพ้องต้องกันทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวอารมณ์โกรธมันก็จะมานะครับคุณผู้ฟังถ้าเราไม่ดูแลจัดการความโกรธที่เกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราบ้างนะครับคุณผู้ฟังถ้าเราไม่จัดการความโกรธความโกรธมีแนวโน้มแสดงออกได้แบบก้าวร้าวต่อตนเองก้าวร้าวต่อผู้อื่นนะครับความโกรธมักไปแสดงออกที่ไปทำร้ายตนเองได้ถ้าเราไม่ยอมรับความโกรธที่เกิดขึ้นอาจจะไปทำร้ายคนอื่นก็ได้ด้วยนะครับความโกรธมันก็ไม่หายไปไหนหรอกแล้วมันก็กลับมาเป็นเรื่องของความก้าวร้าวของตัวเองได้นะยังไม่พอใจเจ้านายอย่างเงี้ยอาจจะมาแสดงพฤติกรรมอะไรที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็โอ้มันเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเราแล้วก็คนอื่นด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับแต่ถ้าก้าวร้าวกับผู้อื่นมีผลให้สูญเสียความสัมพันธ์เสียภาพพจน์หรือเสียชื่อเสียงขาดความน่าเชื่อถือหรือหากรุนแรงมากเกิดทำร้ายกันก็เสื่อมเสียทั้งร่างกายและทรัพย์สินได้อันนี้มันก็เกิดจากความโกรธด้วยเช่นเดียวกันความโกรธเนี่ยมีผู้รู้เขียนไว้ได้เยอะนะแต่ว่าสภาพสังคมปัจจุบันมันอาจจะมีความกระตุ้นให้เกิดความโกรธได้ง่ายไม่ต้องอธิบายกันยาวเพราะว่าทุกคนก็มีความโกรธละพอโกรธแล้วระบายด้วยอะไรล่ะขว้างปาสิ่งของอันนี้มันก็ไม่ดีทำร้ายตัวเองเนี่ยยิ่งไม่ดีใหญ่ไปผ่านโกรธคนอื่นอ่ะมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือการมีอารมณ์โกรธเนี่ยจึงไม่ใช่ปัญหา ควบคุมจัดการต่างหากที่เกิดปัญหาสมองส่วนของอารมณ์และการจัดการอารมณ์มันอยู่ละส่วนกันทำร่วมกันได้การฝึกฝนการควบคุมการโกรธก็อยู่ภายใต้การควบคุมของเราเองนั่นเองนะครับคือเราแหละต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาต้องไม่ไปพานหาเรื่องคนอื่นนะถ้าโกรธแล้วก็เก็บตัวอยู่คนเดียวแต่ว่าอย่าไปทำร้ายตนเองนะครับเราต้องยอมรับความโกรธที่เกิดขึ้นในตนเองการยอมรับทำให้ความโกรธลดลงต้องลองทำกันดูนะครับถ้าโทษนู่นโทษนี่โทษสิ่งแวดล้อมแน่นอนว่ามีปัจจัยต่างๆที่ทำให้โกรธแต่ว่าเราอาจจะมีประสบการณ์ว่ายิ่งหาคนมารับผิดชอบในความรู้สึกของเราเนี่ยความโกรธก็ยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยเช่นโกรธมากๆเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวมีคนมาจัดการความโกรธของเราเนี่ยทุกอย่างก็จะดีขึ้นเช่นมีคนมาง้อมีคนมาให้อนุญาตให้อันนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อไปก็จะโกรธอีกอะไรประมาณนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับก็สุดท้ายคือถ้าเราพอโกรธปุ๊บเราก็ต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกของคุณเองอะไรที่เรารู้สึกเป็นเจ้าของก็จัดการได้ง่ายกว่าเสมอก็คือตัวของเราเองนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวทั้งสองเรื่องที่นำมาฝากกันในช่วงแรกของรายการครับพักสักครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณเทพพงษ์พวงเพชรประธานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติภายใต้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเราจะมารู้จักกับอักษรเบรลล์ของคนตาบอดให้มากยิ่งขึ้นครับ
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

คยมีคนพูดว่าชีวิตของเราจะมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อได้ช่วยเหลือแบ่งปันสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ที่ Music Inspires เราเชื่อว่าทุกคนมีคุณค่าสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งที่เรามีช่วยทำให้ผู้อื่นรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองและมีความสุขได้ด้วยเช่นกันแม้จะเป็นคนพิการสถาบันดนตรี Music Inspires ภายใต้เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการมีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีของคนพิการโดยไม่จำกัดเพศวัยและประเภทความพิการเรานำดนตรีมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการทั้งในด้านความรู้และทักษะทางดนตรีตั้งแต่ระดับพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาในเรื่องของสมาธิจิตใจอารมณ์และทักษะทางสังคมครูสอนดนตรีของเราได้ผ่านการฝึกฝนและพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีมาอย่างเต็มที่มีความเอาใจใส่และเข้าใจในผู้ที่เข้ามาเรียนอย่างแท้จริง

เครื่องดนตรีและบทเพลงจะเป็นตัวกระตุ้นพัฒนาการของคนพิการในทุกด้านให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดแรงบันดาลใจมีพลังในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆส่งมอบความรักความสุขและพลังใจให้กับผู้คนในสังคมดังเช่นการนำเสนอผลงานเพลงและความสามารถด้านดนตรีของกลุ่มคนพิการในนาม Human Station นับตั้งแต่ซีซั่นแรกจนมาถึงปัจจุบันนอกจากนั้นแล้ว Music Inspires ยังได้ส่งเสริมและสร้างอาชีพทางด้านดนตรีของคนพิการโดยการสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อให้บริการด้านดนตรีอาทิงานบันทึกเสียงผลิตเพลงรวมทั้งบริการห้องซ้อมดนตรีการรับงานแสดงดนตรีบริการเครื่องเสียงนอกสถานที่อีกด้วยแม้เสียงดนตรีจะมีแค่7ตัวโน้ตแต่7ตัวโน้ตนั้นก็ไม่เคยเป็นข้อจำกัดในการสร้างสรรค์เสียงดนตรีและบทเพลงต่างๆของนักดนตรีและศิลปินเลยเช่นเดียวกับที่เรา Music Inspires มองว่าความพิการก็เป็นอีกหนึ่งสีสันและท่วงทำนองที่มีความไพเราะงดงามแตกต่างกันออกไปและยังเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างฝันสร้างคุณค่าให้กับผู้คนเพื่อส่งผ่านแรงบันดาลใจจากเสียงดนตรีร่วมสร้างความสุขให้กับสังคมไทยเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.nmad2006.org หรือ Facebook www.facebook.com/เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการสถาบันดนตรี Music Inspires ภายใต้เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

0: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.ถึง 16:00 น.
1: ท่านผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษมาพูดคุยกันนะครับคุณเทวพงษ์พวงเพชรกรรมการบริหารและเหรัญญิกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในฐานะประธานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติครับท่านผู้ฟังจะได้รู้จักกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติมากขึ้นครับคุณเทวพงษ์พวงเพชรประธานกองทุนอยู่ในสายกับผมแล้วในขณะนี้สวัสดีครับคุณเทวพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณเอกพงษ์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
1: อยากจะให้คุณเทวพงษ์ได้เล่าให้เราฟังหน่อยครับว่ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาตินั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมถึงต้องเกิดกองทุนนี้ขึ้นมาและที่สำคัญเราจะได้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดทุกปีของกองทุนเชิญครับ
2: ครับสำหรับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาตินะครับก็เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2551นะครับซึ่งเป็นการรวมตัวกันขององค์กรที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดที่เกี่ยวข้องกับการใช้อักษรเบรลล์นะครับสืบเนื่องจากว่าในอดีตนะครับเมื่ออักษรเบรลล์เข้ามาในประเทศไทยนะครับตั้งแต่พุทธศักราช2482นะครับโดยอาจารย์เจเนวิฟคอฟิลนะครับสตรีตาบอดชาวอเมริกันได้มาเปิดการเรียนการสอนในประเทศไทยแล้วก็อักษรเบรลก็ได้มีการคิดค้นอักษรเบรลภาษาไทยขึ้นมาแล้วก็มีการเปิดสถานศึกษาให้กับนักเรียนตาบอดในภูมิภาคต่างๆนะครับแต่เมื่ออักษรเบรลมีการใช้กันในช่วงแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอักษรเบรลภาษาไทยเนี่ยนะครับก็เมื่อมีการใช้ไปก็อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนในการไปสอนนักเรียนต่างๆการใช้รหัสใช้โค้ดต่างๆอาจจะสถานที่สถานศึกษาต่างๆอาจจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับทำให้เวลานักศึกษานักเรียนนักศึกษาที่มาใช้ข้อสอบของทางกระทรวงศึกษาเป็นข้อสอบกลางในการสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอบ admission สอบระดับต่างๆนะครับมีปัญหาว่าทำไมอักษรเบรลรหัสนี้โค้ดนี้ตัวอะไรเขาไม่รู้ไม่เคยเรียนจึงทำให้ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในเวลานั้นโดยท่านอาจารย์มนเทียนบุญตันนะครับเห็นความสำคัญว่าประเทศไทยต้องมีอักษรเบรลนะครับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อการใช้จะได้ถูกต้องเข้าใจตรงกันก็จึงได้รวบรวมเอาองค์กรที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดโดยเฉพาะองค์กรที่ดำเนินงานด้านการใช้อักษรเบรลล์ของคนตาบอดทั่วประเทศตอนนี้ก็มีประมาณ 15-16 องค์กรนะครับมารวมกันเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์ภายใต้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับ
3: ครับนี่คือที่มาของกองทุนที่เราเรียกกันติดปากว่ากองทุนเบรลแต่จริงๆแล้วชื่อยาวนะกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลแห่งชาติอย่างที่ท่านประธานกองทุนได้เล่าให้เราฟังแล้วครับทีนี้กิจกรรมของกองทุนเนี่ยผมก็ทราบครับมันก็มีอยู่ตลอดทั้งปีเลยเอาเล่าภาพรวมก่อนแล้วกันครับว่ากองทุนเนี่ยถึงแม้เราจะดูเรื่องเบรลเป็นเรื่องที่สำคัญและเรื่องเดียวเนี่ยแต่ว่าในแต่ละปีเรามีกิจกรรมอะไรเด่นๆเด็ดๆบ้างรวมถึงกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับ
2: ครับสำหรับในแต่ละปีนะครับกิจกรรมของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาตินะครับก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมหลักเลยก็คือการแข่งขันการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาตินะครับชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่เราจัดต่อเนื่องกันทุกปีและก็กิจกรรมอื่นๆที่เราทำอีกนะครับก็คือการพัฒนาการจัดทำคู่มืออักษรเบรลที่ใช้ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอักษรเบรลภาษาไทยอักษรเบรลภาษาอังกฤษอักษรเบรลรหัสคณิตศาสตร์แล้วก็ตอนนี้ก็มีอักษรเบรลภาษาจีนเพราะน้องๆตาบอดคนตาบอดเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเรียนภาษาจีนกันมากขึ้นเราก็จึงพยายามจัดทำคู่มือเหล่านี้ขึ้นมาให้เป็นมาตรฐานนะครับให้กับนักเรียนแล้วก็คนที่สนใจได้ใช้อักษรเบรลเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับการอบรมให้กับคนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อักษรเบรลไม่ว่าจะเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถ้าเราได้ของบแล้วก็ได้รับงบประมาณสับสนเราก็จะจัด อบรมให้กับครูหรือบุคลากรในสถานศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาเฉพาะเด็กตาบอดหรือว่าสถานศึกษาที่นักเรียนตาบอดไปเรียนรวมหรือพวกครูเสริมวิชาการของเด็กตาบอดนะครับรวมถึงการอบรมการใช้อักษรเบรลพื้นฐานเบื้องต้นให้กับโดยเฉพาะคนตาบอดที่ไม่ได้อยู่ในวัยเรียนนะครับหรือคนตาบอดที่มาตาบอดภายหลังถ้าเขาสามารถใช้อักษรเบรลขั้นพื้นฐานเบื้องต้นได้ก็จะช่วยทำให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของเขาสามารถดำรงชีวิตได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการ อบรมอักษรเบลขั้นสูงหรือทบทวนอักษรเบลให้กับคนตาบอดที่อาจจะเคยผ่านระบบโรงเรียนมาแล้วแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปก็มีการทบทวนความรู้ให้กับเขานะครับนอกนั้นก็อาจจะมีการจัดสัมมนาให้ความรู้ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอักษรเบลและรวมถึงการพัฒนาตัวอักษรเบลให้สอดรับกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้วยครับแล้วก็รวมถึงอาจจะการเผยแพร่การไปเรียนรู้เรื่องอักษรเบลในประเทศไทยแล้วก็ยังต่างประเทศที่ในวงการคนตาบอดที่ใช้อักษรเบลซึ่งอักษรเบลไม่ใช่แค่ของประเทศไทยเป็นอักษรสำหรับคนตาบอดที่ใช้กันทั่วโลกในทุกภาษาที่เป็นภาษาอ่านภาษาเขียนก็มักจะมีอักษรเบลคู่ด้วยครับ
3: ครับต้นทุนต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตการจัดหาบุคลากรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกองทุนก็น่าจะมีต้นทุนเรื่องนี้อยู่มากพอสมควรในแต่ละปีก็มีการขับเคลื่อนมีการไปร่วมงานไปดูงานต่างประเทศมีวิทยากรจากต่างประเทศมาให้ความรู้แล้วก็มีการพัฒนาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยเล่าให้ฟังก่อนได้ไหมครับว่าการพัฒนาที่เกริ่นมาแล้วเมื่อสักครู่นี้เบรลที่มีอยู่แล้วกับสิ่งที่มันยังไม่มีและกำลังจะเกิดหรือเกิดแล้วตอนนี้ซึ่งเกิดจากการผลักดันของกองทุนเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
2: ทุกวันนี้ก็จะเป็นพัฒนาตัวคู่มือนะครับให้ทันสมัยแล้วก็อักษรเบลภาษาที่เป็นอักษรเบลภาษาใหม่ๆและโดยเฉพาะที่ทำเพิ่งเสร็จไปก็คือการพัฒนาตารางอักษรเบลในซอฟต์แวร์การจัดการอักษรเบลลิปลุยส์นะครับซึ่งตารางซอฟต์แวร์การจัดการตารางอักษรเบลนะครับในโปรแกรมลิปลุยส์โดยเฉพาะอักษรเบลภาษาไทยนะครับคืออักษรเบลภาษาอื่นเนี่ยมีการพัฒนาตารางอักษรเบลภาษาอื่นๆกว่า79ภาษาทั่วโลกนะครับในซอฟต์แวร์การจัดการอักษรเบลลิปลุยส์แล้วแต่ภาษาไทยเนี่ยทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบลเพื่อดำเนินการเสร็จโดยรับงบประมาณสนับสนุนจากทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับถามว่าไอ้ตรงที่เราทำตารางอักษรเบลภาษาไทยขึ้นมาในซอฟต์แวร์การจัดการอักษรเบลลิปลุยส์เนี่ยจะช่วยประโยชน์อย่างไรนะครับก็จะช่วยมากในเรื่องของการผลิตสื่อต่างๆหรือการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะครับที่มีอักษรเบลเข้าไปด้วยคืออักษรเบลก็เหมือนกับโปรแกรมอ่านหน้าจอนะครับในโหมดการเข้าถึงเนี่ยนะครับในพวกอุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ในที่มีโปรแกรมอ่านหน้าจอก็จะมีการติดตั้งการแสดงผลอักษรเบลเข้าไปด้วยซึ่งที่ผ่านมาอักษรเบลอาจจะไม่สามารถแสดงผลผ่านตัวเครื่องแสดงผลอักษรเบลระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเบลดิสเพลย์ได้นะครับแต่ตอนนี้การเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาทำให้ตารางอักษรเบลภาษาไทยหรืออักษรเบลภาษาไทยเนี่ยนะครับสามารถแสดงผลบนเครื่องแสดงผลอักษรเบลระบบคอมพิวเตอร์ได้นะครับสิ่งที่เราคงต้องทำต่อไปนะครับก็คือการผลักดันนะครับให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ได้ในราคาที่ถูกลงก็ต้องยอมรับนะครับว่าเครื่องผลิตเครื่องแสดงผลอักษรเบลระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็มีราคาค่อนข้างสูงหรือเครื่องเบลดิสเพลย์ที่เรารู้จักมีราคาค่อนข้างสูงเราก็คงต้องคิดว่าทำอย่างไรนะครับจึงจะทำให้คนตาบอดสามารถเข้าถึง เครื่องแสดงผลอักษรเบลในระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเบลดิสเพลย์ได้หรือเบลโน้ตเทคเกอร์ได้ในราคาที่ถูกลงราคาที่คนตาบอดเข้าถึงได้ซึ่งส่วนหนึ่งก็คงคาดหวังจากนโยบายของภาครัฐนะครับก็คือทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการที่จะสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนพิการนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยหรืออาจจะคาดหวังเรื่องการมีการผลิตการวิจัยสิ่งตรงนี้ขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อให้ราคาถูกลงและสามารถใช้ได้จริงนะครับอีกเรื่องนึงที่เราเองต้องพยายามผลักดันต่อไปก็คือทำอย่างไรนะครับอักษรเบลถึงจะได้รับการยอมรับในประเทศไทยมากขึ้นในเรื่องของการเข้าถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นตามสถานที่ต่างๆนะครับอุปกรณ์พวกเครื่องใช้ต่างๆเช่นพวกเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับจะมีอักษรเบลติดกำกับให้คนตาบอดสามารถอ่านรับรู้ได้ว่าสินค้านั้นผลิตภัณฑ์นั้นคืออะไรนะครับสถานที่ต่างๆลิฟต์นะครับจะต้องมีอักษรเบลถึงแม้เสียงมีเสียงที่บอกชั้นก็สำคัญแต่อักษรเบลที่ทำให้เขาคนตาบอดสามารถกดตำแหน่งชั้นต่างๆได้ก็มีความสำคัญหมายเลขห้องในโรงแรมต่างๆหรือแผนที่ภาพนูนต่างๆก็มีความสำคัญซึ่งเราต้องพยายามผลักดันให้อักษรเบลมีพื้นที่มีความสำคัญในการจัดบริการสาธารณะของภาครัฐและก็ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมครับ
3: ครับที่ท่านประธานกองทุนพูดมาเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามีทั้งการส่งเสริมและการพัฒนาเหมือนกับชื่อของกองทุนเลยนะครับเราส่งเสริมให้คนได้ใช้แล้วเราต้องพัฒนาให้มันก้าวหน้าต่อไปด้วยทัดเทียมกับประเทศอื่นๆด้วยนะครับก่อนจะจบกันไปในช่วงสัมภาษณ์นี้อยากจะฝากทางคุณเทวพงศ์นะครับในฐานะเป็นประธานกองทุนด้วยเนี่ยนะครับเรื่องของการส่งเสริมและการพัฒนาหรือว่าเชิญชวนให้โดยเฉพาะคนตาบอดแล้วก็ทางสถานศึกษาต่างๆได้เห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาร่วมกันในการ ใช้อักษรเบรลล์หรือว่าสอนให้คนตาบอดหรือว่าคือส่งเสริมและสนับสนุนให้เขาได้ใช้อักษรเบรลล์ต่อไปครับ
2: ครับเนื่องจากอักษรเบรลล์นะครับยังมีความสำคัญนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเรามีเทคโนโลยีมีสมาร์ทโฟนมีโปรแกรมอ่านหน้าจอนะครับฉะนั้นแล้วอักษรเบรลล์ไม่สำคัญแล้วแต่จริงๆยังเชื่อนะครับว่าอักษรเบรลล์สำหรับอักษรเบรลล์นะครับกับคนตาบอดแล้วยังมีความสำคัญนะครับเพราะหลายอย่างเราไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้หรือแม้แต่ตัวอักษรเบลเองก็ปรับตัวโดยมีเครื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่มีอักษรเบลควบนะครับสามารถที่จะลองดูในสมาร์ทโฟนของท่านนะครับส่วนของการช่วยการเข้าถึงหรือ accessibility เนี่ยนะครับเข้าไปจะมีตัวส่วนของโปรแกรมอ่านหน้าจออะไรต่างก็ตามแต่ที่สมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับไม่ตัดทิ้งเลยก็คือมีหัวข้อที่ว่าเบลก็คืออักษรเบลความสำคัญว่าอักษรเบลยังมีความสำคัญนะครับแล้วก็เชิญชวนสถานศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะนักเรียนตาบอดหรือสถานศึกษาเรียนรวมที่มีนักเรียนตาบอดเข้าไปเรียนหรือว่าสถานศึกษาใดๆก็ตามนะครับที่มีนักเรียนตาบอดอยู่ก็อยากให้ความสำคัญกับอักษรเบลโดยการให้นักเรียนตาบอดของท่านได้ใช้อ่านเขียนอักษรเบลเพราะเราเชื่อว่าการเรียนนะครับการฟังและการพูดอย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับแต่ต้องสามารถที่จะอ่านจะเขียนได้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนตาบอดแล้วถึงแม้คนตาบอดจะพิมพ์คอมพิวเตอร์จะอะไรต่างๆได้แต่อักษรเบรลล์สำหรับคนตาบอดก็ยังมีความสำคัญนะครับเมื่อเขาโตขึ้นในชีวิตการดำรงชีวิตของเขานะครับเขาอาจจะต้องใช้อักษรเบรลล์ในการเดินทางต่างๆของเขาควรจะต้องใช้การสัมผัสพวกภาพนูนอักษรเบรลล์ต่างๆนะครับเวลาเขาเดินทางเขาอยู่ในลิฟต์ถ้าเขาไม่มีคนเขาอยู่ในลิฟต์โดยลำพังไม่มีคนอื่นด้วยเขาจะต้องกดปุ่มไปตามชั้นต่างๆหรือเกิดลิฟต์ค้างอาจจะกดปุ่มอะลามนะครับเพื่อให้คนมาช่วยได้แต่ถ้าพวกลิฟต์พวกอะไรต่างไม่มีอักษรเบลคนตาบอดต่อให้จะอ่านอักษรเบลได้ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วก็จะฝาก2ส่วนก็คือส่วนของคนตาบอดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดก็อยากให้ความสำคัญกับอักษรเบลนะครับแล้วก็ส่วนของภาครัฐแล้วก็สถานที่ให้บริการสาธารณะต่างๆนะครับก็อยากให้คำนึงถึงการเข้าถึงได้ของคนตาบอดนะครับและรวมถึงการเข้าถึงได้ด้วยอักษรเบลด้วยนะครับผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับก็อยากให้มีอักษรเบลกำกับไว้ที่ตัวกล่องหรือตัวผลิตภัณฑ์ด้วยเพื่อให้คนตาบอดสามารถที่จะอ่านได้นะครับรับรู้ว่าอันนี้คืออะไรนะครับบางทีคนตาบอดไม่สามารถอ่านอักษรเบลได้หรือตัวผลิตภัณฑ์ไม่มีอักษรเบลกำกับเนี่ยหลายครั้งนะครับคนตาบอดเวลามาเล่ากันบอกว่าใช้ผิดนะครับเทผิดนะครับพวกเครื่องปรุงรสเอาเทผิดสีขาวสีดำเทผิดอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับยาสระผมกับแชมพูสระผมกับสบู่ครีมอาบน้ำอย่างเงี้ยเอาบางทีไม่ดูผิดอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันนะครับหรืออื่นๆนะครับถ้าสามารถที่จะพัฒนาอักษรเบลนำอักษรเบลไปติดในผลิตภัณฑ์ของท่านผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ก็น่าสนใจแล้วก็จะช่วยคนตาบอดในการดำรงชีวิตอิสระได้มากครับ
3: เอาละครับได้ประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็ขอให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติเนี่ยเจริญเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมๆกับอักษรเบรลล์ที่อยู่มานานแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์กับคนตาบอดมากด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเทพพงษ์มากนะครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเอกพงษ์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
1: ช่วงสุดท้ายของเสียงจากคนตาบอดไทยสำหรับวันนี้แล้วนะครับจนแล้วจนรอดตุลาคมเรายังไม่ได้เปลี่ยนชื่อรายการนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาฝนตกน้ำท่วมหลายคนก็ยังคิดไม่ออกยังรับชื่อรายการนะว่าคุณจะอยากจะให้เปลี่ยนชื่อรายการมาเป็นอะไรย้ำกันตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่าเรานำเสนอทุกมิติของความพิการนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเปลี่ยนชื่อรายการจากเสียงคนตาบอดเสียงจากคนตาบอดไทยเนี่ยเป็นชื่อรายการอะไรนะครับเดี๋ยวจะรับไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วกันนะครับส่งมาที่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงนะครับแขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับวันอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับโลกออนไลน์
4: ปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
5: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
4: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
6: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
7: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
6: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
7: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

0: ทอง
1: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: การเคหะแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรวมพลังช่างไทยฟื้นบ้านฟื้นเมืองหลังน้ำท่วมกรุงเทพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้นำการบูรณาการความร่วมมือพร้อมมีนโยบายและแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าและเคหะคลองจันพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและงานช่างเพื่อร่วมกันตรวจสอบและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยรวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกการกลับเข้าพักอาศัยในบ้านหรืออาคารที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์ต่างๆอย่างรอบคอบจึงได้มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและบูรณาการภาคีที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีมาตรฐานเป็นระบบและสามารถเข้าถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วที่สุดจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดี

0: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนเอามือซุกหีบงานเฟรชที่ไหน
1: เฮ้ยมาแล้วเหรอโอ้ยคอยต้องนาน
2: ไรกันแกนหน้าตาตื่นมาเชียว
3: ไปด่าโน้นสิคนทะเลาะกันอ่ะเราไปห้ามกันมา
2: ไปสิไป
1: อย่าเลยค่ะพี่ๆเดี๋ยวก็โดนลูกหลงหรอก
2: ผมไม่เป็นไรละมั้งคนกันเองทั้งนั้น
1: หน้าไปโดนอะไรมาแล้วคะหน้า
3: โดนลูกหลงอย่างที่เสเอมเตือนนั่นแหละ
1: เอามือซุกหีบแท้ๆพี่สองคนเนี่ย
3: ไม่ได้ซุกอะไรทั้งนั้นอ่ะมือพวกนั้นอ่ะมันหลงมาซุกอ้อยตรงหน้าพี่สองคน
2: แหมเข้าใจหาสำนวนมาใช้ซ้ำเติมพวกพี่นะ
1: ก็สำนวนเอามือซุกหีบหมายถึงหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวโดยที่ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกับที่พี่แก่นกับพี่เต้ยทำเลย
2: รู้แล้วจ้าแม่เจ้าสำนวนคราวหน้าพี่ไม่เอามือไปซุกหีบที่ไหนอีกแล้ว

0: แบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
1: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่18ทำงานที่ไม่มีโทษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่15การให้ทานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
3: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
2: ถึงเวลาหยุดภัยซะก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
3: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
3: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่34การทำให้แจ้งในพระนิพพานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่2เตือนอากาศแปรปรวนวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องจับตาฝนตกหนักตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมพื้นที่ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง4ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคอีสานวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนภาคอีสานมีฝนลดลงวันที่5ตุลาคมจุดฝนตกหนักมากอยู่ที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาวันที่6ตุลาคมจุดฝนตกหนักมากอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพและปริมณฑลยังอยู่ในพื้นที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักถึงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางภาคใต้ภาคอื่นๆมีฝนลดลงจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอน

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนถางป่าผิดไหม
2: นักเขียวถางป่าทำไมจะทำอะไรเหรอ
3: พ่อยฉันว่าจะถางไว้ปลูกมันสับปะหลังนะผู้ใหญ
2: ่ตรงนี้มันที่ป่าสงวนไม่ใช่เหรอ
3: พ่อยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันอยากได้ที่ทำกินเพิ่มสักหน่อยนะผู้ใหญ่เอ้ยฉันก็ไม่ได้เอาเยอะหรอกเห็นมันรกร้างก็ไม่เห็นมีใครมาทำอะไรนะ
4: จะเยอะจะน้อยก็เป็นพื้นที่ป่าสงวนนะคะซึ่งหากเข้าไปยึดครองหรือถางป่ารวมถึงพื้นที่ป่าสงวนด้วยแล้วจะมีความผิดต้องได้รับโทษจำคุกตั้งแต่4-20ปีหรือปรับเงินตั้งแต่200,000-2,000,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะฉะนั้นที่ดินป่าสงวนที่ไม่ใช่ของเราอย่าไปบุกรุกเพื่อเกิดประโยชน์ตัวเลยนะคะ
3: โอ้ยไม่เอาแล้วฉันไปรับจ้างเขาดีกว่า
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
5: ้ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
6: และแล้วก็มาถึงตอนที่17นะคะในเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ผ่านไปไฟไหม้ก็ผ่านไปแต่จะผ่านไปด้วยดีหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกวันนี้ต้องติดตามค่ะคุณจิตริน
7: หลังจากตอนที่แล้วก็ไฟไหม้เกือบจะทั้งตำบลเลยนะครับแต่ว่าก็เหมือนจะผ่านพ้นมาได้สุดท้ายเชื้อไฟมันยังอยู
6: ่แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะไฟไหม้ครั้งนี้มันก็ได้ทำลายหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้กระทั่งผู้ใหญ่บ้าน
7: เจ้าตัวผู้ใหญ่นะครับก็มัวแต่สวดมนต์นะครับไม่ยอมไปดับไฟป้องกันเพลิงไหม้แหมภรรยาก็บ่นอุบเลยของดีจะช่วยได้สักแค่ไหนเชียว
6: เอาละค่ะสำหรับตอนนี้นะคะตอนที่17ทุ่งมหาราชโดยเรียมเองเราก็จะตัดภาพมาที่บ้านของผู้ใหญ่พูนนะคะอย่างที่บอกว่าเมียนี่บ่นอุบคงไม่อุบแล้วล่ะค่ะคราวนี้น่าจะเกินอุบไปหลายอุบเลยทีเดียวนะคะเราก็จะได้เห็นภาพของคนที่คือวอดวายหมดเนื้อหมดตัวจากการที่ถูกไฟไหม้ซึ่งภรรยาก็คือยายอ่อนจันทร์นั่นเองนะคะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่แกกลัวเนี่ยเดี๋ยวเธอจะเอาสากต่อยหัวอันนี้จะเป็นแค่คำสบถเป็นแค่คำบ่นหรือเปล่าก็ต้องมาลองติดตามกันดูนะคะกับตอนนี้ค่ะตอนที่17ค่ะเย่อ่อนจันยังคงนั่งกอดเข่าอยู่ที่โคนต้นมะพร้าวหลังลูกสาวทั้งสองของแกซึ่งยืนกระสับกระส่ายในขณะที่ผู้ใหญ่พูนมือมองดูเสาต่อหม้อและซากสลักหักพังซึ่งครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่นาทีมานี้เองเคยเป็นบ้านที่แกและปู่ย่าตายายก่อนหน้าแกขึ้นไปได้อาศัยเป็นเรือนตายมาเป็นเวลาช้านานผู้ใหญ่พูนหันมาหาทันทีในขณะที่ชำเลืองเห็นรื่น
7: หมดกันทุกสิ่งทุกอย่างที่อุตส่าห์สะสมมาแต่ครั้งไหนๆวอดวายไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลืออีกเลยนอกจากเสื้อผ้าที่พันตัว
6: ผู้ใหญ่พูนพยายามยิ้มอย่างน่าสงสารแต่ริมฝีปากก็อดสั่นไม่ได้ส่วนยายอ่อนจันพึมพำอยู่ข้างหลังกูจะเอาสากต่อยหัวมึงกูจะเอาสากต่อยหัวมึง

0: ทำไมผู้ใหญ่ถึงไม่ยอมให้เขาขนของออกมาเสียจากในเรือล่ะเย้อ่อนจันพึมพำอยู่ข้างหลังแต่แกคงนั่งอยู่ในอิริยาบถเดิมไม่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวเหมือนเป็นเหน็บชาหรือตายไปทั้งตัวรื่นก้าวเข้าไปใกล้แกรู้สึกตื้นตันใจจนพูดไม่ออกเป็นครู่ใหญ่ทำไมผู้ใหญ่ถึงไม่ยอมให้เขาขนของออกมาเสียจากในเรือล่ะ
1: สีหน้าและในตาของผู้ใหญ่พูนเลื่อนลอยแสดงว่าไม่เข้าใจความหมายของกระทู้ถามข้อนั้นเลย
0: หมดกันหมดตัวคราวนี้เองไม่มีอะไรเหลือนอกจากเสื้อผ้าที่พันตัว
1: แกก็ยังคงพึมพำต่อไปและนั่นเป็นการเปล่าประโยชน์ที่รื่นจะซักไซ้ไล่เลียงผู้ใหญ่พูนต่อไปรื่นหันไปหาริ้วผู้พี่แล้วก็โรยผู้น้องลูกสาวทั้งสองของแกซึ่งได้แต่ยืนจ้องดูรื่นแบบคำเหม่ง
0: พาพ่อกับแม่เขาไปอยู่ที่เรือนจำปาก่อนแล้วค่อยคิดแก้ไขกันต่อไป
2: ถี่นอนเตาไฟหม้อไหโอ่งน้ำข้าวจานไม่มีอะไรเหลือทั้งนั้น
0: ไปเถอะไปรวมกันอยู่ที่นั่นก่อนฉันจะเลยไปดูเขาทางบ้านใต
1: ้ทุกสิ่งทุกอย่างมิได้ผิดไปจากความคิดที่รื่นคาดคะเนไว้เมื่อหญ้าคาป่านั้นราบเป็นเหยื่อพระเพลิงไปไม่มีอะไรเหลืออยู่สำหรับที่จะเป็นเชื้อให้ลุกลามอีกมันก็หยุดอยู่เพียงแค่ทางเกวียนควันกรุ่นเหมือนไฟสุมขอนขี้เถ้ายังคงปลิวว่อนไปตามกระแสลมพัดแต่หมดพิษสมที่จะเป็นอันตรายแก่สิ่งใดอีกต่อไปหลังคาเรือนหลายหลังที่ถูกทลายกำลังได้รับการซ่อมแซมแล้วก็มุงกันใหม่ข้าวของต่างๆบนบ้านลงไปกองอยู่ถึงหาดทรายในแม่น้ำและบ้างก็กลางลานบ้านถูกขนกลับขึ้นเรือนอีกเมื่อเห็นว่าพ้นจากอัคคีภัยที่คุกคามอยู่เมื่อสักครู่แน่แล้วทุกคนก็ยิ้มออกแห่ห้อมล้อมเข้ามาที่อื่นตาถมซึ่งเป็นคนเก่าแก่คนหนึ่งของคนสวนหมากใต้พูดกับรื่นว่า
3: เอาแต่ตื่นกันแทบล้มประดาตายไฟจะคลอกเสียหมดแล้วทำไมได้รื่นก็แย่ดูไอ้แม่นกับอีวอนเถอะอารามตกใจแบกตุ่มน้ำลงมาทั้งใบที่เวลาจะเอากลับขึ้นเรือนสองคนยังไม่ไหว
4: เห็นว่าบ้านผู้ใหญ่พูนบ้านของคำกองบ้านของไอ้แพวก็บ้านใครๆในละแวกนั้นอีก 2-3 หลังเหลือแต่ขี้เถ้า
1: ใครคนหนึ่งเอ่ย
5: เฮ้ยสมน้ำหน้ามันอาฮะนั่น
3: รื่นเขาบอกให้รื้อเพิงไว้ใต้หลังบ้านออกรื้อเสียมอะไรล่ะเสียเวลาชิบหายไม่ชิบหายแต่คนเดียวพาเพื่อนบ้านพลอยย่อยยับไปด้วย
6: เมื่อเช้านี้เห็นเจ้าพูนเขาว่าลาออกจากผู้ใหญ่บ้านแล้วในอำเภอท่านจะตั้งให้รื่นเป็นแทนต่อไปรื่นไปพบท่านได้ความว่าอย่างไรล่ะ
1: แต่รื่นมิได้อยู่ณที่นั้นเสียแล้วเขารีบปลีกตัวออกไปนับแต่ได้ฟังประโยคแรกเขาแหวกชาวบ้านที่ห้อมล้อมเข้ามาฟังข่าวด้วยความกระตือรือร้นพอกลับถึงบ้านเห็นสุดใจจำปาและป้าแคล้วกำลังขนของกลับขึ้นเรือนอยู่รื่นก็พากันเข้าช่วย
2: มันจะไม่ลามมาถึงแน่แล้วไม่ใช่หรือพี่รื่น
1: สุดใจร้องถาม
0: เห็นจะไม่ลามมาแน่ดูเมฆฝนนั่นน่ะตั้งเขามาโน่นแล้ว
1: เป็นความจริงอย่างที่รื่นว่า ในขณะนั้นท้องฟ้าทิศตะวันตกซึ่งควันยังลอยอ้อยอิ่งอยู่เป็นหย่อมๆเริ่มมืดครึ้มขึ้นทุกขณะแล้วก็มืดใกล้เข้ามาเป็นลำดับจนกระทั่งทุกคนอาจได้สำนึกถึงความเย็นที่ระคนปนมากับกระแสลมอย่างผิดปกติต่อมาอีกไม่ช้าไม่นานก่อนที่จะทันขนของชิ้นสุดท้ายขึ้นเรือนเสร็จฝนก็เริ่มโปรยเม็ดชั้นแรกอย่างเปาะแปะก่อนต่อมาก็ซัดสู้ใหญ่จนกระทั่งลืมหูลืมตาไม่ขึ้นรื่นมองดูท้องฟ้าที่ฉ่ำและน้ำซึ่งนองพื้นดินแล้วก็ยกมือขึ้นท่วมศีรษะ
0: เรารอดแล้วสิ้นเคราะห์ไปที

0: ากการสำรวจในวันรุ่งขึ้นปรื่นจึงรู้ว่าบ้านไร่ได้รับความพินาศยิ่งกว่าคลองสวนหมากใต้บรรดาไร่กล้วยนอกหมู่บ้านออกไปย่อยยับเพราะเป็นดงหญ้าขาและเรือนหลังเดียวที่เหลืออยู่จากการตกเป็นเหยื่อของไฟป่าก็คือเรือนของเจ้าลีและนางสีดาซึ่งหมายถึงอุ่นเรือนที่ชาวบ้านในหมู่บ้านทุกคนต่างแหกกันไปช่วยหลายไร่กล้วยในคลองสวนหมากใต้นับแต่เหนือวัดบรมธาตุออกไปถึงหน้าดงเศรษฐีหนีไม่พ้นจากชะตากรรมอันเดียวกันถึงกระนั้นก็เพียง5หลังคาเรือนเท่านั้นที่วอดวายไปในอัคคีภัยครั้งนี้ตาโสมซึ่งเป็นคนเก่าแก่คนหนึ่งของบ้านไร่บอกว่าก
1: ว่า10ปีมาแล้วมั้งเพิ่งเจอเข้าคราวนี้แหละถึงงั้นคราวโน้นก็ไม่น่ากลัวเหมือนครั้งนี้ไม่อยู่แค่ดงเศรษฐีก็พอฝนตกดับไปเอง
0: ตลอดวันนั้นทั้งวันผู้ใหญ่พูนไม่ได้โผล่หน้ามาที่บ้านของรื่นเลยแม้จะอยู่ที่เรือนจำปาเพียงคนละฝ้ากรัวรื่นได้ยินแต่เสียงยายอ่อนจันรำพันไปตะบันหมากไปอยู่แต่ลำพังคนเดียวกูจะเอาสากต่อยหัวมึงกูจะเอาสากต่อยหัวมึงกูจะเอาสากต่อยหัวมึง
2: แกบ่นพร่ำซ้ำๆซักๆและจากที่หนึ่งที่ใดในเรือนนั้นช้าๆนานๆก็ได้ยินเสียงผู้ใหญ่พูนเอ่ยออกมาเสียทีหนึ่งว่าเน่งๆเสียดีกว่านะ
0: จนกระทั่งหลังจากอาหารเย็นวันนั้นขณะที่ล้อมวงสนทนากันอยู่กลางนอกชานผู้ใหญ่พูนจึงเข้ามาในบ้านก้าวขึ้นบันไดไปนั่งลงอย่างเชื่องช้าและอิดโรยแกนิ่งอยู่เป็นครู่ใหญ่ในขณะที่รื่นรู้สึกประหลาดใจเมื่อแลเห็นสิ่งที่แกถืออยู่ในมือถึงกับอดถามไม่ได้
2: เอาโปงมาทำไมกันนะผู้ใหญ่ฮะ
3: มันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่ฉันเหลืออยู่รื่นนอกนั้นไม่มีอะไรอีกเลยรื่นจะขัดข้องไหมถ้าฉันจะขออาศัยตีเกราะเรียกประชุมพวกลูกบ้านที่นี่สักหน่อย
0: ในตาของผู้ใหญ่พูนยังลื่นลอยยิ้มที่แห้งแล้งยังคงปราศจากความหมาย
2: เรื่องอะไรเหรอผู้ใหญ่
3: เอาเถอะเรื่องนั้นน่ะไว้แล้วค่อยรู้ทีหลังว่าแต่เรื่องขัดข้องไหมล่ะนึกว่าเห็นแก่ฉันสักครั้งเถอะ
0: เปล่าเรื่องไม่มีอะไรจะขัดข้องความหม่นหมองที่ปรากฏอยู่บนสีหน้าตลอดจนกริยาที่เงื่องหงอยของแกทำให้รื่นไม่อยากจะปฏิเสธอะไรได้แต่มองดูผู้ใหญ่พูนด้วยความอัศจรรย์ใจในขณะที่ผูกโปงเข้ากับชายคาแล้วก็ลงมือรัวอย่างหนักหน่วงและเร่งร้อนเรืองเมื่อเห็นผู้ใหญ่พูนก็บ่นว่า
2: โอ้ยนกหูจะตายมาตีหาหอกอะไรเอาเวลานี้เนี่ยที่ตอนไฟไหม้ไม่ยึดก็เรียกลูกบ้าน
1: จะแก้เพชรใจอ่อนจันที่เอาสากกระเบือตีหัวละมั้ง

0: เกราะใบนั้นคงดังรัวต่อไปเดี๋ยวถี่ยิบแล้วก็เว้นจังหวะหักเดี๋ยวช่วงยาวแล้วก็สั้นหน้าของผู้ตีเป็นมันในตาเป็นประกายตั้งแต่ได้รู้จักผู้ใหญ่พูนมาไม่เคยครั้งใดเลยที่ใครจะได้เห็นผู้ใหญ่พูนตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นเช่นนั้นบางครั้งริมฝีปากของแกสั่นระลึกจนกระทั่งต้องเม้มแน่นบางครั้งเงื้อไม้เสียสุดแขนก่อนที่จะเข็นลงไปเสียงรัวของโปงไม้ไผ่กังวานไปในเพลาเย็นอันสงบเงียบตอนหลายคุ้งน้ำท่ามกลางป่ามะพร้าวที่โยนทางสวยท่ามกลางซากบ้านและไร่ที่ไฟป่าทิ้งไว้เบื้องหลังท่ามกลางความชื้นของพื้นดินและความเย็นสุขุมของท้องฟ้าอากาศซึ่งฝนเพิ่งจากไปใหม่ๆและทีละคนสองคนชาวบ้านทั้งหลายก็ทยอยกันเข้ามาสู่ภายในบริเวณบ้านของรื่นบ้างยืนบ้างนั่งตามแต่จะถนัดแต่ละคนเห็นได้ชัดว่าแปลกใจแม้กระทั่งรำคาญในการที่ถูกรบกวนขณะเมื่อต่างคนต่างต้องการจะพักผ่อนหญิงแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งซึ่งกระต๊อบเล็กหลังบ้านใหญ่บัวไหลพลอยตกเป็นเหยื่อของไฟป่าไปด้วยหันไปกระแทกกระทันกับเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งว่า
1: ถ้าแกจะประชุมเรื่องอะไรไปปลูกเรือนละมั้ง
0: เสียงเกราะคงรัวก้องต่อไปแม้ในลานบ้านจะเต็มไปด้วยผู้คนแล้วทั้งหญิงและชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่และแม้ต่างคนต่างเริ่มกระสับกระส่ายเพราะความโอเอล่าช้าของการประชุมที่จะเริ่มขึ้นรื่นร้องบอกผู้ใหญ่พูนว่า
2: หยุดได้ละมั้งผู้ใหญ่พวกลูกบ้านมากันพร้อมแล้วนี
0: ่สีหน้าของผู้ใหญ่พูนเคร่งเครียดในตาของแกเป็นประกายเหงื่อเม็ดโป้งๆซึ่งเกาะอยู่ที่หน้าผากไหลหยดลงมาบนอกเสื้อแกเงื้อไม้ขึ้นสุดแขนรั่วเกราะยังสุดแรงเกิดอีกครั้งแล้วก็ปลดมันลงมาถือไว้หันขวับกลับมาด้วยกิริยาอันดุดัน
2: ในชีวิตผู้ใหญ่บ้านของฉันเพิ่งได้ตีเกราะเรียกประชุมลูกบ้านคราวนี้และเป็นครั้งแรกมันจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วย
0: จากนั้นผู้ใหญ่พูนก็เดินผ่านหน้ารื่นไปโดยไม่ได้เอาใจใส่ต่อสายตาของบรรดาผู้ที่นั่งล้อมวงอยู่กลางนอกฉาดซึ่งจ้องดูแกราวกับคนแปลกหน้าจนกระทั่งถึงเชิงบันไดแกก็ยืนกวาดสายตาดูผู้คนที่จับกลุ่มชุมนุมอยู่ในลานบ้านนิ่งอยู่เป็นนานผู้ใหญ่พูนจึงได้เอ่ยขึ้นอีกว่า
2: ข้าเรียกพวกเรามาพร้อมกันวันนี้ก็เพื่อจะบอกว่าข้าพ้นจากผู้ใหญ่บ้านแล้ว
0: รื่นอดรู้สึกไม่ได้ว่าในกระแสเสียงนั้นเหมือนจะมีอาการสะอื้นตื้นตันประคนอยู่แต่ก็เพียงครู่เดียวต่อจากนั้นไปเสียงของแกก็แจ่มใสฉาดฉานอย่างที่ไม่เคยมีใครได้ยินแกพูดไม่ว่าในชีวิตผู้ใหญ่บ้านหรือชีวิตส่วนตัวเมื่อเรื่องได้ฟังก็อดไม่ได้ที่จะพึมพำกับพันว่า
2: ถูกยายอ่อนจันทร์เล่นหัวด้วยสากระเบือทีเดียวกลายเป็นคนละคนไปได้เฮ้ยเงียบฟังแกต่อไป
0: จากนั้นเสียงชายผู้น่าสงสารก็ดังต่อไปอีกว่า
2: ในชีวิตข้าไม่เคยอยากเป็นอะไรเท่ากับผู้ใหญ่บ้านแต่ได้เป็นเขาแล้วข้าก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร อย่าว่าแต่ช่วยเหลือหรือป้องกันพวกลูกบ้านให้อยู่เป็นสุขสบายถึงจะช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้แล้วจะอยู่ไปทำไมข้ารู้ว่าใครๆพูดถึงข้ายังไงด่าข้ายังไงแต่ข้าก็ไม่โกรธเพราะมันจริงอย่างนั้นผู้ใหญ่บ้านควรจะเป็นที่พึ่งแก่ลูกบ้านได้ผู้ใหญ่บ้านควรจะเป็นคนอย่างรื่นไม่ใช่คนอย่างข้า
0: ฟังมาถึงตรงนี้รื่นลุกจากวงสนทนาปราดเข้าไปหาผู้ใหญ่พูด
2: ผู้ใหญ่ฉันพูดด้วยความจริงใจรื่นเป็นความสัตย
0: ์ผู้ใหญ่พูดตอนนี้หันไปหารื่นด้วยในตาอันวาวาม
2: ถูกของนายอำเภอท่านแล้วรื่นคนอย่างฉันมันเหมาะสำหรับจะเป็นหมาเหมาะสำหรับจะเป็นขี่ข้าเมียยังไงยังไงก็เป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดีไม่ได้เอาไว้สบายสบายใจถึงค่อยพูดค่อยช้ากันใหม่ดีกว่าผู้ใหญ่ขอให้ฉันพูดต่อไปเถอะรื่นพูดกับพวกนี้เป็นครั้งสุดท้ายเพราะต่อไปฉันจะไม่ได้พูดอีก
0: แกหันกลับลงไปหาลานบ้านใหม่แล้วก็พูดต่อไปอีก
2: พวกเราคงยังไม่รู้กระมังว่าเมื่อวานนี้ในอำเภอท่านเรียกตัวขึ้นไปที่เมืองทำไม
0: คราวนี้สายตาทุกคู่พุ่งขึ้นมาจับอยู่ที่รื่นเสียงที่จอกแจ๊กจอแจเงียบลงฉับพลัน
2: ฉันจะบอกให้ฟังนายอำเภอท่านตั้งให้รื่นเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนฉันแล้วผู้ใหญ่บ้าน
0: รื่นจับแขนผู้ใหญ่พูนเขย่าแต่ชายผู้อาวุโสกว่ายังคงกล่าวต่อไปโดยไม่เอาใจใส
2: ่สำหรับฉันนะเห็นว่าไม่มีใครอีกแล้วจะเหมาะยิ่งไปกว่ารื่นคนอื่นๆล่ะจะว่ายังไง
0: เสียงต่างๆระเบงเซ็งแซ่ออกมาจนอื้อไปหมดเหมือนทำนบซึ่งทลายด้วยน้ำเหนือบรรดาหนุ่มสาวต่างร้องเป็นเสียงเดียวกัน
1: มีพี่รื่นก็ดีแล้วนะเราอยากได้พี่รื่นเป็นผู้ใหญ่บ้านมานานแล้ว
2: ใช่ๆพี่รื่นน่ะดีแล้วตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยเพิ่งเห็นเอ็งพูดจาเป็นมนุษย์มนาก็วันนี้แหละไอ้พูน
0: พวกผู้เฒ่าผู้แก่ก็แซ่ตามมาอีก

0: ชั่วอึดใจหนึ่งเต็มๆรื่นยืนนิ่งอยู่ในท่ามกลางเสียงต่างๆที่เอื้ออยู่รอบกายต่อหน้าสายตาทุกคู่ที่จ้องดูเขาอย่างเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและคาดหวังสำนึกดีว่าร่างอันสมบูรณ์ของผู้ใหญ่พูนซึ่งยืนอยู่ข้างหน้าโอนเอ็นอยู่บนเท้าทั้งสองแกไม่หันกลับมามองรื่นอีกเลยถึงกระนั้นรื่นก็อดคิดไม่ได้ว่าสายตาของแกเพ่งไปไกลกว่าบรรดาผู้คนในลานบ้านเสียงของผู้ใหญ่พูนเอ่ยขึ้นอีกครั้งคราวนี้หมดสั่นหมดตะกุกตะกักแล้วก็ดังพอที่จะก้องไปในท่ามกลางเสียงอื้อที่กรบเสียงอื่นๆอยู่เมื่อสักครู
1: ่ฉันก็คิดอย่างนั้นฉันบอกนายอำเภอท่านอย่างที่บอกพวกเราอยู่เดี๋ยวนี้เหมือนกันว่ารื่นเหมาะที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านยิ่งกว่าฉันยิ่งกว่าพวกเราชาวปากคลองทุกคนผู้ใหญ่

0: รื่นก้าวออกไปข้างหน้าผู้ใหญ่พูดจ้องคำเหม็งเหมือนจะค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังในตาอันเลื่อนลอยและริมฝีปากที่สั่นระลึก
1: ไม่มีใครอยากได้ฉันเลยไม่มีใครอยากให้ฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อไปนายห้างแกไม่ต้องการนายอำเภอก็ไม่ต้องการลูกบ้านทุกคนก็เหมือนกันยังมีฉันอยู่อีกคนนึงนะผู้ใหญ
0: ่รื่นอดรู้สึกหวาดวิวขึ้นมาไม่ได้เมื่อสังเกตเห็นใบหน้าอันเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดนั้นซีดลงเป็นลำดับเหมือนคนไข้ที่อาการของโรคกำเริบขึ้นมาโดยฉับพลัน
1: ฉันอยากให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่บ้านต่อไปแต่ไว้พูดกันวันหลังดีกว่ากลับไปพักเสียเถอะผู้ใหญ่ฉันจะพูดกับพวกนี้เองไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีใครต้องการฉันเลย
0: ผู้ใหญ่พูนสายหน้าอย่างทอดอาลัยโดยไม่ได้รอฟังเขาต่อไปและโดยไม่ได้เอาใจใส่ต่อสายตาของบรรดาหญิงชายที่มองดูแกด้วยความพิศวงผู้ใหญ่พูนก้าวลงบันไดไปอย่างเชื่องช้าพร้อมด้วยโป่งที่แกกอดแจอยู่ในอ้อมแขนขวาราวกับของที่รักหวงแหนสายตาของแกเพ่งไปข้างหน้ามิได้เหลียวซ้ายมิได้แลขวาจนกระทั่งร่างนั้นพ้นจากประตูรั้วแล้วก็ลับกายไปภายในความมืดสลัวของเพลาโพรเพลเข้าใต้เข้าไฟไม่มีใครปริปากหรือขยับขยื่นเลยตลอดเวลาเหล่านั้นนอกจากเด็กที่วิ่งเล่นไล่กันอยู่กลางลานบ้านและทารกที่อ้อแออยู่ในอ้อมอกของมารดารื่นรู้สึกเหมือนว่าอากาศที่ยังเยือกเย็นอยู่ด้วยละอองฝนกลับเต็มไปด้วยความอบอ้าวและอึดอัดจนกระทั่งเสียงของสุดใจเอ่ยขึ้นใกล้ๆฉันดูยังกับแกจะไม่สบายยังไงก็ไม่รู้พี่รื่นคงจะเสียใจมากทีเดียวที่ต้องออกจากผู้ใหญ่บ้านรื่นหันไปหาสุดใจช้าๆพรางถอนใจ
1: ทำยังไงได้สุดใจมันเรื่องของทางบ้านเมืองแต่ข้าน่ะไม่ยอมรับแน่ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อจากแกน่ะ
0: แล้วถ้าท่านในอำเภอท่านสั่งล่ะพี
1: ่ไม่มีใครจะสั่งข้าได้ปฏิเสธท่านไปแล้วเมื่อเช้าแต่รื่น
0: เรืองซึ่งนั่งอยู่บนนอกชานข้างหลังได้ยินเข้าก็ร้องค้านทันที
1: อย่าลืมนะว่าท่านเป็นเจ้าเป็นนายกูไม่ลืมหรอกเรื่องแต่คนอย่างกูแย่งของที่คนอื่นเขารักเขาหวงไม่ได้กูรู้ดีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วว่าผู้ใหญ่พูนแกภูมิใจในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านของแกแค่ไหนแกอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่เลวเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ใช้ไม่ได้แต่ก็ไม่เคยคดโกงใครแกเป็นผู้ชายคนแรกในบ้านนี้ที่ยอมรับนับถือพวกเราเป็นเพื่อนกูทำกับเพื่อนอย่างนั้นไม่ได้นายอำเภอท่านเอาแกออกจากผู้ใหญ่บ้านก็ให้ตั้งคนอื่นแทนต่อไปแต่กูเองไม่ยอมมันไม่ใช่เรื่องไปยื้อแย่งตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจากแกนี่เป็นหน้าที่นายอำเภอท่านเห็นเองจัดการเองต่างหากเห็นเองจัดการเองตามที่พระโป้เห็นและสั่งให้จัดการกูรู้ดีกว่าพวกมึงหรอวะไอ้พัน
0: ตาถมซึ่งเป็นหัวหน้าของบรรดาคนเก่าของชาวปากคลองร้องบอกขึ้นจากข้างล่าง
2: แต่พวกคลองตายทั้งบ้านต้องการเรื่องจริงๆนะเรื่องได้ฟังแก่หูได้รู้แก่ใจอยู่แล้วนี่อย่ามัวไปคิดถึงมันเลยไอ้ลาวเวียงฉันน่ะนะเป็นประสีประสาอะไรกับมัน ชื่อฉันเถอะอย่าปฏิเสธคำสั่งในอำเภอท่านพวกเราต้องการรื่นเป็นผู้ใหญ่บ้านจริงๆ

0: รื่นหันกลับไปทางบันไดเขายืนนิ่งอยู่สักครู่ท่ามกลางแสงใต้ที่สว่างเรืองแล้วก็ก้าวลงไปข้างล่างทุกคนยืนนิ่งคอยสดับตรับฟังแทบกลั้นลมหายใจ
1: ฉันรู้นะลุงถมว่าทุกคนที่นี่ให้ความรักความเอ็นดูแก่ฉันเพียงไร
0: เสียงของรื่นมีได้ดังไปกว่าปกติธรรมดาแต่ความหนักแน่นแจ่มชัดของมันแล่นเข้าไปในความสำนึกของผู้ฟังก้องเสียยิ่งกว่าฟ้าร้อง
1: แต่ฉันบอกแล้วว่าทำอย่างนั้นไม่ได้ฉันเองไม่ใช่ลูกบ้านนี้ไม่มีใครที่นี่จะนับว่าเป็นลูกบ้านนี้ได้อีกต่อไปคนเก่าแก่ดั้งเดิมบ้างตายบ้างหนีโรคภัยไข้เจ็บไปอยู่ที่อื่นทุกคนที่นี่ล้วนมาจากสุดล่าฟ้าเขียวบ้างจากมอญบ้างจากลาวบ้างจากเมืองจากหนองปริงลานดอกไม้พรานกระต่ายคลองขลุงและวังแขมทุกคนจะมาจากไหนไม่สำคัญเมื่อใจฉันและทุกคนอยู่ที่นี่เราเหมือนมาจากสายเลือดเดียวกันถ้าใครจะมีอันเป็นอะไรไปการที่คิดแก้ไขมันก็ควรจะอยู่ในระหว่างพวกเราไม่ใช่ให้คนอื่นมาเจ้ากี้เจ้าการผู้ใหญ่บ้านอย่างผู้ใหญ่พูนอาจจะมีข้อบกพร่องอื่นๆแต่แกก็เป็นคนซื่อหรือบ้านเมืองเห็นว่าฉันมีความเหมาะสมมากกว่าแกการแต่งตั้งก็ควรจะมาจากบ้านเมืองก่อนในอำเภอท่านตั้งรื่นไม่ใช่หรอ
0: รื่นพยักหน้ารับอย่างครึ้มครึ้ม
1: ใช่ในอำเภอตั้งฉันเพราะความต้องการของพระโป้อย่าเข้าใจผิดว่าฉันคิดเป็นอื่นไกลนะพะโป้เป็นคนมีความตั้งใจดีต่อชาวปากคลองโดยทั่วๆไปและต่อฉันโดยเฉพาะฉันชอบใจแกในข้อนั้นแต่ฉันก็ยอมรับไม่ได้ตราบใดที่ผู้ใหญ่พูนยังมีชีวิตอยู่ฉันจะไม่ยอมรับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านขอให้ฉันสมนาคุณความรักใคร่เอ็นดูที่พวกปากคลองมีต่อฉันตามทางของฉันต่อไปดีกว่า
0: อีกหลายคนพยายามคัดค้านและหลายคนก็ขอร้องแต่รื่นยังคงยืนกรานกระต่ายขาเดียวจนกระทั่งอ่อนอกอ่อนใจไปตามๆกันบรรดาชาวบ้านเหล่านั้นต่างก็ทยอยกลับชั่วเวลาไม่ช้าไม่นานลานบ้านทั้งลานบ้านก็ว่างเปล่าป้าแคล้วเอ่ยขึ้นแก่รื่นในขณะที่กลับขึ้นไปนั่งล้อมวงกลางนอกชานใหม่ใจเองแข็งเกินไปแล้วไอ้ทิศแต่ข้าก็ดีใจนะที่เองทำอย่างนั้นเห็นหน้าไอ้พูนวันนี้แล้วอดสังหรณ์ใจไม่ได้เลยกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นคืนนั้นทั้งคืนผู้ใหญ่พูนไม่กลับบ้านไม่มีใครบอกถูกว่าแกไปที่ไหนทั้งริ้วแล้วโรยตามไปที่บ้านไร่แต่ก็เปล่าแกไม่ได้แวะไปที่นั่นสองพี่น้องซึ่งเป็นลูกสาวของผู้ใหญ่พูนเลยไปถึงคลองเหนือก็ได้ความอย่างเดียวกันเมื่อหล่อนกลับมาสีหน้าบอกความไม่สบายใจหล่อนแวะเข้าไปที่บ้านรื่นปรารภกับเขาด้วยความร้อนใจ
2: ฉันลืมเล่าให้อรื่นฟังว่าตั้งแต่กลับมาจากเมืองวันนั้นพ่อไม่เคยพูดค่อยจาอะไรกับฉันเลยยิ่งไฟไหม้บ้านถูกแม่บ่นกับเอาสากตีหัวก็ยิ่งผิดไปเกือบคนละคนไม่กินข้าวกินปลาพูดแต่ว่าจะกลับเวียงจันทน์ท่าเดียว
1: อย่าเพิ่งวุ่นวายอะไรไปพ่อเองกำลังกุ้มใจคงจะไปคลุกอยู่ที่บ้านใครสักแห่งหนึ่งปล่อยไปเถอะพรุ่งนี้ค่อยคลายกลัดกลุ้มก็คงจะกลับมาเองหรอก
0: แต่แม้เรื่องจะบอกไปอย่างนั้นใจของเขาก็อดสั่นไม่ได้เมื่อคิดถึงสีหน้าซึ่งซีดเผือดเหมือนผีตายและกิริยาอันแปลกประหลาดของผู้ใหญ่พูนเมื่อตอนจะจากไปรื่นเข้านอนด้วยความกระสับกระส่ายจนกระทั่งสุดใจเองก็ผิดสังเกตสุดใจถามรื่นมาจากความมืดเป็นอะไรไปหรอพี่รื่น
1: ก็เรื่องผู้ใหญ่พูนสิสุดใจลองทายทีว่าแกไปที่ไหนของแก
0: ถ้าบ้านไร่กับคลองเหนือไม่มีก็เหลือแต่ที่วัดหรือบ้านใต้สุดใจออกความเห็นและนั่นบางทีก็จะเป็นได้อย่างว่าเมื่อพิจารณาถึงความแก่วัดของแกคิดเช่นนั้นปรื่นก็ค่อยสบายใจเขาหลับไปได้ตื่นใหญ่ๆก็พอรู้สึกถูกจับแขนเขย่าปรื่นลืมตาขึ้นในเวลาดึกสงัด
1: อะไรกันนะสุดใจ
0: ในขณะนั้นสุดใจลุกขึ้นนั่งหล่อนกำลังเงี่ยวหูฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความตื่นเต้นฟังนะน่ะพี่รื่นได้ยินตั้งแต่ฉันตื่นเมื่อชั่วครู่ใหญ่ๆหรือว่าหูฉันฟังผิดไปแม้จะเป็นในเวลาอันงัวเงียเพราะเพิ่งแรกตื่นหูของรื่นก็แว่วเสียงนั้นชั้นแรกอย่างรางเลือนเหมือนเกิดจากเสียงลมซึ่งลวงหูตนเองก่อนแล้วต่อมาก็ค่อยชัดขึ้นเป็นลำดับจนเชื่อว่าฟังไม่ผิดแน่
1: ใครตีก่อตีมาจากไหน
0: รื่นผลุดลุกขึ้นนั่งอย่างเดียวกับสุดใจท่ามกลางความสงบเงียบของเพลาดึกสงัดและอากาศกำลังเย็นสุขุมเช่นนั้นเสียงรัวของมันเหมือนจะสะท้านเข้าไปในหัวใจแม้ตามสำเนียงมันจะต้องข้ามน้ำมาแต่ไกลจากความทรงจำมากกว่าความสังหรณ์หรืออุปาทานอื่นใดอื่นรื่นจำได้เกือบจะในอึดใจต่อมาว่าเสียงนั้นมันเป็นฝีมือของผู้ใด

0: แล้วใครตีเกราะล่ะครับเนี่ยมาตีตอนดึกๆเดิน
1: ๆคิดว่าหลายคนนะคะก็คงจะพอนึกออกแล้วนะว่าคนซึ่งไม่น่าจะทำอะไรในช่วงเวลาแบบนี้คนซึ่งหลายคนกำลังเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรกับคนคนนี้จะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่า
0: แล้วก็ต้องมาเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่พูนพึ่งผ่านการสูญเสียครั้งใหญ่มาด้วยนะครับมันก็เลยอาจจะเดาคาดเดาอะไรยากนิดนึง
1: ก็น่าแปลกเหมือนกันนะเพราะตอนที่ไปเจอนายอำเภอก็รู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะผู้ใหญ่พูนออกแนวโล่งใจ
0: ใช
1: ่แล้วก็ยินดีกับรื่นใช่ไหมคือไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะสูญเสียอะไรหรือว่ามันอาจจะช้าไปตอนนั้นอาจจะไม่รู้สึกแต่พอมาครั้งนี้มันเห็นถึงความล้มเหลวเห็นถึงความไม่อยากได้แก่ไม่ต้องการแก่มันเหมือนกับมันยิ่งตอกย้ำไหมว่าฉัน
0: มันไม่ได้เรื่องจริงๆหรอวะเนี่ย
1: ฉันมันแย่เออฉันต้องการเป็นผู้ใหญ่บ้านมาตลอดชีวิตแต่ในที่สุดไม่มีใครเอาฉันเลย ตอนหน้าก็คงจะเป็นตอนเฉลยว่าผู้ใหญ่พูนอยู่ที่ไหนไปทำอะไรแล้วก็ไปเพื่ออะไรนะคะ
0: ครับผมยังไงติดตามทุ่งมหาราชได้นะครับทางห้องสมุดหลังใหม่ครับทางเว็บไซต์และ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับ
1: และอย่าลืมนะคะเราจะอัพตอนใหม่2ครั้งต่อ1สัปดาห์ค่ะแล้วก็สามารถพูดคุยแล้วก็เสนอแนะความคิดเห็นได้นะคะผ่านทาง2เพจค่ะ
0: ตอบพวกเรามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และแฟนเพจของพี่หมีนะครับรัศมีมณีนิน
1: แล้วพบกันใหม่กับตอนที่18ค่ะตอนที่จะเฉลยทุกสิ่งทุกอย่างกับความคิดของผู้ใหญ่พูนสำหรับวันนี้สวัสดี
0: ครับ
2: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: ช่วงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ภูเก็ตพ้นจุดพีคงัดวีซ่า LTR ดึงต่างชาติอยู่และลงทุนยาวซับอิงสิทธิหนุนจีนซื้อภูวิลล่าแทนโนมินีอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตส่งสัญญาณพ้นจุดพีคหลังแรงซื้อต่างชาติชะลอผู้ประกอบการเร่งปรับใช้ LTRวีซ่าดึงกำลังซื้อต่างชาติให้อยู่และลงทุนระยะยาวพร้อมจับตาซับอิงสิทธิทางเลือกใหม่กลุ่มลูกค้าจีนท่ามกลางการเข้มงวดตรวจสอบนอมินีที่กระทบตลาดภูวิลล่าหรูดันเกมซื้อขายเข้าสู่ยุคถูกกฎหมายถือครองชัดเจนนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตระบุว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาตลาดอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตเติบโตโดดเด่นด้วยแรงส่งจากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและการกลับมาของนักลงทุนต่างชาติทำให้ทั้งตลาดที่อยู่อาศัยและโรงแรมขยายตัวอย่างรวดเร็วปี2567มีอัตราการดูดซับในระดับสูงมากแต่หลังจากนั้นเริ่มชะลอตัวโดยปี2568ทิศทางการตลาดลดความร้อนแรงลงไตรมาสแรกของปี2569ทั้งคอนโดมิเนียมและบ้านแนวราบอัตราดูดซับเริ่มทรงตัวเข้าสู่แนวโน้มขาลงสะท้อนว่าตลาดกำลังเปลี่ยนผ่านจากช่วงเร่งตัวไปสู่ระยะที่ผู้ประกอบการต้องกลับมาให้ความสำคัญกับจังหวะการขายและการบริหารซับพลายมากขึ้นการตลาดโรงแรมแม้ภาพรวมทรงตัวใกล้เคียงกับปีก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ประกอบการทุกระดับจะได้รับผลกระทบเท่ากันกลุ่มลักชัวรี่และอัปเปอร์อัพสแควร์ยังคงทำผลงานได้ดีมีความสามารถปรับเพิ่มราคาห้องพักโรงแรมระดับ 2-3 ดาวครึ่งเริ่มเผชิญแรงกดดันผลประกอบการลดลงเมื่อเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อนจุดสำคัญอยู่ที่ซัพพลายยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจากคอนโดและโรงแรมใหม่ทำให้จำนวนห้องพักในตลาดเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ป่าตองและเชิงทะเลต้องจับตาเป็นพิเศษเนื่องจากมีโครงการคอนโดจำนวนหนึ่งที่ได้รับอนุญาตแล้วนำมาบริหารจัดการแนวรูปแบบโรงแรมส่งผลให้การแข่งขันด้านห้องพักเข้มข้นขึ้นประกอบกับโรงแรมต้องบริหารทั้งราคาคุณภาพและตำแหน่งทางการตลาดเพื่อรับมือกับซัพพลายที่ไหลเข้าสู่ตลาดพร้อมกันนักท่องเที่ยวรัสเซียยังขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งโครงสร้างนักท่องเที่ยวต่างชาติถือเป็นอีกตัวแปรสำคัญในตลาดภูเก็ตจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ตอนขบวน
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
3: ค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับอภิคดาเขื่อนแก้วค่ะเวลาเดิมเช่นเคยเลยแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยปกตินะคะนั่นก็คือคนไทยในกรุงเทพกทม.ของเรานี้เจอประเด็นน้ำท่วมกทม.นั่นเองตอนนี้ก็ย่างเข้ามาประมาณสัก1สัปดาห์ได้แล้วนะคะน้ำท่วมขังหลายพื้นที่รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีนนทบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนะคะระยองชลบุรีอ่ะโดนหมดเลยนะคะรวมไปถึงตอนนี้ก็น้ำเนี่ยไหลไปสู่นะคะจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีนะคะอันนี้ก็ต้องมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแต่สิ่งที่เหลือตอนนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของน้ำท่วมขังยังมีหลายพื้นที่ที่ดิฉันได้ไปสำรวจนะคะยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นอย่างเช่นที่ได้ไปสำรวจนะคะก็คือที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทรคลองถนนเขตสายไหมนั่นเองโอ้โหที่นี่นะคะมีตึกประมาณ87ตึกนะคะมีประมาณ 3,000 กว่าห้องประชากรอยู่นะคะประมาณ 10,000 กว่าคนเยอะมากๆนะคะมันมีทั้งโซนด้านหน้าโซนกลางแล้วก็โซนด้านในนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยโซนด้านหน้าทางเข้าเนี่ยก็ยังมีน้ำแต่ก็ตื้นแล้วนะคะสามารถสัญจรไปมาได้แต่โซนด้านในค่ะมีน้ำท่วมขังสูงเนี่ยนะคะถ้าสูงสุดบางจุดนะคะหัวเข่าแล้วก็ลำดับก็เริ่มลดลงมา30เซนติเมตร20เซนติเมตรแล้วแต่จุดนะคะบางพื้นที่ก็คลี่คลายลงบ้างแล้วแต่โรคที่ชาวบ้านได้เจอนั้นก็คือโรคที่มากับน้ำท่วมนะคะไม่รู้ว่าน้ำแต่ละแห่งเนี่ยคือไหลมารวมกันเราก็รู้อยู่แล้วว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีความหลากหลายมากนะคะน้ำเสียก็เยอะจากครัวเรือนจากลำคลองที่เชื่อมต่อกันมานะคะค่อนข้างที่จะโอ้อันตรายเหมือนกันนะคะดิฉันไปเห็นเด็กๆเนี่ยก็คือเล่นน้ำกันอยู่เลยนะคะรวมไปถึงผู้สูงอายุต่างๆประชาชนเดินฝ่าน้ำท่วมไปรับข้าวบ้างไปรับของแจกบ้างบางทีก็ต้องลุยน้ำออกมาเพื่อที่ไปทำงานมีผู้สูงอายุที่มีแผลที่เท้านะคะอันนี้ดิฉันไปเจอมาก็เจอตอนนี้ก็เอ๊บางทีเนี่ยก็ไม่ได้มียานะคะที่จะทันท่วงทีมาทามารักษายังไงบางคนก็ไม่รู้จักโรคชีนูเป็นยังไงนะคะวันนี้เราอยากมาทำความรู้จักกับโรคนี้กันหน่อยนะคะเป็นโรคที่มากับน้ำมากับน้ำท่วมนะคะมันจะเป็นยังไงนะคะมันจะเข้าร่างกายยังไงสาเหตุรวมถึงอาการจะป้องกันยังไงนะคะเราไปพูดคุยกับนาวาอากาศเอกนายแพทย์จิรศักดิ์ธนาบูรณ์นะคะท่านเป็นรองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการกรมแพทย์ทหารอากาศสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
4: ครับสวัสดีครับหมอจิรศักดิ์ครับหมอป๋องครับ
3: หมอป๋องนะคะโอ้ยินดีมากๆวันนี้ไปเจอจิตอาสาของ

0: ทอ.ด้วยนะคะในพื้นที่น้ำท่วมนะคะที่เอื้ออาทรคลองถนนนี่แหละค่ะเห็นไปแจกยาที่สำคัญที่สุดที่เห็นเมื่อช่วงเช้าเห็นเป็นฉี่หนูสำคัญเลยแล้วก็มียากันยุงนะคะทั่วไปนะคะคุณหมอคะอยากจะทราบเรื่องของโรคฉี่หนูนะคะจริงๆสาเหตุเนี่ยโรคฉี่หนูเนี่ยมันมายังไงอะไรเป็นพาหะบ้าง
1: โรคฉี่หนูหรือเราเรียกว่าเลปโตสไปโรซิสเนี่ยก็คือตัวเชื้อเนี่ยมันจะเป็นตัวแบคทีเรียกลุ่มสไปโรคีนะครับซึ่งแบคทีเรียตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวเชื้อโรคที่เก็บแหล่งรังโรคสำคัญก็คือตัวหนูนี่เองครับหนูอ่ะเป็นแหล่งรังโรคสำคัญเลยของตัวเชื้อตัวนี้นะครับแบคทีเรียตัวนี้นะครับซึ่งมันจะอยู่ในไตแล้วก็แบ่งตัวอยู่ในไตของหนูเป็นหลักเลยทีนี้หนูก็จะไม่ได้ป่วยเป็นไรแต่ว่าเชื้อโรคเนี่ยก็จะออกมาทางไตแล้วมาทางปัสสาวะกับหนูนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยมีเรียกชื่อติดปากว่าเป็นโรคฉี่หนูถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: มันก็จะปะปนอยู่ในธรรมชาติเวลาน้ำท่วมนะครับหนูที่ปะปนออกมาในน้ำในธรรมชาติที่น้ำท่วมเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคปะปนมาใช่ไหมครับการเข้าสู่ร่างกายเนี่ยก็จะเข้าในจุดที่สำคัญก็คือตรงจุดที่ผิวผ่านผิวหนังที่มีรอยถลอกรอยขีดข่วนมีแผลหรือว่าที่เราแช่น้ำนานๆน่ะผิวหนังเราก็จะเปื่อยยุ่ยเนาะจะเป็นช่องทางให้ตัวเชื้อโรคแบคทีเรียตัวเนี้ยเข้าไปในร่างกายเราได้ครับ อีกทางนึงก็คือทางเข้าโดยการที่สัมผัสกับเยื่อบุต่างๆเช่นน้ำที่ปนเปื้อนตัวเชื้อโรคเนี่ยครับกระเด็นเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากนะครับก็จะเป็นช่องทางที่เข้าสู่ร่างกายนะครับ
0: เอ๊ะแล้วเด็กที่เล่นน้ำอยู่นี่คือก
1: ็มีความเสี่ยงหมดเลยครับทีนี้พอเข้ามาในร่างกายแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะยังไงนะครับก็ช่วงในระยะแรกก็จะเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับในช่วงประมาณสัก1สัปดาห์แรกครับเป็นลักษณะที่เชื้อจะแบ่งตัวแล้วกระจายเข้าไปในกระแสเลือดเราก็จะมีอาการยังไงก็คือมีไข้สูงเฉียบพลันปวดเมื่อยเป็นปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับค่อนข้างจะปวดเมื่อยปวดศีรษะรุนแรงอ่อนเพลียนะครับเป็นอาการสำคัญมากเลยนะครับพอหลังจากที่เชื้อเข้าสู่ร่างกายนะครับแล้วก็ในคนที่อาการเป็นรุนแรงนะครับแต่ก็ตาจะพบน้อยกว่านะครับก็ประมาณ 5-10% ก็จะมีอาการรุนแรงได้เช่นเกิดรอยโรคที่ตับที่ไตเกิดภาวะดีซ่านหรือตัวเหลืองตาเหลืองมีภาวะไตวายเฉียบพลันแล้วก็บางทีก็เกิดเป็นเลือดออกในช่องปอดได
0: ้
1: ครับเพราะ
0: ฉ
1: ะ
0: นั้
1: นการสังเกตอาการสำคัญ
0: ค่ะคุณหมอคะ
1: ถ้าเป็นรุนแรงก็มีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้นะครับในกรณีที่มีอาการที่รุนแรงนะครับ
0: ค่ะอาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางด้วยไหมคะถ้าเกิดว่ามีความอ
1: ่
0: อนไหวในเรื่องนี้มีความรุนแรงของโรคประกอบด้วย
1: ใช่ถ้าในกลุ่มที่ร่างกายมีความเปราะบางมีความเสี่ยงก็จะส่งผลทำให้เกิดโรครุนแรงมากขึ้นกว
0: ่
1: าคนที่แข็งแรงทั่วไปนะครับ
0: คุณหมอคะถามอีกนิดนึง
1: ครับผม
0: ค่ะนอกจากหนูเป็นพาหะแล้วมีสัตว์อย่างอื่นเป็นพาหะด้วยไหมคะ
1: มีบ้างครับอาทิเช่นในส่วนของสุนัขโคกระบือสุกรนะครับก็มีย ังพบได้ครับพบเชื้อได้ครับผมทีนี้อยากจะฝากนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าจุดที่เราจะเฝ้าระวังนะครับมีประเด็นสำคัญคือหรือถ้าเรามีประวัติความเสี่ยงนะครับเช่นไปลุยน้ำมานะครับลุยน้ำท่วมมานะครับแล้วมีอาการที่ควรจะต้องเฝ้าระวัง3อย่างนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับให้สังเกตอาการเป็นหลักนะครับ1ก็คือมีไข้สูงเฉียบพลันบางทีก็มีอาการหนาวสั่นร่วมด้วยนะครับอันที่1อันที่2ก็คือว่ามีอาการปวดกล้ามเนื้อค่อนข้างรุนแรงมากครับเช่นปวดน่องปวดต้นขาเนี่ยเป็นต้นครับอันที่3ก็คือบางคนจะมีอาการตาแดงครับขึ้นมานะครับเนื่องจากหลอดเลือดฝอยเนี่ยที่ตาขาวขยายตัวนะครับแล้วทำให้เกิดมีอาการตาแดงขึ้นมาแต่นี่มีข้อสังเกตอันหนึ่งก็คือว่ามันจะไม่ค่อยมีที่ตานะครับไม่เหมือนตาแดงทั่วไปจะมีที่ตาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นฉี่หนูเนี่ยไข้สูงปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อแล้วก็ตาแดงแต่ไม่ค่อยมีที่ตาเนี่ยเป็นอาการสำคัญที่จะให้เฝ้าระวังและสังเกตดูครับจะได้รักษาได้ทันท่วงทีครับ
0: แต่การป้องกันล่ะคะตอนนี้ต้องทำยังไงบ้างคะ
1: ครับผมการป้องกันนะครับก็คืออันแรกก็คือ เรื่องของการลุยน้ำนะครับไม่จำเป็นก็อย่าไปลุยน้ำแต่ว่าคงจำเป็นไปไม่ได้เนาะพวกเรา
0: ลุยทุกที่เลยตอนนี
1: ้การที่ใช่แล้วลุยกันเต็มที่เลยครับทีนี้ความเสี่ยงอีกอันนึงก็คือเรื่องแผลครับถ้ามีแผลตรงไหนเนี่ยควรจะซีลปิดแผลเพื่อลดความเสี่ยงนะครับถ้าจำเป็นต้องลุยน้ำเนาะแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันสำคัญมากเช่นบูทหรือถุงเท้าพลาสติกอะไรนี้ครับเพื่อป้องกันการเข้าของตัวเชื้อเข้ามาที่แผลที่ผิวหนังของเรานะครับอุปกรณ์ป้องกันอันต่อมาก็คือหลังจากที่เราไปสัมผัสลุยน้ำมาแล้วให้รีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้เร็วนะครับให้สะอาดก็จะเป็นวิธีการเบื้องต้นที่เราจะช่วยลดอัตราการติดเชื้อได้ครับ
0: ค่ะก็คือแม้ว่าถ้าร่างกายเราไม่มีแผลก็ตามก็ต้องรีบมาอาบน้ำล้างน้ำด้วยสบู่หรือครีมอาบน้ำให้อย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมีความจำเป็นบางทีมีรอยขีดข่วนแผลถลอกที่เราไม่ทันสังเกตก็มีนะครับ
0: คุณหมอนอกจากโรคฉี่หนูที่มากับฤดูน้ำหลากแบบนี้น้ำท่วมขังแบบนี้มีโรคอื่นอีกไหมคะที่มาแบบน้ำท่วมแบบนี้ค่ะ
1: ครับสำหรับโรคอื่นที่เราเจอได้บ่อยนะครับมากับน้ำท่วมนี้ก็คือพวกโรคน้ำกัดเท้าก็ได้ยินไหมครับ
0: ค
1: ่ะน้ำกัดเท้าก็จะเป็นเชื้อราที่เท้าเนาะทีวันนี้เราไปแจกเราก็จะมีพวกยาผงโรยเท้าแล้วก็มียาทาที่เป็นเชื้อราน้ำกัดเท้าอยู่ในชุดด้วยนะครับ
0: มีชาวบ้านมาต่อคิวนะมีชาวบ้านมาต่อคิวให้ล้างแผลให้ด้วยนะคะโอ้โหบริการ
1: แบบ
0: หลายอย่าง
1: พอเราแช่น้ำนานๆผิวหนังก็จะเปื่อยยุ่ยเนา
0: ะ
1: มีเชื้อรามีอะไรเข้าไปติดเชื้อนะครับตามง่ามนิ้วง่ามเท้าครับนี้การป้องกันสำคัญที่สุดก็คือแช่น้ำลุยน้ำให้น้อยที่สุดเนาะน้อยสุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็รีบขึ้นมาทำให้แห้งนะครับล้างแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้แห้งโดยเฉพาะตามง่ามนิ้วเท้านะให้แห้งสนิทนะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ยาทาฆ่าเชื้อรักษาอีกนะครับ
0: ยัง
1: ส่วนอีกอันนึงก็คืออ่าถามก็ได้ครับ
0: ค่ะโรคฉี่หนูเดี๋ยวนะคะจะถามเลยลืมเลยสะดุดนะคะโรคฉี่หนูเนี่ยยาก็คือสำหรับทาเหมือนกันใช่ไหมคะมียาทานด้วยไหมคะ
1: โรคฉี่หนูจะเป็นยาทานครับจะเป็นด็อกซี่ไซคลินครับยาทาน
0: แต่แผลนี่เราก็ล้างแผลปกติจุดที่มันเข้าไป
1: แล้วก็ร่างกายทายาฆ่าเชื้อทายาเบตาดีนครับเพื่อฆ่าเชื้อครับ
0: ค่ะต่อเลยค่ะคุณหมออ
1: ีกอันนึงยาหนึ่งที่พบได้บ่อยก็คือตาแดงก็จะเป็นพวกเชื้อไวรัสพวกนี้ครับที่ระบาดแล้วกระเด็นเข้าตานะครับหรือเกิดจากการที่เราใช้มือที่ปนเปื้อนนะครับขยี้ตาถูกไหมครับก็จะทำให้เชื้อเข้าไปติดเชื้อที่ตานะครับจะมีตาแดงเคืองตาน้ำตาไหลอันนี้ก็จะค่อนข้างจะมีที่ตาเยอะหน่อยต่างจากฉี่หนูเมื่อกี้เนา
0: ะ
1: นะครับฉี่หนูก็จะไม่ค่อยมีที่ตาแต่ว่าถ้าตาแดงก็จะค่อนข้างจะมีที่ตาเยอะทีนี้การป้องกันตรงโรคตาแดงนี่ก็คือเรื่องของสุขอนามัยความสะอาดเป็นหลักเลยครับล้างมือบ่อยๆนะครับเพราะว่าสาเหตุมันมักจะเกิดจากการที่ใช้มือสกปรกไปที่ตาจับตรงนู้นจับตรงนี้จับประตูจับของที่ปนเปื้อนนะครับแล้วก็มาที่ตาหรือน้ำกระเด็นเข้าตาถ้าเราล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดมือบ่อยก็จะลดความเสี่ยงไปนะครับหรือมีอะไรที่น้ำสกปรกกระเด็นเข้าตาก็ให้รีบล้างตาออกด้วยน้ำสะอาดนะครับถ้ามันไม่มีน้ำเกลือล้างก็ใช้น้ำสะอาดล้างเป็นเบื้องต้นก่อนก็ได้แล้วค่อยมาล้างด้วยน้ำเกลือที่สะอาดอีกทีก็ได้ครับ
0: คือโรคฉี่หนูนี่ก็คือพาหะนี่ก็มาจากหนูเป็นหลักแต่ว่าโรคนี้ไม่ได้ติดต่อคนสู่คนถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คนคร
0: ับค่ะคุณหมอวิธีการป้องกันนะคะป้องกันโรคเนี่ยจริงๆต้นทางเลยเนี่ยเราอยากรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยมาช่วยกันรักษาความสะอาดมากำจัดหนูยังไงดีเพราะว่าโอ้โหที่มาของโรคหลักๆคือหนูเลยเราต้องควบคุมประชากรหนูแล้วนะคะใช่ไหมคะ
1: ครับ ในส่วนของเรื่องประชากรหนูผมว่าสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการควบคุมความสะอาดแล้วก็การกำจัดขยะที่ถูกวิธีครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่าเมื่อมีความขยะมีความสกปรกนะหนูก็จะแพร่พันธุ์ขยายตัวมันคือก็เป็นแหล่งอาหารที่ทำให้หนูเนี่ยสามารถเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีเพราะฉะนั้นเรื่องของขยะการกำจัดขยะที่ถูกวิธีถูกสุขลักษณะเนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ลดเรื่องของประชากรหนูครับ
0: เยี่ยมมากเลยเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันในช่วงของสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ด้วยรวมถึงโรคที่มากับน้ำท่วมแบบนี้นะคะก็เอาใจช่วยนะคะทั้งคนที่เป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะคุณหมออยากจะทิ้งท้ายยังไงบ้างกับนี่แหละค่ะประชาชนกรุงเทพตอนนี้หลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกันค่ะอยากส่งกำลังใจหรือว่าอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพยังไงดีคะ
1: ในส่วนของกรมแพทย์ทหารอากาศก็พยายามส่งทีมงานบุคลากรครับไปช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับในการดูแลรักษาพี่น้องเราทั้งหมดนะครับส่วนหนึ่งก็จะได้พวกเราผู้ประสบภัยครับดูแลเพียงเป็นเบื้องต้นนะครับมีปัญหาอะไรหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถที่จะแจ้งมาทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้นะครับทางกองทัพอากาศและกรมแพทย์ทหารอากาศยินดีจะเข้าไปช่วยเหลือครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ
0: คุณหมอมีช่องทางหรือเบอร์หรือเพจไหมคะให้ติดตามหรือแจ้งเรื่อง
1: อ๋อครับจะมีเพจของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศครับสามารถติดต่อไปทางนู้นได้เลยครับ
0: ทราบว่าหน่วยนี้นะคะบุกถึงที่นะคะแล้วก็ไปช่วยประชาชนได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอจิรศักดิ์ธนาบูรณ์นะคะรองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการกรมแพทย์ทหารอากาศมากๆนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังช่วยกันรักษาความสะอาดแล้วก็เรื่องขยะมูลฝอยตอนนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าไปที่ไหนตอนนี้ขยะกองเป็นพเนินเทินทึกเพราะว่าหน่วยงานนะคะสำนักงานเขตเนี่ยก็ทำงานกันอย่างหนักนะคะคนละไม้คนละมือรวมถึงรถที่จะมาเก็บนี้ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะต้องทำใจนิดนึงแต่ว่าเห็นว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็รีบบริหารจัดการนะคะแต่ก็มีเสียงบ่นจากประชาชนว่ามาหน่อยเร็วหน่อยขยะนี้ก็ไหลมาตามน้ำนะคะแต่วันนี้ที่เห็นการบริหารจัดการในชุมชนบ้านเอื้ออาทรคลองถนนเนี่ยมีผู้นำชุมชนนะคะอย่างเช่นประธานนิติเอยคณะกรรมการนะคะย้ำเตือนย้ำประชาชนผู้อยู่อาศัยของตัวเองนะคะลูกบ้านนี่แหละช่วยกันเก็บขยะใส่ถุงดำมัดปากให้แน่นนะคะห้ามทิ้งขยะลงน้ำเด็ดขาดอันนี้คือที่ไปเห็นไปเจอมาจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งช่วยกันค่ะไม่เห็นแก่ตัวอันนี้คือคติที่ทางประธานชุมชนบอกนะคะว่าลูกบ้านทุกคนห้ามเห็นแก่ตัวเพราะว่าภาวะตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนหมดต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะในภาวะน้ำท่วมแบบนี้ก็ภาวนาให้น้ำลดเร็วๆแต่วันนี้เห็นว่าฝนตกลงมาอีกแล้วนะคะทุกคนก็ใจหวั่นๆอีกแล้วนะคะอ่ะเอาใจช่วยแล้วก็ส่งกำลังใจให้ทุกพื้นที่ นะคะสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมมา1สัปดาห์แล้วนะคะไปต่ออีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังเป็นผู้ที่เดือดร้อนจากสถานรับดูแลผู้สูงอายุนะคะเกิดเหตุนะคะกับคุณยายอายุกว่า80ปีทางญาตินะคะตกลงกันนะครับนำคุณยายไปอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุเพราะว่าอ่ะเชื่อใจแหละว่าต้องมีการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุของเราอย่างดีเพราะว่าบางทีลูกหลานเนี่ยต้องไปทำงานอาจจะไม่มีเวลาดูตลอดเวลานั่นเองปรากฏว่าคุณยายท่านนี้นะคะเข้าไปอยู่ไม่นานนะคะก็ปรากฏว่าติดไข้หวัดใหญ่ติดไข้หวัดใหญ่ปุ๊บเป็นยังไงผู้สูงอายุร่างกายอ่อนแออยู่แล้วนะคะญาติบอกว่าเป็นหนักเลยเป็นหนักถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลปอดติดเชื้อนะคะรักษาพยาบาลเนี่ยค่ารักษาพยาบาลสูงมากๆว่าอย่างนั้นก็เลยมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะสถานรับดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้มีมาตรฐานอย่างไรมีการฆ่าเชื้อไหมนะคะถูกสุขลักษณะหรือไม่ใส่หน้ากากอนามัยไหมนะคะเวลามาดูแลผู้สูงอายุของเขานะคะเอาล่ะข้อมูลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับญาติของคุณยายท่านนี้กันหน่อยสวัสดีค่ะคุณอ้อยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณอ้อยก็เป็นเคสตัวอย่างหนึ่งที่จะมาบอกเล่านะคะถ้าเกิดว่าใครนำญาติพี่น้องไปอยู่ในสถานรับดูแลผู้สูงอายุแบบนี้เอ๊ะเจอแบบไหนอย่างไรสะท้อนกันหน่อยคุณอ้อยเจออะไรบ้างคะ
2: ค่ะอย่างของกรณีอ้อยอะค่ะพาคุณยายจริงๆคุณยายหกล้มแล้วก็ไปผ่าตัดสะโพกอะค่ะและทีเนี้ยคุณยายก็กลัวการเดินนะคะเราก็เลยมองหาสถานฟื้นฟูที่มีกายภาพบำบัดแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญดูแลอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอดีว่าเราก็ไปเห็นสถานฟื้นฟูตรงเนี้ยค่ะเขาเหมือนเห็นใน Facebook เนาะยิงแอดมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็ดูว่าเออเขาน่าสนใจดีนะแล้วเราก็มีการโทรสอบถามว่า มีการดูแลอะไรยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเหมือนเคสกรณีคุณยายเนี่ยสามารถเข้าไปทดลองอยู่ได้นะเราก็มีการเข้าไปทดลองอยู่ประมาณ5วันค่ะและตอนทดลองอยู่ทุกอย่างคือโอเคมากมีการดูแลที่ดีคือเหมือนทำให้เราเชื่อใจว่าเขาจะดูแลคุณยายเราได้ในตอนนั้นเนี่ยค่ะแล้วพอไปอยู่จริงๆค่ะวันที่ตัดสินใจไปอยู่จริงๆอ่ะมันไม่ได้เหมือนกับตอนที่เราไปทดลองอยู่อะค่ะเราก็ยังตระหนักใจว่าเออมีการถามสอบถามกับทางเจ้าทางเจ้าของเขาไปว่ามีการเปลี่ยนพนักงานหรือว่าอะไรยังไงคะอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นพนักงานชุดเดิมแต่ด้วยความที่เราก็จำได้ว่ามีใครบ้างอะไรค่ะแล้วหลังจากนั้นมาเราก็ยังรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะไม่เหมือนกับเขาอาจจะมีพนักงานหลายคนเลยเนี่ยผ่านไปประมาณเขาตอนนั้นเขาคุยกับเราค่ะว่าประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยคุณยายก็น่าจะสามารถเดินได้แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยอ่ะตัดสินใจเอาคุณยายไปแต่พอว่าถึงผ่านไป1เดือนนะคะมันเริ่มมีสัญญาณเตือนตรงที่ว่าคุณยายเราขึ้นผื่นที่ตัวเยอะมากอะค่ะซึ่งเป็นเขาก็บอกว่ามันขึ้นภายในข้ามคืนเลยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะผื่นอะไรมันจะขึ้นข้ามคืนเราก็เลยให้เขาถ่ายรูปส่งมาเนาะแล้วเราก็เลยรีบเข้าไปหาคุณยายเลยนะคะตอนเป็นผื่นเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ได้บอกเราจนคุณยายโทรหาเราบอกว่ายายรู้สึกคันจังเลยยายทนไม่ไหวคันตรงสะโพกตรงหลังอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเข้าไปดูยายแล้ววันนั้นเข้าไปก็คือถ่ายรูปอะไรมาให้เภสัชดูเนาะเขาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผื่นจะขึ้นภายในข้ามคืนค่ะผื่นลักษณะแบบนี้มันจะมีจุดที่ว่ามันเป็นแล้วหายไปแล้วแล้วก็เหมือนเกิดขึ้นมาใหม่ดังนั้นเนี่ยแสดงว่าเป็นมาระยะหนึ่งแล้วเราก็เลยมีการไปพูดกับเจ้าของเขาซึ่งเราไม่เคยเห็นเจ้าของเขาเลยมีแต่คุยโทรศัพท์อย่างนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะขอบคุณในข้อมูลแล้วเขาก็จะบอกกับเจ้าหน้าที่นะว่าจะมีการปรับปรุงอะไรประมาณนี้เราก็ตอนแรกเขาพูดดีกับเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะเกิดการผิดพลาดจากเจ้าหน้าที่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยชะล่าใจจนวันที่4ที่แบบว่าไปเยี่ยมคุณยายอีกครั้งนึงวันครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอคุณยายก่อนที่เราจะบินไปเชียงใหม่ค่ะอันนี้เราก็พายายออกมาตรวจเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นยาวนานแล้วตั้งแต่รอบก่อนผ่านมาเป็นเดือนแต่เราระหว่างนั้นเราก็มีการเข้าไปเยี่ยมคุณยายนะคะวันแม่เราก็ยังเข้าไปซึ่งวันที่เราตกใจคือวันแม่ที่เข้าไปแล้วเราเห็นญาติผู้ป่วยค่ะเข้าไปเขาไม่มีการแบบปิดแมสทุกคนในเนี้ยแบบเหมือนแบบบางคนก็ปิดบางคนก็ไม่ปิดแล้วไม่มีการฉีดพ่นตัวเหมือนที่อื่นที่เราเคยไปมาหลังจากที่คุณยายผ่าตัดเสร็จตอนแรกๆอะค่ะแต่อันนั้นด้วยความที่ว่าเขาอยู่ไกลบ้านเราเลยเลือกที่ใหม่เนาะไม่มีการคัดกรองอะไรเราก็มีความตกใจแล้วหนึ่งละแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่านี่หรือว่าเขาคัดกรองแล้วอะไรเงี้ยเพราะตอนที่เราไปเราเหมือนเป็นครอบครัวสุดท้ายที่ไปถึงอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พาคุณยายออกมาหาคุณหาโรงพยาบาลตรงใกล้ๆศูนย์นะคะคุณหมอเขาก็บอกว่าผื่นมันขึ้นจากความอักเสบเราก็เลยถามเขาว่าคือทำไมคุณปล่อยให้คุณยายอักเสบเยอะขนาดนี้ถึงขั้นขึ้นผื่นเยอะแบบมันเยอะมากค่ะขึ้นเยอะระดับที่เหมือนแผลเหมือนคนที่เป็นแผลกดทับที่ไม่ได้มีการพลิกตัวอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยแบบถามเขาไปอีกเขาก็พูดว่าเอาปกติเขาเปลี่ยนแผ่นเพิ่มวันนึงเป็น10แผ่นเลยนะอะไรเงี้ยแบบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเป็นแบบนี้ซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วพอสิ่งที่เราสังเกตเห็นชัดเจนนะคะคือจากที่คุณยายเราเดินแบบแค่กลัวการเดินแต่แกก็ยังเดินบล็อกเกอร์ได้ค่ะเราแค่ระวังหลังอะไรเงี้ยกลายเป็นคุณยายเราวันนั้นอะตอนที่เรายกคุณยายขึ้นจะขึ้นวีลแชร์ค่ะคุณยายไม่มีแรงเหมือนคนไม่มีแรงที่จะแม้กระทั่งจะยืนพยุงตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: อาการยายเราหนักจากจะฟื้นฟูหมายถึงว่าก็เหมือนไม่ได้ออกกำลังกายเลย
2: ใช่ค่ะเหมือนซุดอะไรเงี้ยอาการดูซุดลงดูเฉาลงเราก็แบบยายทำไมเป็นแบบนี้แล้วก็คุณยายก็บอกว่าจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ให้เดินตลอดนะคือเหมือนกับจนเรายังมีหลักฐานในไลน์เลยค่ะที่เราไปบอกว่าไม่ค่อยให้คุณยายเดินเหรอคะอะไรเงี้ยเห็นคุณยายบอกว่าไม่ค่อยได้เดินเขาก็บอกว่าเขาก็โยนไปที่ยายเราบอกว่ายายเราอ่ะไม่ค่อยเดินแต่คุณยายเราอ่ะเป็นคนบอกเราว่ายายอ่ะไม่เห็นเขาพาไปเดินเลยเราก็เลยบอกเขาว่าในยังไงคือเราต้องการไปกายภาพยังไงฝากดูตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
2: อันนี้เราหนึ่งละแล้วก็มาเรื่องที่ขึ้นผื่นพอเราพูดเรากับกายที่จะต้องเป็นคนบอกเขาว่าคุณหมอแนะนำมายังไงต้องทำความสะอาดอะไรยังไงเช็ดให้แห้งก่อนที่จะใส่น้ำเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งที่เขาควรจะทราบแต่ว่าเขาก็ให้คำตอบเราเหมือนเดิมค่ะเจ้าของเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะบอกกับเจ้าหน้าที่ให
0: ้ค่ะเจ้าหน้าที่เยอะไหมคะคุณอ้อย จ้าหน้าที่ดูแลเยอะไหมคะ
2: วันที่เราไปทดลองอยู่ค่ะวันที่ทดลองอยู่คือเยอะมากคือเหมือนกับมารับมาส่งใช่ค่ะมารับมาส่งตรงรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาแบบล
0: ำ
2: ลาอะไรคือใช่ค่ะมันดูดีจนแบบเราไว้ใจว่าเออเขาน่าจะดูแลยายเราได้แต่วันที่เราไปเยี่ยมในวันแม่ค่ะเราเห็นแล้วว่าเจ้าหน้าที่น้อยลงดูไม่เพียงพอกับปริมาณของคนที่ไปพักเนี่ยค่ะจนวันที่4เนาะที่อ้อยเข้าไปอันนั้นคือวันที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคเลยเพราะว่ายายเราเหมือนกับเป็นผื่นขนาดนี้แล้วก็ผื่นไม่ได้ยุบลงหรืออะไรคุณก็ไม่บอกเราเลยทุกครั้งเวลาคุณยายเป็นอะไรอะค่ะคุณยายจะโทรศัพท์มาบอกตลอดจนวันที่พอวันที่4เสร็จปุ๊บออยก็แบบพายายไปหาหมอเสร็จกลับไปอันนี้คือที่ช็อกที่สุดคือเขาไม่คุณยายออกไปข้างนอกมาเขาไม่จะไม่อาบน้ำไม่สระผมไม่ล้างเท้าให้คุณยายเดินพาขึ้นเตียงค่ะอันนี้คุณยายบอกเราก็ตกใจว่าอ้าวทำไมเขาไม่อาบน้ำสระผมเราก็เลยพิมพ์ไปบอกในกลุ่มไลน์เนาะว่าเออรบกวนช่วยอาบน้ำสระผมล้างเท้าให้หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าคุณยายไปโรงพยาบาลมามันกลัวมีเชื้อโรคอะไรเงี้ยเขาก็บอกแล้วสักพักเขาบอกโอเคค่ะเดี๋ยวไปทำให้แล้วเขาก็ยายก็บอกว่าเขาแค่มาเช็ดเท้าแล้วก็เปลี่ยนชุดให้แต่ไม่ได้อาบน้ำสระผมอันนี้เราก็ตกใจแล้วหนึ่งยายก็มาบอกเราทีหลังอีกว่าปกติเขาไม่อาบน้ำตอนเย็นแค่ตอนเช้าเราก็ตกใจไปอีกตรงที่ว่าอ้าวแล้วคุณให้ยายกายภาพเหมือนเวลากายภาพเสร็จมันจะไม่ขึ้นผื่นได้ยังไงเหมือนให้ยายเราแช่เหงื่อทั้งวันนะคะ
0: ค่ะสรุปแล้วคุณอ้อยขาจากที่ทดลองอยู่ดูแลตรงนั้นคือ5วันแล้วต่อจากนั้นอีกกี่วันที่ให้เขาดูแล
2: หลังจากนั้นเราทิ้งช่วงมาตัดสินใจที่บ้านก่อนค่ะแล้วก็ทีเนี้ยคุณยายก็บอกโอเคคิดว่าน่าจะอยู่ได้ละก็หลังจากนั้นไปอยู่ประมาณ2เดือนครึ่งก่อนที่2เดือนกว่าค่ะก่อนที่จะติดไข้หวัดใหญ่สำคัญอีก
0: จากเดือนไหนมาไหนเดือนไหนคะเริ่มจากเดือนไหน
2: ประมาณกรกฎาคมเนี่ยใช่ค่ะกรกฎาประมาณวันที่7กับ6หรือ7กรกฎาคมนี่แหละค่ะที่เข้าไปอยู
0: ่สิ้นสุดวันไหนนะคะ
2: ที่คุณยายมาติดไข้หวัดใหญ่สะพัดเองคือวันที่14กันยายนค่ะแต
0: ่
2: อ้อยไม่ได้เจอยายอ้อยเจอยายครั้งสุดท้ายวันที่4กันยาแล้วอ้อยก็ไปเป็นวิทยากรที่มช.ค่ะก็เลยไม่ได้เจอคุณยายประมาณเกือบ10ตอนนั้นมัน10วันอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
2: 10วันก็คือที่ไม่ได้เจอก่อนที่จะติดไข้หวัดใหญ่สะพัดเองซึ่งเราก็ทวงถามเขาไปว่าอ้าวทำไมถึงมีโรคระบาดเนี้ยเกิดขึ้นในศูนย์ที่มันไม่ควรจะมีโรคระบาดแบบนี้ได้เพราะว่าเขาก็ประกาศแล้วกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ประกาศแล้วว่าช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดนะมันไม่มีการดูแลหรือว่ายังไงเขาก็อ้างว่าเหมือนกับไม่มีใครติดเลยนะแบบคุณยายติดเราก็เลยถามเขาว่าแต่คุณยายไม่ได้ออกไปข้างนอกมาแสดงว่าคนที่เอาเชื้อมาต้องเป็นคนที่เขาออกข้างนอกเจ้าหน้าที่หรือเปล่าหรือว่าเป็นนักกายภาพหรือเปล่าเพราะว่าวันที่คุณยายแสดงอาการนะคะคือวันที่มีการทำกายภาพแล้วมีคนนอกเข้ามาแล้วพอมาถึงโรงพยาบาลเราก็ถามคุณหมอว่าทำไมอาการคุณยายแบบพอตอนแรกอะตอนช่วงเช้าเขารายงานเรามาว่าช่วงเช้าคุณยายอุณหภูมิปกติออกซิเจนปกติแต่ตอนที่คุณยายโทรมาค่ะคือคุณยายไม่สามารถเจ้าหน้าที่เขาน้อยระดับที่ว่าคุณยายไม่สามารถที่จะเรียกตอนที่คุณยายรู้สึกว่าหายใจไม่ออกหรือว่าใจสั่นไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่สามารถเรียกได้เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่เดินผ่านยายเลือกที่จะโทรศัพท์หาคุณแม่ค
0: ่
2: ะ
0: เห็นบอกว่าค่ารักษาพยาบาลโอ้โหสูงมากเหมือนกันหลังจากติดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ใช่ไหมคะ
2: อันนี้ก้อนแรกที่จ่ายไปก็ประมาณ200,000 กว่าบาท อันนี้ยังไม่ได้ออกนะคะตอนนี้ยังแอดมิทอยู
0: ่กี่วันแล้วคะ
2: แล้วก็เหมือนเราโอ้ตั้งแต่วันที่14แล้วค่ะจนถึงวันยืน
0: อันนี้อยู่ย่านไหนคะคุณอ้อย
2: ท่าแรงค่ะแขวงท่าแรง
0: จังหวัดอันนี้คือศูนย์หรือว่าบ้านคุณยายคะศูนย์หรือบ้านคุณยาย
2: อ๋อศูนย์ค่ะศูนย์ค่ะ
0: ทีนี้คุณยายก็ยังแอดมิดอยู่นะคะตอนนี
2: ้ใช่ค่ะยังต้องให้ยาฆ่าเชื้อที่ปอดเพราะว่าปอดยังไม่โอเคแล้วมันกลายเป็นแบบมีโรคแทรกอื่นแล้วอีกอันนึงที่ตกใจก็คือเขาปล่อยให้คุณยายมีอุจจาระค้างไว้ในท้องลามไปจนถึงลำไส้แบบเป็นอุจจาระแข็งๆนะคะ
0: ค่ะ
2: แต่เขารายงานเรามาทุกวันว่าคุณยายขับถ่ายปกติดื่มน้ำปกติจนแบบเหมือนจังหวะการที่ประจอนปกติทั้งที่พอมาตรวจที่โรงพยาบาลหัวใจคุณยายก็เต้นไม่ปกติเนี่ยค่ะแล้วก็อะไรก็ไม่ปกติสักอย่างเลยอะไรเงี้ยค่ะ
0: ได้ค่ะคุณอ้อยแบบนี้เรามีสายของสภาผู้บริโภคนะคะจะมาแนะนำหน่อยว่าเอ๊ะถ้าเกิดเจอสถาน นะคะรับดูแลผู้สูงอายุแบบนี้นะคะต้องทำยังไงดีนะคะเอ๊ะได้มาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐานต้องร้องเรียนได้ไหมหรือเขาต้องดูแลเยียวยาเราอย่างไรนะคะเรามีสายของคุณภัทรกรที่บุญรัตน์นะคะรองหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดีสภาผู้บริโภคอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะพี่มิงค่ะ
3: ครับสวัสดีน้องฟิล์มสวัสดีคุณอ้อยด้วยครับ
0: พี่มิงค่ะ
2: คุณมิงค่ะ
0: คือดูแล้วคุณอ้อยเนี่ยเขาก็มีความหวังนะว่าเอ้ยเห็นรีวิวจาก Facebook นะยิงแอดโฆษณามานะคะว่ามีศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุมีมาตรฐานแน่นอนมีผู้เชี่ยวชาญดูแลนะคะครบถ้วนแบบนี้ไปปุ๊บคุณยายมีอาการทรุดลงมากกว่าอยู่ที่บ้านอีกแบบนี้ต้องดำเนินการยังไงดีคะ
3: เบื้องต้นหลังจากที่ได้รับเรื่องแล้วก็มีการตรวจสอบเนาะว่าตัวธุรกิจเองเนี่ยก็เพิ่งเปิดบริการเนาะเท่าที่เราตรวจสอบจากตัวทะเบียนนิติบุคคลเนี่ยก็ปี67แต่ว่าส่วนตรวจสอบกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยก็มีใบอนุญาตถูกต้องเนาะก็ตอนขออนุญาตเนี่ยสิ่งที่อยากจะเตือนในแง่ของมุมของผู้บริโภคเองเนี่ยนอกจากรีวิวแล้วเราก็ต้องดูประสบการณ์ด้วยนะวันนี้มีแนะนำทางคุณอ้อยไปเหมือนกันว่าหรือผู้บริโภคที่ฟังอยู่เนี่ยกรณีที่ได้รับอนุญาตเนี่ยท่านจะต้องพบกับคุณหมอหรือพยาบาลที่เขาอ้างว่ามีสหวิชาชีพนะรวมทั้งนักกายภาพบำบัดว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่าเนาะไม่ใช่กล่าวอ้างชื่อลอยๆว่าเรามีครบสหวิชาชีพทั้งหมดเลยที่จะต้องมาดูแลในแง่ของผู้สูงวัยต่างๆเนี่ยอย่างน้อยคุยกันหน่อยมีตารางนัดหมายไหมว่าคุณหมอหรือพยาบาลหรือนักกายภาพบำบัดเนี่ยจะเข้ามาที่ศูนย์นี้วันไหนอะไรยังไงให้จัดหาให้กับผู้สูงวัยหรือวิธีปฏิบัติทางเวชระเบียนเช่นการตรวจอะไรพวกนี้ต้องขอดูหน่อยเนาะพวกนี้มันเป็นหลักฐานทางการแพทย์ทั้งหมดที่จะไปนำเสนอได้ว่าเอ๊ะคุณปฏิบัติตามกฎกระทรวงของตัวสถานดูแลผู้สูงวัยหรือผู้ที่จะต้องมีอาการพึ่งพาในแง่ของตัวผู้บริบาลในการที่จะดูแลศูนย์ต่างๆแบบนี้นะครับแล้วก็คุณสมบัติต่างๆพวกนี้คนที่จะเป็นเจ้าหน้าที่บริบาลในต่างๆพวกนี้ต้องมีวุฒิบัตรนะไม่ใช่จะเอาใครก็ได้นะไม่รู้ก็จะเอาต่างดาวหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือจะคนที่ไม่มีประสบการณ์หรือว่างงานอยู่มาทำไม่ได้นะเขาต้องมีผ่านการอบรมแล้วก็วุฒิบัตรในการที่จะต้องดูแลผู้สูงวัยนะครับอย่างน้อยก็ควรที่จะต้องมีพยาบาลวิชาชีพเนี่ยนะเป็นหัวหน้างานกะต่างๆที่จะต้องดูแลนะครับเพราะว่าจะต้องมีการตรวจวัดความดันนะครับตรวจหัวใจอะไรต่างๆพวกนี้ที่จะต้องทำในส่วนของเวชระเบียนในการที่จะต้องดูแลผู้สูงวัยนะเพราะว่ายิ่งผู้สูงวัยมีโรคเกิดขึ้นได้ง่ายเนาะติดเชื้ออะไรต่างๆพวกนี้ก็อาจจะมีปัญหาได้อันนี้ก็ต้องฝากด้วยครับ
0: คุณอ้อยคะมีการทำสัญญากันไหมคะ
2: มีค่ะ
0: ราคาแพงไหมเมื่อกี้ไม่ได้ถามเลยค่ะสูงไหมคะต่อเดือน
2: ราคา3เดือนแรกอะค่ะ2ถ้าเป็น3เดือนแรกเขาจะคิด 25,900 แต่ถ้าเป็นเดือนที่4ไปก็จะเป็น 26,900 อันนี้ไม่รวมค่าใช้ของใช้ส่วนตัวนะคะเราต้องซื้อเองต่างหากค่ะอันนี้แค่ค่าบริการของเขา
0: 3เดือนแรกเท่าไหร่นะคะ3เดือนแรก
2: 20,000 เดือนละ 25,900 ค่ะ
0: 25,900 บาท
2: 25,900 ค่ะไม่รวมค่าของใช้ส่วนตัวอะไรเงี้ยของใช้ส่วนตัวเราต้องซื้อไปเองทั้งหมดเลยนะคะตกประมาณแล้วถ้าเราซื้อของใช้ส่วนตัวด้วยก็เกือบ 40,000
0: แต่ทีนี้ก็คืออยู่ได้มาประมาณ2เดือนก็คือเกิดเหตุแบบนี้
2: 2เดือนกว่าใช
0: ่แบบนี้เราเรียกร้องอะไรจากทางศูนย์ได้ไหมคะ
3: อ๋อแน่นอนอันนี้เฉพาะเราจับเฉพาะเรื่องพรบคุ้มครองผู้บริโภคและมาตรา4เนี่ยเรื่องการที่เข้าไปรับบริการแล้วเนี่ยจะต้องมีความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เป็นมาตรฐานในแง่ของตัวสถานบริการเองต่างๆพวกนี้นะครับก็มีกฎหมายรองรับถ้าพิสูจน์ทราบได้ว่ามันมีการละเมิดสิทธิผู้บริโภคเนาะสิทธิในแง่ของการเข้ารับบริการต่างๆเนี่ยแล้วตรวจสอบได้ว่าเอ๊ะคุณไม่ได้ไปบัตรตามกฎหมายต่างๆนะตามที่เมื่อกี้ทางพี่มิ้งได้กล่าวอ้างไปเนี่ยก็ผู้ประกอบการยังไงก็ต้องรับผิดชอบโดยทันทีในแง่ของเรื่องความผิดนั้นๆอยู่แล้วครับแล้วก็สิ่งที่แนะนำเนี่ยทางน้องอ้อยน่าจะต้องไปร้องเรียนที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะที่จะต้องให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยเข้าไปตรวจสอบมาตรฐานนะครับการให้บริการแล้วก็ มาตรฐานความปลอดภัยต่างๆนะครับว่าเขามีดำเนินการตามรูปแบบหรือขั้นตอนตามกฎหมายไหมนะมีพยาบาลอย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่าสาวิชาชีพมีไหมหรือแค่ใช้เฉพาะชื่อแล้วก็เอามาเป็นป้ายแขวนแบบนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องมีการตรวจสอบถ้ามันมีการลงโทษทางปกครองเนี่ยมันก็จะยิ่งมีผลดีในการสนับสนุนที่เราจะไปเรียกร้องในส่วนของผู้ประกอบให้รับผิดชอบในส่วนของการที่จะต้องมาเยียวยาให้กับผู้บริโภคครับ
0: คนที่จะมาดูแลแล้วก็ทำพวกกายภาพบำบัดก็ต้องมีวุฒิบัตรอย่างที่พี่มิ้งแนะนำนะคุณสมบัติเนี่ยต้องตรวจสอบได้รวมไปถึงนี่แหละค่ะสถานแห่งนี้ร้องเรียนได้นะคะสบส.กระทรวงสาธารณสุขให้ไปตรวจสอบได้ด้วยนะคะคุณอ้อยสุดท้ายนี้นะคะอยากจะฝากถึงผู้บริโภคด้วยกันเองยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเรามีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะอยากจะให้เขาไปฟื้นฟูร่างกายนะหวังแบบนี้แต่สุดท้ายเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอยากจะฝากถึงคนอื่นๆยังไงบ้าง
2: ค่ะอันนี้อยากจะฝากถึงคนทางบ้านแล้วก็ฝากถึงตัวเองด้วยค่ะว่าเราอาจบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเราแบบตรวจสอบดีแล้วแต่ว่าพอมาฟังที่นิ้งให้ความรู้ค่ะเรารู้สึกว่าเราพลาดมากๆที่เราไม่ได้ไปเช็คในรายละเอียดที่มันเป็นเชิงลึกอะค่ะที่คนทั่วไปอาจจะไม่ทราบอย่างเงี้ยค่ะพอเรามาทราบจากที่นิ้งเราก็รู้สึกว่าทำไมเราไม่ตรวจสอบในเรื่องว่าเขามีคนอยู่จริงๆเหมือนที่เขากล่าวอ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอาจจะฝากตรงนี้นิดนึงว่าถ้าใครที่จะเอาผู้สูงอายุไปฝากให้คนอื่นดูแลเงี้ยค่ะอยากให้ตรวจสอบเรื่องนี้ให้ละเอียดเพราะว่าเหมือนคุณยายเงี้ยค่ะพอเป็นไปแล้วตอนเนี้ยร่างกายท่านก็กลับมาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วค่ะจากที่เดินได้ตอนนี้กลายเป็นนอนติดเตียงใส่สายออกซิเจนอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบละเอียดรอบคอบในการที่อย่าไปเชื่อแค่เขาทำโฆษณาออกมาภาพลักษณ์ดูดีหรือว่าเขาถ่ายรูปส่งให้เราแล้วเราไว้ใจว่าเห็นยายเรายิ้มอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราเห็นพอเรามาฟังคุณยายพูดเราก็รู้สึกว่าทุกครั้งของการยิ้มอ่ะมันคือการบอกให้ยิ้มอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะฝากตรงนี้นิดนึงว่าให้อาจจะลองสุ่มไปดูในวันที่เราไม่ได้บอกเขาว่าเราจะเข้าไปอย่างเงี้ย
0: ค่ะแต่หลักฐานวงจรปิดนี่ดูน่าจะยากใช่ไหมพี่มิ้งถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราขอดูหน่อยอะไรเงี้ยวงจรปิด
2: วันนั้นอ้อยมีการแจ้งเขาไปค่ะว่าอ้อยขอให้เขาอย่าเพิ่งลบวงจรปิดพอเรารู้ตัวเนาะเราก็บอกว่าอย่าลบวงจรปิดในวันที่ตั้งแต่วันที่4จนถึงปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเผื่อเราต้องใช้อะไรเงี้ยค่ะ
0: ยิ่งบอกแบบนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะลบหลักฐานหรือเปล่านะคะ
2: เพราะว่าถ้าเรา
3: แจ้งไปแล้วไม่ต้องกังวลหรอกเพราะว่าโรคที่คุณยายเป็นเนี่ยมันเป็นโรคที่สามารถที่จะไปสอบกลับได้อยู่แล้วเนาะว่าระยะฟักตัวของเชื้อเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วก็มีผู้ที่ใช้บริการอยู่หลายคนเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบเวชระเบียนแหละเนาะถ้าเขาไม่มีเวชระเบียนเนี่ยยังไงก็โดนเต็มๆอยู่ละไม่ต้องกังวลมากแต่ไม่จะมีหลักฐานอย่างอื่นแต่ว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เขาจะต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายของตัวสถานบริการดูแลผู้สูงวัยพวกนี้มันจะต้องมีเวชระเบียนแหละคล้ายๆสถานพยาบาลแหละครับต้องมีประวัติมีนู่นนี่นั่นตรวจวัดความดันเท่าไหร่วันนี้เช้าวันนี้ตรวจได้เท่าไหร่อะไรต่างๆไอ้พวกนี้มันเป็นรายงานทางการแพทย์อยู่แล้วซึ่งเขาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคร
0: ับ ฟังพี่มิ้งก็สบายใจขึ้นนะคะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณคุณอ้อยที่นำเรื่องราวมาเตือนภัยบอกเล่าแล้วก็เป็นอุทาหรณ์กันด้วยนะคะคนอื่นๆก็ได้รับข้อมูลข่าวสารนี้จะได้เป็นประโยชน์ด้วยขอบคุณพี่มิ้งด้วยนะคะที่มาแนะนำข้อกฎหมายแล้วก็ยังมีทางออกนะคะคุณอ้อยคะเป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวเลยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาทิพย์ไพรพงศ์ค่ะวันนี้มีข้อมูลเรื่องอนุมูลอิสระคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรและสารต้านอนุมูลอิสระมีหรือไม่ไปติดตามกันค่ะ
4: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
5: กันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าสารต้านอนุมูลอิสระไหมคะเชื่อแน่ว่าเกือบทุกคนแหละเคยได้ยินนะคะ ปัจจุบันนี้คนเราเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังอย่างเช่นภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคมะเร็งชนิดต่างๆเพิ่มมากขึ้นซึ่งนักวิจัยทางการแพทย์แนะนำบอกว่าอาหารอาจจะเป็นทางออกในการควบคุมโรคเรื้อรังเหล่านี้ได้เพราะมีรายงานว่าอาหารที่เป็นผักและผลไม้เนี่ยมีส่วนในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงมะเร็งเพราะว่ามันมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะซึ่งสามารถต่อต้านภาวะเครียดออกซิเดชันที่เป็นสาเหตุพื้นฐานของโรคต่างๆเหล่านี้จนสามารถมองได้ว่าเป็นความไม่สมดุลระหว่างสารต้านอนุมูลอิสระและสารก่ออนุมูลอิสระในร่างกายเรื่องนี้เป็นอย่างไรเราจะมาขอคำอธิบายและงานวิจัยอนุมูลอิสระเพื่อเป็นประโยชน์ให้สำหรับผู้บริโภคที่กำลังรับฟังรายการภูมิคุ้มกันในช่วงคิดก่อนเชื่ออยู่นะคะว่าอนุมูลอิสระมันคืออะไรมีอันตรายอย่างไรอาจารย์แก้วคะ
6: อนุมูลอิสระเนี่ยคือโมเลกุลที่มันไม่เสถียรเพราะว่ามันขาดอิเล็กตรอนโมเลกุลที่จะเสถียรเขาจะต้องมีอิเล็กตรอนรอบนอกสุด8ตัวบางครั้งเนี่ยอิเล็กตรอนรอบนอกที่มี8ตัวเนี่ยมันหลุดไปได้เพราะว่าเช่นมีแสง UV เข้าไปชนถ่ายพลังงานให้อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนก็หลุดออกไปจากโมเลกุลเพราะฉะนั้นโมเลกุลตอนนั้นเหลือ7อิเล็กตรอนเขาก็จะพยายามไปแย่งอิเล็กตรอนมาจากโมเลกุลข้างๆให้ตัวเขาเองเนี่ยเสถียรแต่ว่าโมเลกุลข้างๆที่ถูกแยกเนี่ยก็จะไม่เสถียรปฏิกิริยาแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไปอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะไปทำลายหลายๆอย่างที่อยู่ในเซลล์ของเราเช่นไปทำลาย DNA ไปทำลายโปรตีนทำให้เซลล์จะทำงานได้ไม่ดีบางครั้งไปทำลายไขมันไขมันหลายๆอย่างเนี่ยอยู่ที่ผนังเซลล์รอบๆเป็นตัวประกอบที่สำคัญดังนั้นถ้าไขมันที่ผนังเซลล์เนี่ยมันเกิดมีความผิดปกติเสียสภาพไปบริเวณผนังเซลล์อาจจะรั่วพอรั่วแล้วคราวนี้เซลล์ก็เริ่มจะเสียสภาพผนังเซลล์เนี่ยพอเสียสภาพแล้วเนี่ยจะไม่สามารถทำงานได้อย่างที่ควรจะเป็นอันนี้จริงเป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นมาทำลายเซลล์หรือถ้าไม่ทำลายเซลล์ทำลายโปรตีนที่เป็นเอนไซม์หรือเข้าไปในนิวเคลียสก็จะเข้าไปทำลายทำให้นิวเคลียสเนี่ยทำงานไม่ได้หรือกลายพันธุ์กลายไปเป็นมะเร็งได
5: ้แล้วอนุมูลอิสระเกิดขึ้นได้ที่ไหนบ้างคะอาจารย์
6: คือการเกิดอนุมูลอิสระเนี่ยมันมีทั้งนอกร่างกายเราอันนี้ก็จะไปเกิดในกระทะเกิดในอาหารที่เขาผลิตขึ้นมาและโดนแสงคือแสงแดดมันมีแสง UV ด้วยซึ่งมีพลังงานสูงมันสามารถไปกระตุ้นให้ไขมันเนี่ยเสียสภาพกลายเป็นอนุมูลอิสระแต่อนุมูลอิสระที่เกิดภายนอกร่างกายเกิดกับอาหารเนี่ยมันจะไปเร็วมากเพราะว่าเขามีอายุเป็นเสี้ยวเล็กๆของวินาทีสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเกิดอนุมูลอิสระในอาหารเนี่ยทำให้อาหารมักจะเหม็นหืนเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมักจะเป็นอัลดีไฮด์ซึ่งมีกลิ่นเหม็นหืนเขาถึงบอกว่าอย่าไปกินอาหารทอดที่มีกลิ่นเหม็นหืนเพราะว่ามันโดนอนุมูลอิสระจัดการมันเกิดแล้วถ้าเรากินอาหารที่เหม็นหืนเข้าไปเนี่ยเราได้สารที่เป็นอนุพันธ์หรือเป็นผลิตผลที่เกิดจากการเกิดอนุมูลอิสระซึ่งอาจจะมีปัญหาทำให้เกิดการระคายเคืองกับร่างกายเราแต่ไม่ใช่เป็นอนุมูลอิสระที่จะเข้าไปในเซลล์เพราะว่าอนุมูลอิสระที่จะเกิดภายในเซลล์เนี่ยมันเป็นเรื่องของอีกเรื่องนึงที่เกิดในเซลล์เราเองเช่นคนบางคนเนี่ยกินไขมันสูงกินแป้งสูงร่างกายเซลล์เนี่ยพอได้รับไขมันหรือแป้งเนี่ยมากขึ้นเนี่ยเขาจะกระตุ้นตัวเองให้พยายามเปลี่ยนมันให้มันเป็นพลังงานสร้างไปเป็นสารพลังงานสูงที่เราเรียกว่า ATP ซึ่งร่างกายต้องการใช้ ATP ทั้งร่างกายเราโดยเฉพาะสมองกระบวนการสร้าง ATP เนี่ยมันใช้อยู่ในเซลล์ซึ่งมีไมโตคอนเดรียเป็นโรงงานการทำงานของไมโตคอนเดรียในการสร้าง ATP เนี่ยมันจะต้องมีการส่งผ่านอิเล็กตรอนเยอะอิเล็กตรอนที่ส่งผ่านเนี่ยมันอาจจะกระเด็นออกไปชนกับไขมันที่เป็นองค์ประกอบของผนังไมโตคอนเดรียทำให้เกิดอนุมูลอิสระได้อันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัว
5: ค่ะ
6: ดังนั้นเนี่ยเราต้องหยุดตรงนี้ให้ได้จริงๆแล้วร่างกายเนี่ยสามารถควบคุมกระบวนการเกิดอนุมูลอิสระได้โดยการกินอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระถ้าจะพูดให้ถูกเนี่ยจะใช้คำว่าสารต้านออกซิเดชัน
5: ค่ะอนุมูลอิสระเกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในร่างกายแต่สำหรับบางคนอาจจะเข้าใจผิดค่ะว่าอาหารที่แบบว่าก่อให้เกิดอนุมูลอิสระได้แล้วกินเข้าไปเนี่ยจะทำให้เราได้รับอนุมูลอิสระด้วยอันนี้ไม่จริงนะคะเพราะว่าถ้าอนุมูลอิสระเกิดขึ้นในกระบวนการทำอาหารมันจะเกิดแป๊บเดียวแล้วมันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นซึ่งเราไม่สามารถที่จะกินเข้าไปแล้วได้รับได้โดยตรงแต่ว่ากระบวนการที่ทำให้เราเกิดสารต้านอนุมูลอิสระที่น่ากลัวก็คือเกิดภายในร่างกายของเราเองใช่ไหมคะอาจารย์แล้วสารอาหารอะไรที่จะสามารถกินเข้าไปแล้วไปต้านการเกิดอนุมูลอิสระได้คะอาจารย์
6: คือสารต้านอนุมูลอิสระคุณสมบัติของเขาคือเป ป็นตัวที่จะเอาอิเล็กตรอนให้กับอนุมูลอิสระให้มันหยุดคืออนุมูลอิสระเนี่ยมันต้องการอิเล็กตรอนใช่ไหมพอสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยให้อิเล็กตรอนไปแล้วเนี่ยสารต้านอนุมูลอิสระจะต้องไม่เป็นอนุมูลอิสระนะมันจะต้องหยุดคือเป็นการหยุดปฏิกิริยาทั้งหมดเลยตัวอย่างง่ายๆผมจะเล่าให้ฟังง่ายๆคืออย่างเบต้าแคโรทีนเนี่ยเรารู้ว่าอันนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดตัวหนึ่งตัวโมเลกุลของเขาเนี่ยมันจะมีความใหญ่แล้วก็มันมีลักษณะเรียงตัวของอิเล็กตรอนที่พร้อมที่จะเอาอิเล็กตรอนตัวหนึ่งให้กับอนุมูลอิสระและตัวเองเนี่ยก็ยังอยู่ได้เพียงแต่ว่าหมดหน้าที่นะคือสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยพอทำงานแล้วเนี่ยจะหมดหน้าที่ไปจบเลยต่างคนต่างอยู่ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็เซลล์ก็อาจจะกำจัดทิ้งได้ทีหลังในอาหารเราเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดชนิดง่ายๆก็คือที่ละลายน้ำได้เช่นวิตามินซีพวกพลาโวนอยด์ก็มีดังนั้นวิตามินซีหรือพลาโวนอยด์เนี่ยพบได้ในส้มฝรั่งมะนาวบลูเบอร์รี่ชาเขียวแล้วจริงๆมีอีกเรื่องเยอะแยะนะที่เราสามารถจะค้นได้ว่ามันมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ละลายน้ำได้ถามว่าทำไมต้องเป็นละลายน้ำได้คือในเซลล์ของเราเนี่ยมันมีส่วนที่ละลายน้ำส่วนหนึ่งก็อีกส่วนหนึ่งเป็นผนังเซลล์ส่วนนี้จะเป็นไขมันดังนั้นจึงต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกชนิดหนึ่งที่ละลายได้ในไขมันเช่นวิตามินอีเบต้าแคโรทีนซึ่งอันนี้พบได้ในพวกฟักทองถั่วงาเมล็ดพืชหรือแม้กระทั่งโคเอนไซม์คิวเทนที่เขามีขายอยู่นะแต่ว่าจริงๆโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยเราสร้างได้เองในไมโตคอนเดรียเป็นองค์ประกอบของไมโตคอนเดรียดังนั้นเนี่ยถ้าเรากินเนื้อสัตว์ตามธรรมชาติเนื้อสัตว์ธรรมชาติมันก็จะมีเซลล์ใช่ไหมในเซลล์ก็จะมีไมโตคอนเดรียด้วยดังนั้นถ้าเรากินเนื้อสัตว์เราได้สารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มที่เป็นโคเอนไซม์คิวเทนซึ่งเขาออกมาขายแล้วโฆษณาว่ามันช่วยนั่นช่วยนี่โคเอนไซม์คิวเทนจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่เขาคือการส่งผ่านอิเล็กตรอนเพื่อสร้าง ATP ซึ่งเป็นสารพลังงานแต่ถ้าเรากินจากภายนอกเข้าไปเนี่ยมันก็ทำหน้าที่เป็นแค่สารต้านอนุมูลอิสระผมไม่แน่ใจว่าโคเอนไซม์คิวเทนเข้าไปในไมโทคอนเดรียได้ทำงานอย่างที่มันควรจะเป็นไหมดังนั้นคุณได้รับสารที่ต้านอนุมูลอิสระในราคาที่แพงมากเกินไปไม่จำเป็นต้องไปกินอย่างนี้หรอกกินแค่ฟักทองแครอทถั่วงาเมล็ดพืชเราได้สารธรรมชาติอย่างเช่นเบต้าแคโรทีนก็พอแล้ว
5: อืมค่ะเพราะฉะนั้นอาหารพวกผักที่อาจารย์พูดมาเนี่ยล้วนแล้วแต่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่กินเข้าไปแล้วมันก็สามารถเข้าไปช่วยต้านอนุมูลอิสระที่เกิดในร่างกายของเราได้นะคะอาจารย์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆที่มักจะมีพวกอินฟลูเอนเซอร์ดาราต่างๆมาโฆษณาชวนเชื่อว่าถ้าคุณไม่ชอบกินผักผลไม้เนี่ยขอให้คุณมากินผลิตภัณฑ์ของเราเถอะมันมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเราไม่รู้เลยนะว่ามันมีในปริมาณเท่าไหร่อาจารย์จะให้ข้อมูลตรงนี้ยังไงดีคะ
6: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยจะมีปริมาณที่เราเรียกว่าเป็นเมกะโดสเมกะคือเป็นล้านคือมากกว่าที่เราควรจะกินเนี่ยประมาณล้านเท่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาสามารถผลิตได้ในราคาถูกคือสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติเนี่ยพืชผักเนี่ยเป็นตัวสร้างใช่ไหมพืชผักที่มีสีสวยเนี่ยเป็นตัวสร้างแต่ว่าในทางไบโอเทคโนโลยีพวกที่เขาสามารถสร้างได้ในห้องทดลองใช้แบคทีเรียใช้ยีสต์สร้างเนี่ยมันถูกลงมากดังนั้นเนี่ยเขาถึงสามารถสกัดออกมาได้ในปริมาณเข้มข้นสูงสุดแล้วมาทำเป็นเม็ดหรือเป็นแคปซูลซึ่งอันเนี้ยต้นทุนเขาก็ไม่แพงมากแต่เขาก็ขายได้ราคาระดับหนึ่งประเด็นที่สำคัญคือว่าในทางพิษวิทยาเนี่ยอะไรก็ตามที่มีประโยชน์มันต้องขึ้นกับปริมาณที่ร่างกายต้องการถ้าเกินไปบางครั้งมันเป็นพิษ
5: ค่ะ
4: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
0: ขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วค่ะเจอกันเวลาเดิมสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
5: ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
5: Tab to read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
5: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: กลับมาแบบไหนอีกนะ
1: ฉันว่าทิ้งเก้าแต้มเอาไว้ที่นี่ดีไหมเมียว
2: โอ้โหนี่จะทิ้งกันเลยเหรอ
0: ตายแล้วรีบมาเดี๋ยวนี้นะที่นี่ไม่ใช่ที่ที่จะมาสนอย่างนี้ปุ๊บ
2: ที่หายไปเนี่ยก็เพราะว่าจะไปหาโปสการ์ดมาให้พวกเราเขียนส่งไปเป็นที่ระลึกตั้งหากแต่ไม่นึกว่าเกือบจะถูกทิ้งแล้วเนี่ย
1: โอ้โอ้โอ้โอ้ขอโทษไหนขอดูโปสการ์ดหน่อยสิเขียนเสร็จแล้วเราจะหาน้ำมาติดสแตมป์ยังไงล่ะ
0: ก็ใช้น้ำบ่อน้อยไง
2: ปุ๊บแล้วบ่อไหนล่ะ
0: ก็บ่อที่อยู่ในปากไงน้ำลายน่ะ
2: แล้วน้ำบ่อน้อยมันเกี่ยวยังไงกับน้ำลายล่ะ
0: สำนวนน้ำบ่อน้อยหรือน้ำในบ่อน้อยหมายถึงน้ำลายสำนวนนี้มีที่มาจากบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตอนพระรามให้หนุมานไปสืบข่าวนางสุดาที่ถูกทศกัณฐ์ลักพาไปไว้ในกรุงลงกาจากหนุมานไปบอกข่าวพระรามแก่นางสุดาแล้วหนุมานได้เข้าไปทำลายสวนของทศกัณฐ์และฆ่ายักษ์ตายมากมายจนอินทรชิตซึ่งเป็นโอรสของทศกัณฐ์ออกมารบกับหนุมานหนุมานแกล้งทำเป็นแพ้ให้อินทรชิตจับได้เมื่อทศกัณฐ์สั่งให้ประหารนั้นทำอย่างไรหนุมานก็ไม่ตาย
1: เก่งจริงๆเลยหนุมานเนี่ย
2: เพราะอย่างนี้ไงก้าวแต้มถึงอยากเป็นหนุมานก้าวแต้มจะเป็นหนุแมว
0: เมื่อทศกัณฐ์ทำอย่างไรหนุมานก็ไม่ตายหนุมานได้ทีจึงออกอุบายให้ใช้ไฟเผาตนด้วยการเอาสำลี

0: หนุมานที่ติดไฟก็วิ่งเข้าไปในปราสาทแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาทั่วเมืองทำให้ไฟลุกไหม้ไปทั่วหลังจากนั้นหนุมานก็ดับไฟที่ไหม้ตัวแต่ไม่สำเร็จ
1: อ้าวอย่างนี้หนุมานก็ไม่เก่งจริงนะสิอย่ามาว่าหนุมานนะ
0: เหลือไฟที่หางที่ดับไม่ได้หนุมานจึงขอไปขอให้พระฤาษีนารอดช่วยพระฤาษีแนะให้ใช้น้ำบ่อน้อยคือน้ำลายหนุมานจึงดับไฟที่ติดปลายหางได้
1: สำนวนไทยมีที่มาสนุกๆทั้งนั้นเลยนะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราช
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านGrab Foodได้แล้ววันนี้ สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

เกิดในพระครรภ์พระนางพุทธดีเทพบุตร 60,000 ก็บังเกิดเป็นลูกอมาตย์ 60,000 ตระกูลเช่นกันขณะพระนางพุทธดีทรงครรภ์ทรงแพ้พระครรภ์ประสงค์จะให้สร้างโรงทาน6แห่งคือที่ประตูพระนครทั้ง4ที่ท่ามกลางพระนคร1ที่ประตูพระราชวัง1ทรงสละพระราชทรัพย์ 600,000 กหาปณะบริจาคทานทุกวันพระเจ้าสนชัยจึงเรียกพราหมณ์มาทำนายนิมิตได้รับการทูลพยากรณ์ว่าพระโอรสผู้ยินดียิ่งในทานจะมาอุบัติในพระครรภ์พระราชเทวีพระราชาทรงยินดียิ่งจึงโปรดให้สร้างโรงทานเริ่มบริจาคทานตั้งแต่เวลาที่พระโพธิสัตว์ยังอยู่ในพระครรภ์ส่วนการเก็บภาพสีอากรเข้าพระคลังหลวงก็เพิ่มขึ้นเหลือประมาณด้วยบุญญาธิการแห่งพระโพธิสัตว์พระราชาในชมพูทวีปทั้งหมดต่างส่งบรรณาการไปถวายพระเจ้าสนชัยครั้นครบ10เดือนบริบูรณ์พระนางพุทธดีประสงค์จะทอดพระเนตรพระนครพระเจ้าสนชัยจึงให้ตกแต่งพระนครให้พระราชเทวีทรงรถพระที่นั่งทำประทักษิณพระนครเมื่อพระนางเสด็จถึงถนนย่านพ่อค้าเกิดปวดครรภ์ทหารนำความกราบบังคมทูลพระราชาพระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ทำพระพราสำหรับประสูติท่ามกลางถนนย่านพ่อค้าให้ตั้งกองรักษาการพระนางเจ้าพุทธดีประสูติพระโอรสที่ถนนย่านพ่อค้านั้นพระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์พระมารดาเป็นผู้บริสุทธิ์ลืมตาทั้งสองขึ้นเหยียดพระครรภ์ต่อพระมารดาตรัสว่าแม่จ๋าหม่อมฉันจะบริจาคทานแม่มีทรัพย์อะไรอยู่บ้างพระชนนีตรัสตอบว่าลูกจงบริจาคทานตามอัธยาศัยเถิดแล้ววางถุงเงินพันกหาปณะในมือน้อยๆที่แบขออยู่พระประยุรญาติได้ถวายพระนามว่าเวสสันดรเพราะพระองค์ประสูติในระหว่างถนนย่านพ่อค้าในวันที่พระเวสสันดรประสูติมีนางช้างพังตระกูลฉัตรทันเชือกหนึ่งได้นำลูกช้างต้องตามคดชลักษ์อันเป็นมงคลมาไว้ที่โรงช้างต้นส่วนตนเองกลับสู่ป่าตามเดิมลูกช้างนั้นเป็นช้างเผือกขาวบริสุทธิ์ประชาชนต่างชื่นชมในพระบารมีและให้ชื่อว่าปัจจยนาเคนเพราะช้างนั้นเกิดขึ้นโดยมีพระกุมารเป็นปัจจัยพระราชาได้ประทานนางนมแก่พระราชกุมารและเด็ก 60,000 คนผู้เป็นสหชาติพระราชกุมารทรงเจริญวัยโดยมีเด็ก 60,000 คนเป็นบริวารบริจาคเครื่องประดับพระเวสสันดรกุมารทรงมีน้ำพระทัยเปี่ยมไปด้วยเมตตาบริจาคทานอยู่เป็นประจำเมื่อมีพระชนมายุได้5ชันษาพระราชบิดาให้ช่างทำเครื่องประดับพระราชทานแด่พระองค์สิ้นค่าใช้จ่ายถึงแสนกหาปณะพระราชกุมารเปลื้องเครื่องประดับนั้นประทานแก่เหล่านางนมแม้นางนมนั้นจะถวายคืนก็ไม่ทรงรับพวกนางนมกราบทูลให้พระราชาทรงทราบพระราชาทรงเห็นว่าอาภรณ์ที่ลูกให้ทานแล้วเป็นสิ่งที่ดีจึงให้ช่างทำเครื่องประดับพระราชทานอีกพระราชกุมารได้ประทานเครื่องประดับที่พระราชบิดาประทานให้เหล่านางนมถึง9ครั้งขณะมีพระชนมายุได้8ชันษาพระราชกุมารเสด็จสู่ปราสาททรงดำริว่าเราให้ทานด้วยของนอกกายอย่างเดียวหาทำให้เรายินดีไม่เราต้องการให้ทานภายในถ้าใครขอหทัยเราก็จะผ่าอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกายเราก็จะเชือดเนื้อให้ถ้าใครขอเลือดเราก็จะกรีดเลือดให้หรือแม้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นเมื่อพระเวสสันดรทรงคำนึงถึงการให้ทานภายในเช่นนี้แผ่นดินก็หวั่นไหวขุนเขาก็สั่นคลอนท้องฟ้าก็ขนองลั่นตามเสียงปัทภีฝนลูกเห็บก็ตกสายอัสนีแม้มิใช่การก็เปล่งแสงแวบวาบสาครเกิดคลื่นป่วนปั่นเท้าสักกะเทวราชก็ประนมพระหัตถ์เท้ามหาพรหมก็ให้สาธุการเกิดเสียงกึกก้องโกลาหลขึ้นไปจนถึงพรหมโลกบริจาคช้างปัจจยนาเคนขณะพระโพธิสัตว์มีพระชนมายุได้16ชันษาพระองค์ก็ได้สำเร็จการศึกษาศิลปะทุกศาสตร์พระราชบิดาทรงประสงค์จะประทานราชสมบัติให้พระเวสสันดรปกครองและตรัสขอพระนางมัตสี
พระราชธิดากษัตริย์ราชวงศ์แห่งมัทธราชมาอภิเษกให้เป็นอัครมเหสีครั้นพระเวสสันดรได้รับอภิเษกให้ครองราชสมบัติแล้วก็ให้ตั้งโรงทานบริจาคพระราชทรัพย์600,000กหาปณะทุกวันต่อมาพระนางมัตสีประสูติพระโอรส1องค์ประทานนามว่าชาลีราชกุมารเพราะขณะประสูติพระญาติทั้งหลายได้รองรับด้วยคายทองคำเมื่อพระราชกุมารทรงเดินได้พระนางมัตสีก็ประสูติพระราชธิดาอีก1องค์ประทานนามว่ากันหาชินาราชกุมารีเพราะขณะประสูติพระญาติทั้งหลายได้รองรับด้วยหนังหมีพระเวสสันดรโพธิสัตว์ประทับคอช้างปัจจยนาเขนเสด็จไปทอดพระเนตรโรงทานทั้ง6แห่งเดือนละ6ครั้งช้างปัจจยนาเขนเป็นช้างมงคลอุดมด้วยลักษณะแห่งคชาทานของพระเจ้าจักรพรรดิไม่ว่าช้างมงคลนี้จะไปที่ไหนแม้จะมีความแห้งแล้งเพียงใดฝนก็จะตกลงมาทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ครั้งนั้นแคว้นกาลิงครัตได้เกิดฝนแล้งประชาชนปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่ได้ผู้คนอดอยากล้มตายเป็นจำนวนมากเกิดโจรผู้ร้ายออกเที่ยวปล้นสะดมชาวบ้านประชาชนประสบความเดือดร้อนทุกหย่อมย่าจึงชุมนุมกันที่ท้องสนามหลวงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระเจ้ากาลิงคราชมหากษัตริย์แห่งแคว้นกาลิงครัตทรงคิดหาวิธีการที่จะทำให้ฝนตกจึงสมาทานรักษาอุโบสถศีลตลอด7วันแม้เช่นนั้นก็ไม่สามารถทำให้ฝนตกพระองค์จึงให้ประชุมชาวเมืองรับสั่งว่าเราได้สมาทานศีลรักษาอุโบสถศีลตลอด7วันฝนก็ยังไม่ตกควรจะทำอย่างไรชาวเมืองกราบทูลว่าถ้าพระองค์ไม่สามารถทำให้ฝนตกพระราชโอรสของพระเจ้าสันชัยในกรุงเชตุดรพระนามว่าเวสสันดรทรงยินดีการให้ทานพระองค์มีช้างเผือกต้องตามคชลักษณ์แห่งช้างมงคลไปที่ไหนฝนก็ตกที่นั่นขอพระองค์ส่งพราหมณ์ไปทูลขอช้างเผือกนั้นมาพระราชาทรงเลือกพราหมณ์8คนคือรามพราหมณ์ทัชพราหมณ์ลักขณพราหมณ์สุชาติมันตพราหมณ์ยัญญพราหมณ์สุชาตพราหมณ์สุยามพราหมณ์และโกณฑัญญพราหมณ์โดยให้รามพราหมณ์เป็นหัวหน้าส่งไปทูลขอช้างปัจจยนาเขนจากพระเวสสันดรพวกพราหมณ์เดินทางไปจนถึงนครเชตุดรบริโภคอาหารในโรงทานแล้วทำเนื้อตัวให้มอมแมมเปื้อนฝุ่นธุลีตกลงกันว่ารอให้ถึงวันเพ็ญขึ้น15ค่ำจึงค่อยขอเมื่อพระเวสสันดรเสด็จตรวจโรงทานในวันต่อมาจึงพากันไปประตูเมืองด้านทิศตะวันออกวันนั้นพระเวสสันดรประทับบนคอคชาทานเสด็จออกไปทางประตูพระนครทิศตะวันออกพวกพราหมณ์ไม่มีโอกาสทูลขอช้างที่นั่นจึงตามไปประตูเมืองด้านทิศใต้ยืนอยู่ในที่สูงโล่งแจ้งแบมือข้างขวาออกขอว่าข้าแต่พระเวสสันดรขอพระองค์จงทรงพระเจริญขอพระองค์จงประสบแต่ชัยชนะพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นพวกพราหมณ์ก็บ่ายช้างพระที่นั่งตรงก็ไปหาพวกพราหมณ์ประทับบนคอช้างตรัสถามว่าพราหมณ์เนื้อตัวมอมแมมไปด้วยฝุ่นธุลีพวกท่านแบมือจะขออะไรจากเราหรือพราหมณ์ทั้ง8คนกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพขอพระองค์โปรดพระราชทานช้างมงคลที่ทำให้แคว้นสีพีเจริญรุ่งเรืองซึ่งเป็นพระราชพาหนะที่พระองค์ประทับแก่พวกข้าพระองค์พระเวสสันดรทรงดำริว่าเราต้องการบริจาคทานภายในมีอวัยวะร่างกายเป็นต้นแต่พราหมณ์พวกนี้มาขอทานภายนอกจากเราแม้เช่นนั้นเราก็ควรทำความปรารถนาของพวกเขาให้บริบูรณ์ประทับอยู่บนคอช้างนั่นเองตรัสว่าเราไม่ได้หวั่นไหวจะให้ช้างพลายตัวประเสริฐเป็นช้างราชพาหนะสูงสุดตามที่พวกท่านขอพระเวสสันดรน้อมไปในการบริจาคทานเสด็จลงจากคอช้างปัจจยนาเขนพระราชทานแก่พราหมณ์ทั้งหลายทรงทำประทักษิณช้าง3รอบตรวจดูตัวช้างว่ามีส่วนไหนที่ยังไม่ได้ประดับบ้างก็ไม่เห็นมีจึงจับพระเต้าทองคำเต็มด้วยน้ำหอมเจือดอกไม้ตรัสเรียกพวกพราหมณ์ให้เข้ามาหาพระองค์ทรงวางงวงช้างที่ประดับประดาอย่างงดงามในมือพราหมณ์เหล่านั้นทรงหลั่งน้ำจากพระเต้าทองคำลงพระราชทานช้างช้างนั้นประดับด้วยเครื่องประดับต่างๆรวมเป็นกหาปณะถึง24แสนกหาปณะนอกจากนั้น
พระองค์ยังได้พระราชทานควานช้างและคนเลี้ยงช้าง500สกุลให้ด้วยเมื่อพระเวสสันดรหลั่งน้ำบริจาคทานเท่านั้นก็เกิดแผ่นดินไหวสะเทือนเลื่อนลั่นกึกก้องไปทั่วเกิดขนพองสยองกร้าวน่าสะพรึงกลัวเป็นที่น่าอัศจรรย์ด้วยอนุภาพแห่งการบริจาคทานของพระเวสสันดรพวกพราหมณ์ได้ช้างทางประตูพระนครด้านทิศใต้จึงขึ้นช้างผ่านไปตามถนนหลวงกลางพระนครท่ามกลางประชาชนแวดล้อมตามไปร้องถามว่าพวกท่านขี่ช้างของพวกเราท่านได้มาจากไหนพวกพราหมณ์แสดงมือโต้ตอบฝูงชนว่าช้างนี้พระเวสสันดรพระราชทานให้พวกเราพรางขี่ไปตามถนนหลวงท่ามกลางพระนครแล้วออกทางประตูทิศเหนือถูกเนรเทศชาวพระนครโกรธแค้นพระเวสสันดรจึงชุมนุมกันประท้วงการบริจาคช้างปัจจยนาเขนช้างสำคัญของบ้านเมืองอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นจลาจลขึ้นทั่วพระนครพวกเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงแพทย์ชาวนาพราหมณ์กองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและกองพลราบตลอดจนชาวแคว้นสีพีทั้งหมดมาประชุมกันกราบทูลพระเจ้าสนชัยว่าบ้านเมืองกำลังจะล่มจมเพราะถูกพระเวสสันดรล้างผลาญเหตุไรพระเวสสันดรพระโอรสของพระองค์จึงพระราชทานช้างสำคัญของบ้านเมืองพระเวสสันดรจะพระราชทานข้าวน้ำทรัพย์สมบัติก็พระราชทานไปพวกเราไม่ว่าอะไรแต่ทำไมพระเวสสันดรจึงพระราชทานช้างสำคัญถ้าพระองค์ไม่ทรงทำตามประชาชนเห็นทีจะเกิดปัญหาใหญ่แน่พระเจ้าสนชัยทรงเข้าพระทัยว่าชาวเมืองจะปรงพระชนพระเวสสันดรจึงตรัสว่าลูกเราไม่มีความผิดถึงบ้านเมืองจะล่มสลายแว่นแคว้นจะพินาศไปก็ตามเราจะไม่ยอมฆ่าลูกของเราเป็นเด็ดขาดชาวเมืองสีพีกราบทูลว่าพวกเราไม่ได้ให้พระองค์ปรงพระชนพระเวสสันดรแต่พระองค์ต้องเนรเทศพระเวสสันดรออกจากแคว้นไปอยู่เขาวงกตพระเจ้าสนชัยตรัสว่าถ้าชาวสีพีต้องการเช่นนั้นเราก็ไม่ขัดข้องแต่ขอให้ลูกของเราได้อยู่ตลอดราตรีนี้ครั้นสว่างแล้วชาวสีพีจะขับไล่ลูกเราก็ตามใจชาวเมืองต่างพอใจตามนั้นเมื่อชาวเมืองกลับไปแล้วพระเจ้าสนชัยตรัสเรียกอำมาตย์ไปส่งข่าวให้พระโอรสทราบอำมาตย์ไปเห็นพระเวสสันดรเบิกบานอยู่ท่ามกลางข้าราชบริพารก็อดสงสารไม่ได้จึงร้องไห้หมอบลงที่พระบาทกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทราบพระเวสสันดรตรัสว่าทำไมชาวสีพีจึงโกรธเราจนถึงเนรเทศออกจากเมืองอำมาตย์กราบทูลให้ทราบว่าเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงแพทย์ชาวนาพราหมณ์กองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและกองพลราบต่างติเตียนพระองค์ที่พระราชทานคชาทานที่สำคัญของบ้านเมืองพวกเขาจึงขับไล่พระองค์พระเวสสันดรยังทรงมีพระทัยแช่มชื่นเป็นปกติดีตรัสว่าเราจะให้ดวงหทัยดวงตาเงินทองแก้วมุกดาหรือแก้วไพฑูรย์ซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกของเราก็จะเป็นไรไปเมื่อยาจกมาขอแม้แขนเราก็ให้ได้เราไม่หวั่นไหวเพราะใจอมาตย์ฟังดังนั้นได้กราบทูลข้อความอย่างอื่นไปตามความคิดเห็นของตนซึ่งเป็นข้อความที่พระเจ้าสนชัยหรือชาวเมืองไม่ได้บอกให้ทูลว่าชาวสีพีประชุมกันมีมติว่าพระเวสสันดรต้องเสด็จไปตามทางที่พระราชาผู้ถูกเนรเทศเสด็จไปผ่านภูผาที่ชื่อว่าอารัญชรคีรีไปตามฝั่งแม่น้ำโกนติมาราแล้วประทับอยู่ที่เขาวงกตเส้นทางที่อมาตย์คนนั้นกราบทูลเป็นเส้นทางสำหรับพระราชาผู้ต้องโทษถูกเนรเทศเสด็จไปแม้เช่นนั้นพระเวสสันดรก็ตรัสอย่างไม่สะทกสะท้านว่าเราจะไปตามทางที่พระราชาผู้ต้องโทษเสด็จไปชาวเมืองไม่ได้ขับไล่เราด้วยโทษอื่นแต่ขับไล่เพราะเราให้ช้างเป็นทานเราขอผัดไปสองวันเราจะบริจาคสัตตะสดกมหาทานก่อนขอชาวเมืองให้โอกาสเราได้ให้ทานสักหนึ่งวันรุ่งขึ้นเราให้ทานแล้วจะไปดินแดนหิมพานต์เมื่ออำมาตย์กลับไปแล้วพระองค์รับสั่งให้มหาเสนาคุดจัดเตรียมสัตตะสดกมหาทานให้พร้อมทุกอย่างแม้สุราซึ่งเป็นสิ่งไม่ควรให้ทานก็รับสั่งให้จัดเตรียมจากนั้นพระองค์เสด็จไปที่ประทับพระนางมัตสีเพียงลำพังพระองค์เดียวประทับนั่งข้างๆ
ตรัสกับพระนางอย่างอ่อนโยนว่าทรัพย์สิ่งใดที่เราให้เธอทรัพย์สิ่งใดเป็นของใช้ส่วนตัวและทรัพย์สิ่งใดที่เธอนำติดตัวมาจากพระชนกเธอจงเก็บสิ่งนั้นไว้ทั้งหมดพระนางมัตสีนึกฉงนว่าเมื่อก่อนพระสวามีไม่เคยบอกให้เก็บข้าวของแต่เหตุใดวันนี้จึงบอกให้เก็บจึงทูลว่าเจ้าพี่จะโปรดให้เก็บทรัพย์ไว้ที่ไหนขอพระองค์รับสั่งหม่อมฉันด้วยพระเวสสันดรตรัสว่ามัตสีเธอควรบริจาคทานให้ท่านผู้มีศีลตามสมควรสัตว์ทั้งปวงไม่มีที่พึ่งอื่นที่จะดียิ่งไปกว่าการบริจาคทานเมื่อพระนางมัตสีรับทราบแล้วจึงตรัสสอนเพิ่มขึ้นไปอีกว่าเธอจงเอ็นดูลูกทั้งสองของเราและจงดูแลพ่อแม่ฉันต่อไปเธอจะไม่ได้อยู่กับฉันถ้ากษัตริย์พระองค์ใดมาสู่ขอเธอจงตกลงปลงใจไปอยู่กับกษัตริย์พระองค์นั้นเธอจงหาสามีอื่นจะได้ไม่ลำบากพระนางมัตสีดำริว่าทำไมพระเวสสันดรตัดได้ถึงขนาดนี้จึงทูลถามว่าเหตุไรพระองค์จึงตัดไม่เป็นมงคลเช่นนี้พระเวสสันดรตัดตอบว่ามัตสีชาวสีพีโกรธเคืองที่พี่บริจาคช้างจึงขับไล่จากแว่นแคว้นพรุ่งนี้พี่จะให้ทานครั้งใหญ่แล้วจะออกจากพระนครในวันที่สามพี่ต้องไปอยู่ป่าที่อันตรายเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายมากมายเมื่ออยู่ป่าคนเดียวอาจจะไม่รอดชีวิตก็ได้พระนางมัตสีกราบทูลว่าพระองค์อย่าตรัสเช่นนี้ไม่ดีเลยพระองค์ไม่สมควรเสด็จพระองค์เดียวแม้หม่อมฉันก็จะโดยเสด็จด้วยให้ตายร่วมกับพระองค์ยังจะดีกว่าที่จะพรากจากพระองค์ให้เผาตัวเองตายเสียยังจะดีกว่าอยู่โดยไม่มีพระองค์นางช้างพังตามช้างพลายไปอยู่ป่าเที่ยวไปตามภูผาทางกันดารสถานที่ขรุขระฉันใดแม้หม่อมฉันจะพาลูกทั้งสองตามเสด็จไปข้างหลังฉันนั้นหม่อมฉันและลูกจะเป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่ทำให้พระองค์เป็นภาระครั้นพระนางมัตสีกราบทูลพระสวามีอย่างนี้แล้วจึงพรรณนาถึงป่าหิมพานต์ที่งดงามอย่างละเอียดประหนึ่งว่าเคยเห็นด้วยตัวเองมาก่อนว่าเมื่อลูกไปด้วยพระองค์อยู่ป่าได้ทอดพระเนตรเห็นลูกทั้งสองพูดจาฉอเลาะไพเราะน่ารักน่าเอ็นดูเก็บดอกไม้ประดับตนนั่งเล่นอยู่ที่พุ่มไม้ในป่าบ้างที่อาสมรมณียสถานบ้างก็จะทำให้พระองค์เพลิดเพลินไม่เป็นทุกข์เพราะทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นช้างมาตังคะในป่า

0: ตนนั่งเล่นอยู่ที่พุ่มไม้ในป่าบ้างที่อาสมรมณียสถานบ้างก็จะทำให้พระองค์เพลิดเพลินไม่เป็นทุกข์เพราะทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นช้างมาตังคะเที่ยวอยู่ในป่าส่งกลิ่นหอมฟุ้งมีดอกร่วงหล่นในเดือนฤดูเหมันเมื่อนั้นพระองค์ก็จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติพระนางมัตสีทรงพรรณนาถึงหิมวันตประเทศตามจินตนาการของพระองค์เหมือนพระองค์เคยเสด็จประทับอยู่ที่ป่าหิมพานต์มาก่อนบริจาคมหาทานราชทรัพย์พระนางผุดสดีทรงเป็นทุกข์ใจว่าลูกรู้ข่าวแล้วหรือยังเมื่อลูกรู้แล้วจะทำอย่างไรจึงแอบเสด็จไปพบพระโอรสด้วยวอที่สวยงามมีม่านปกปิดประทับยืนที่หน้าประตูห้องบรรทมพระเวสสันดรได้ยินเสียงสนทนากันระหว่างพระเวสสันดรกับพระนางมัตสีก็พลอยกันแสงคร่ำครวญอย่างน่าเวทนาว่าเรากินยาพิษโดดเหวหรือเอาเชือกผูกคอตายยังจะดีเสียกว่าที่จะให้ชาวเมืองขับไล่ลูกผู้ไม่มีความผิดทำไมชาวนครสีพีจึงขับไล่ลูกเราผู้ไม่ทำร้ายใครเป็นคนฉลาดมีแต่การให้ทานไม่ตระหนี่พระราชาต่างๆก็ยกย่องสรรเสริญพระนางผุดสดีเข้าไปหาพระโอรสทรงคร่ำครวญอย่างน่าสงสารปลอบพระโอรสและพระนางมัตสีให้อุ่นใจแล้วเสด็จกลับไปกราบทูลพระเจ้าสนชัยว่าชาวเมืองให้ขับไล่ลูกผู้ไม่มีความผิดออกจากแคว้นต่อไปบ้านเมืองจะเป็นเหมือนรังผึ้งร้างที่ผึ้งหนีจากไปพระเจ้าแผ่นดินที่ถูกอมาตย์ทอดทิ้งพระเจ้าแผ่นดินที่ถูกอมาตย์ทอดทิ้งจะต้องอยู่ลำบากตามลำพังเหมือนหงส์ไร้ขนปีกจับเจ้าอยู่ในเปลือกต่อมแห้งขอพระองค์อย่าทรงขับไล่ลูกตามคำขอชาวสีพีเลยพระเจ้าสนชัยตรัสว่าน้องผุดสดีเมื่อเราขับไล่ลูกที่รักผู้เป็นดุจธงชัยของชาวสีพีก็ทำตามคติยราชประเพณีธรรมของแคว้นสีพีแต่โบราณถึงลูกจะเป็นที่รักกว่าชีวิตเราก็ทำไปด้วยความจำเป็นพระนางผุดสดีทรงครวญคร่ำรำพันโดยประการต่างๆว่าเมื่อก่อนมียอดธงปลิวสะบัดติดตามลูกเวสสันดรที่เสด็จโดยช้างโดยวอโดยราชรถทั้งมีกองทหารแต่งเครื่องแบบงดงามทอแสงวาววับติดตามมาเหมือนดอกกัญญิกาที่บานสะพรั่งแต่วันนี้ลูกจะเดินเท้าเปล่าไปตามทางได้อย่างไรแม้มัดสีที่ตามไปจะอยู่อย่างไรเมื่อก่อนแค่ได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนก็สะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงนกเค้าแมวนกฮูกครวญครางจะหวาดกลัวตัวสั่นแค่ไหนนางฝ่ายในได้ยินพระนางผุดสดีคร่ำครวญก็พากันร้องไห้ตามกันเหล่าชนชาววังพระเวสสันดรได้ยินสตรีในวังหลวงพระเจ้าสนชัยคร่ำครวญก็คร่ำครวญไปตามกันในราชสกุลทั้งสองไม่มีใครสามารถดำรงอยู่ตามภาวะของตนได้ต่างล้มลงเกลือกกลิ้งไปมาคร่ำครวญราตรีนั้นผ่านไปอย่างเงียบเหงาวังทั้งวังดูวังเวงเหมือนป่าช้าดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่จัดเตรียมทานเสร็จได้กราบทูลให้พระเวสสันดรทราบพระเวสสันดรทรงสงสนานแต่เช้าประดับพระองค์เสร็จแล้วเสวยพระกยาหารแวดล้อมไปด้วยฝูงชนเสด็จเข้าสู่โรงทานเพื่อบริจาคสัตตสดกมหาทานทั้งช้างม้ารถขัตติยกัญญาทาสทาสีและโคนมอย่างละ700ตลอดจนสิ่งของอื่นๆอีกมากมายเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงบริจาคทานอยู่อย่างนี้ชาวพระนครที่มารับทานต่างร้องไห้รำพันว่าข้าแต่พระเวสสันดรชาวพระนครสีพีขับไล่พระองค์พระทรงบริจาคทานขอให้พระองค์บริจาคทานให้มากยิ่งขึ้นไปอีกเถิดเสียงกึกก้องโกลาหลหน้าหวาดเสียวดังสะท้อนเข้าไปในพระนครฝ่ายผู้รับทานต่างพากันรำพันว่าพระเวสสันดรจะเสด็จเข้าป่าพวกเราหมดที่พึ่งแล้วตั้งแต่นี้ไปพวกเราจะบากหน้าไปพึ่งใครได้เหมือนพระองค์จึงพากันนอนกลิ้งเกลือกไปมาร้องไห้คร่ำครวญพวกเราเทวดาแจ้งให้พระราชาทั่วชมพูทวีปทราบว่าพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญมหาทานจึงนำกษัตริย์ทั้งหลายมารับนางขัตติยกัญญาเหล่านั้นไปพระเวสสันดรทรงบริจาคทานอยู่จนถึงเวลาเย็นจึงเสด็จกลับพระราชนิเวศไปถวายบังคมลาพระชนกพระชนนีเพื่อเดินทางในวันรุ่งขึ้นพระนางมัตสีคิดว่า แม้เราก็จะโดยเสด็จพระสวามีจะไปกราบลาเช่นกันจึงเสด็จไปพร้อมกับพระเวสสันดรพระเวสสันดรถวายบังคมลาพระบิดากราบทูลว่าเสด็จพ่อสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เกิดมาแล้วล้วนต้องตายทั้งนั้นขอพระองค์จงเนรเทศลูกไปเขาวงกตเถิดหม่อมฉันบริจาคทานในวังของตนกลับถูกหาว่าเบียดเบียนชาวเมืองของตนทั้งถูกเนรเทศจากเมืองของตนหม่อมฉันจะประสบทุกข์ในป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายมากมายจากนั้นจึงถวายบังคมพระมารดาขออนุญาตบรรพชาว่าเสด็จแม่ขอจงทรงอนุญาตให้ลูกบวชลูกบริจาคทานในวังของตนยังถูกหาว่าเบียดเบียนชาวเมืองของตนลูกจะออกไปจากแคว้นของตนตามความต้องการของชาวเมืองพระนางผุดสดีตรัสว่าลูกแม่แม่อนุญาตลูกจงบวชเถิดแต่มัดซีกับหลานๆให้อยู่กับแม่มัดซีกับหลานทั้งสองจะไปทำอะไรในป่าพระเวสสันดรตรัสว่าลูกไม่ต้องการให้ใครติดตามไปด้วยแม้แต่ทาสีคนเดียวก็ไม่อยากให้ไปแต่ถ้ามัดซีต้องการตามลูกไปก็ตามใจถ้าไม่ต้องการไปก็อยู่เถิดลูกจะไม่ห้ามพระเจ้าสนชัยลุกขึ้นเสด็จเข้าไปหาลูกสะใภ้วิงวอนว่ามัดซีการอยู่ในป่าลำบากลูกอย่าไปเลยพระนางมัดซีกราบทูลว่าเสด็จพ่อหม่อมฉันจะไม่มีความสุขเลยถ้าต้องอยู่โดยปราศจากพระเวสสันดรพระเจ้าสนชัยตรัสว่ามัดซีลูกคิดดูให้ดีลูกยังไม่รู้ว่ากลางป่ามีอันตรายมากเมื่อเห็นฝูงลิงน่ากลัวท่าทางพิลึก
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่มองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่ากำรองคำว่ากำรองเขียนกอไก่สระอำรอเรืออ่างงองูมาจากคำภาษาเขมรว่ากำรองซึ่งแปลว่าสิ่งที่ร้อยเป็นพวงในภาษาไทยใช้เรียกสิ่งที่ได้มาจากการกรองร้อยดอกไม้หมายถึงพวงมาลัยในเรื่องเพชรมงกุฎคำฉันของหลวงธรรมาภิมลหรือถึกจิตกระถึกมีข้อความที่ใช้คำนี้หลายแห่งเช่นตอนยายคันธานำพวงมาลัยที่พระเพชรมงกุฎร้อยไปถวายพระนางปทุมวดีทำให้นางเกิดความรู้สึกหวั่นไหวดังข้อความว่านางพิษกำรองอุพยภาพนฤเพียนเสน่หาพิษกรตรกองธนสุดานฤดีก็ดานเสียว
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go

0: ไทยตลอดจนซุ้มอาหารไทยภายในงานและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาร่วมงานเทศกาลไทยในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้งานเทศกาลไทยในกรุงปารีสจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวชุมชนไทยและมิตรประเทศได้สัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายของประเทศไทยผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีมวยไทยนวดไทยผ้าไทยงานศิลปะหัตถกรรมและความบันเทิงร่วมสมัยและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานหารือที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานเปิดโอกาสแรงงานไทยสู่ตลาดยุโรป
1: พันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมคณะหารือกับนายฟิลิปมาโชแวร์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางสังคมฝรั่งเศสด้านตลาดแรงงานณกรุงปารีสฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและฝรั่งเศสโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวโดยปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะการปรับทักษะใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้แรงงานสามารถปรับตัวและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานได้ขณะเดียวกันไทยก็มีศักยภาพในการส่งเสริมแรงงานฝีมือไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ประกอบอาหารไทยผู้ให้บริการนวดไทยผู้ฝึกสอนมวยไทยรวมถึงแรงงานด้านบริการและการโรงแรมพร้อมมีสถานประกอบการในฝรั่งเศส13แห่งได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานนายจ้างของไทยซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อทักษะแรงงานไทยและสนับสนุนการจ้างงานที่มีมาตรฐานทั้งนี้ไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างฝรั่งเศสกับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเน้นการรับรองทักษะฝีมือแรงงานและการกำกับดูแลการใช้ AI พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง2ประเทศหารือรายละเอียดอย่างต่อเนื่องโดยมีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเป็นกลไกประสานงานเพื่อขยายโอกาสการทำงานของแรงงานไทยและผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ69เขตลาดกระบังระดมเรือผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนง
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติด

0: ามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนา69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมถนนสายหลักเริ่มดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องสำหรับพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนา63 65 67และ69ได้เร่งสูบน้ำจากแก้มลิงในหมู่บ้านลงคลองบ้านม้าและปิดประตูระบายน้ำคลองมอนเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนแผนการกู้พื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหะธานี4จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาซอยอ่อนนุช65ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากเขตลาดกระบังก่อนระบายออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงระดับน้ำเริ่มลดลงวันละ 3-4 เซนติเมตรโดยได้นำเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่งจำนวน5ลำร่วมผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์สู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งอีก2เครื่องในพื้นที่เคหะร่มกว้าวและเขตลาดกระบังและเร่งฟื้นฟูพื้นที่แฝกคลองจันทร์เขตบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เขตบึงกุ่มและเขตมีนบุรีอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
2: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจและติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางบริเวณศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องและเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362ตลอด24ชั่วโมงสำหรับแจ้งเหตุแจ้งพิกัดหรือขอความช่วยเหลือน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากเพื่อประสานหน่วยงานเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ระดมหน่วยงานในสังกัดร่วมดูแลประชาชนทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดครัวสนามเคลื่อนที่ร่วมกับครัวพระราชทานส่งมอบอาหารปรุงสดใหม่กว่า 6,000 กล่องกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนำเรือขนส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากและกลุ่มเปราะบางกรมควบคุมมลพิษจัดรถรับส่งผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตและผู้ที่จำเป็นต้องพบแพทย์สนับสนุนการอพยพและลำเลียงสิ่งของรวมถึงช่วยเหลือผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่น้ำท่วมสูงพร้อมกันนี้ยังเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ควบคู่กันไปเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ติดตามภารกิจหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์
3: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะลงพื้นที่ติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมตรวจเยี่ยมการติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณคลองประเวศเพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลพร้อมเรือผลักดันน้ำจำนวน5ลำเข้าติดตั้งและเดินเครื่องบริเวณคลองประเวศโดยสามารถเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ประมาณ 342,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วขึ้นและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลประจำโรงครัวพระราชทานซึ่งยังคงเร่งจัดเตรียมอาหารปรุงสุกเพื่อส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดบึงการเปิดกิจกรรมปั่นบึงการบริคำไซสารสายใหญ่สองฝั่งโขงครั้งที่หนึ่งพร้อมปักหมุดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าสู่การเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยว
4: ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคำไซอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการปั่นบึงการบริคำไซสารสายใหญ่สองฝั่งโขงครั้งที่หนึ่งพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชมรมจักรยานและนักปั่นจาก34จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมรวม431คน นายสมควรภูมิพันธ์ประธานชมรมจักรยานจังหวัดบึงกาฬกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนของจังหวัดบึงกาฬและแขวงบริคำไซสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวสปป.ลาวตลอดจนประชาสัมพันธ์สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ให้เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับสากลสำหรับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านักปั่นจักรยานพร้อมกันหน้าลานจอดรถบรรทุกหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยก่อนตั้งขบวนและปั่นข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบริคำไซมุ่งหน้าสู่เมืองปากซันแขวงบริคำไซสปป.ลาวโดยมีเส้นทางผ่านสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของเมืองปากซันอาทิวัดบ้านเบิร์นธาตุตลาดสดปากซันวัดศิลาวนารามอนุสาวรีย์ศรีสมพรก่อนเดินทางกลับมายังด่านพรมแดนฝั่งลาวและสิ้นสุดกิจกรรมที่ฝั่งไทยรวมระยะทางไปกลับ60กิโลเมตรจตุรพรพานาคสวทบึงกาฬรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตประชาสัมพันธ์เชิงรุกป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายขึ้นฝั่งและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
5: นางสาววรณิตาภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่บริเวณหาดป่าตองเพื่อตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าและบริการพร้อมกำชับผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรองรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายที่เดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 4-9 ตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำให้แสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนและจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนและนักท่องเที่ยวสำหรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นกำลังพลจากเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพสหรัฐอเมริกาจำนวน2ลำได้แก่ USS George H. W. Bush และเรือคุ้มกัน USS Manson ที่เข้าจอดบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทางนี้เจ้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำการตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการโดยกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบราคาและตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจรวมถึงให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวและกำลังพลเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวพบเห็นร้านค้าไม่แสดงป้ายราคาหรือมีพฤติกรรมฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: 20:23 รับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยื่นหนังสือประท้วงต่อสหรัฐในวันนี้จากกรณีที่นาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งถูกจับกุมในข้อหาปล้นทรัพย์และฆาตกรรมหญิงชาวญี่ปุ่นในจังหวัดโอกินาวะทางใต้สุดของญี่ปุ่นพร้อมเน้นย้ำว่าการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากทางรัฐบาลญี่ปุ่นขอประท้วงอย่างรุนแรงและเรียกร้องให้ฝ่ายสหรัฐร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่รวมทั้งกวดขันวินัยและดำเนินมาตรการอย่างเคร่งครัดต่อกำลังพลสหรัฐเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกด้านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นและกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและให้กำลังใจความร่วมมือกับทางญี่ปุ่นทั้งนี้สหรัฐประจำการนาวิกโยธินในญี่ปุ่นราว 18,000 นายส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดโอกินาวะท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนท้องถิ่นตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาทั้งจากประเด็นเสียงรบกวนอุบัติเหตุเครื่องบินตกและพฤติกรรมของกำลังพลสหรัฐ สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกำกับดูแลการซ้อมยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการฝึกฝนกำลังพลของหน่วยขีปนาวุธซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบอาวุธยุทโธปกรณ์เชิงยุทธศาสตร์ความเร็วเหนือเสียงให้มีความชำนาญในการใช้งานยุทโธปกรณ์ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกล่าวว่าเกาหลีเหนือต้องยับยั้งภัยคุกคามต่างๆด้วยขีดความสามารถด้านการป้องปรามอันทรงพลังและสร้างหลักประกันให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อการสร้างชาติและการดำเนินกิจกรรมของรัฐรายงานข่าวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเปิดเผยว่ามีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้ด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฟิลิปปินส์ออกแถลงการเมื่อคืนวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของฟิลิปปินส์เปิดปฏิบัติการตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมออนไลน์ผิดกฎหมาย2จุดในพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะมินดาเนาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยจับกุมแรงงานต่างชาติกว่า240คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนพร้อมกับยึดของกลางเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและซิมการ์ดจำนวนมากทั้งนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งห้ามดำเนินกิจการเกมออนไลน์ในประเทศตั้งแต่ปี2567เนื่องจากกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติใช้ธุรกิจเหล่านี้เป็นฉากบังหน้าในการค้ามนุษย์การฟอกเงินการฉ้อโกงออนไลน์การลักพาตัวและการฆาตกรรมขณะที่ปฏิบัติการตรวจค้นดังกล่าวถือเป็นการกวาดล้างธุรกิจเกมออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุดในปีนี้ซึ่งผู้ต้องหาบางส่วนจะถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ส่วนที่เหลือจะถูกเนรเทศออกนอกประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยเมื่อเวลา 16:00 นที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีปิดการแข่งขันที่สนามปาโลมามิซูโฮเมืองนาโกย่าโดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด One Asia หรือรวมเป็นหนึ่งเดียวแห่งเอเชียเพื่อสื่อถึงมิตรภาพการรวมใจและแรงบันดาลใจของผู้คนทั่วทั้งทวีปเอเชียที่ผ่านพ้นการแข่งขันร่วมกันก่อนจะส่งต่อความทรงจำอันทรงคุณค่ากลับสู่บ้านเกิดสำหรับไฮไลท์สำคัญคือพิธีมอบรางวัล นักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือเอเชียนเกมเมล MVP ประจำปี2026ซึ่งสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้ประกาศมอบรางวัล นี้ให้กับบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยจากผลงานอันยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทองจากประเภทวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมรวมถึง1เหรียญเงินจากการวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรส่งผลให้บิลภูริพลสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยและนักกีฬาจากอาเซียนคนแรกที่ได้รับรางวัล นี้นับตั้งแต่มีการมอบรางวัล นี้ขึ้นมาส่วนฝ่ายหญิงรางวัลตกเป็นของหยูจื่อตี้นักกีฬาว่ายน้ำวัย13ปีจากจีนที่คว้า3เหรียญทองโดยภูริพลเปิดใจหลังได้รับรางวัลว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจกับตัวเองที่ได้รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นว่านักวิ่งเอเชียไม่แพ้ชาติใดในโลก
10: สดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นมากที่คว้ารางวัลนี้มาได้แล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากครับเป็นหน้าตาให้ครอบครัวผมแล้วก็ประเทศไทยผมด้วยแล้วก็สุดดีใจนั่นคือนักวิ่งเอเชียเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ครับแล้วก็อยากจะเอาทีมชาติไทยไปยืนอยู่ในระดับโลกไม่ได้ครับผม
9: นอกจากนี้ในช่วงท้ายของพิธีปิดได้มีพิธีส่งมอบธงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียจากเจ้าภาพเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นส่งต่อให้กับกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่21ในปี2030ต่อไปสรุปเหรียญรางวัลจีนคว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทองไปครองได้อีกสมัยเก็บไปได้ทั้งหมด169เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น83เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของการแข่งขันนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผลงานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้15เหรียญทองโดยทุกเหรียญรางวัลล้วนสะท้อนศักยภาพของนักกีฬาและสร้างความสุขให้แก่ประชาชนโดยสำหรับชนิดกีฬาที่ไม่บรรลุเป้าหมายกกท.จะร่วมวิเคราะห์สาเหตุเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสู่การแข่งขันครั้งต่อไปพร้อมเตรียมแผนพัฒนานักกีฬาเพื่อมุ่งสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: ่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
12: ์บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
13: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีแน่นอนอาทิตย์นี้ต้องมาท่ามกลางน้ำอันมโหฬารมหาศาลอาทิตย์ที่แล้วคุณวิกรมกรมดิษฐ์กับผมแล้วก็อาจารย์เอมาตั้งวงถกกันอย่างร้อนแรงปรากฏว่าผ่านไป7วันสถานการณ์ก็พลิกผันไปหลายๆด้านที่เราต้องมาเกาะติดกันวันนี้คุณวิกรมบอกว่าต้องมามองโครงการน้ำรัฐบาลและมองดูว่าอนาคตเราจะป้องกันยังไงเนี่ยน้ำมากันขนาดนี้หนักหนาสาหัสเป็นอย่างยิ่งเลยครับสวัสดีครับคุณมิตรมครับ
2: สวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับแล้วผู้ชมทุกท่านครับผู้ชายอย่าลืมชวนอาจารย์เอมาด้วยสิ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่อาจารย์เอเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนี่ถกกันอย่างดุเดือดรุนแรงท่านผู้ชมก็บอกว่าโอ้โหมันมากเลยคุณมิตรมสักกับเอไอนี่เรียกว่าต้องนำไปสู่การหาทางออกอย่างชนิดที่ว่าต้องไม่มีใครยอมใครเลยนะ
2: ไม่ได้หรอกเพราะว่าอาจารย์เอเนี่ยเป็นลูกน้องคุณสุทธิชัยนี่แล้วเนี่ยใช้งานแบบไม่มีโอทีโอแทอะไรเลยนะ
1: ไม่มีสวัสดีครับ อาจารย์เ
3: อสวัสดีครับคุณสุทธิชัย
1: นี่วันนี้ชวน คุณวิกรมมาคุยเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถกกับคุณวิกรมเรื่องของกาญจนบุรีเรื่องของเขื่อนและทีนี้อาทิตย์นึงผ่านมาโอ้โหน้ำลงมาอย่างหนักแล้วคุณวิกรมก็บอกว่าวันนี้ต้องชวนอาจารย์เอมาถกแถลงกันหน่อยมาดีเบตกันอีกทีหนึ่งสวัสดีครับคุณวิกรมสวัสดีครับครูอาจารย์เอไหนทักทายกันหน่อยสิครับอาจารย์เอทักทายอาจารย์วิกรมหน่อย
2: ฮัลโหลอาจารย์เอ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: คุณวิกรม
2: ผมเนี่ยอาจารย์เอที่วันนี้เราคุยกันเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยสนับสนุนนะโครงการที่รัฐบาลกำลังจะสร้างขึ้นมาถึงแม้จะใช้เงินประมาณ160,000 ล้านผมเชื่อว่าถ้าเราเอาโมเดลนะที่เมืองการไปใช้นะด้วยการกันกักน้ำหน้าฝนว่าเวลาฝนมันตกแล้วให้มันอยู่ในพื้นที่ก็คือเป็นเขื่อนแล้วถ้าเกิดน้ำไหลออกจากเขื่อนมาก็ให้กระจายน้ำออกเป็นระบบก้างปลาพยายามให้นะฮะไหลออกไปแบบตั้งฉากกับนะฮะแม่น้ำนะที่เรากำลังไหลออกจากเขื่อนเพื่อที่จะเอาไอ้น้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ที่ห่างจากลุ่มแม่น้ำนั้นให้ไกลที่สุดเพื่อที่จะเอาน้ำนะที่มันกำลังจะท่วมก็ดีหรือมีมากเกินไปก็ดีมันจะได้ลดน้อยลงด้วยการกระจายน้ำนะฮะแต่ผมเมื่อกี้ที่พูดแหละว่าไอ้การทำแบบเนี้ยมันต้องหาคนที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะคนที่เคยทำเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเห็นผลงานของเขามาก็คือประเทศจีนหรือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีเขื่อนนะหรือมีอ่างเก็บน้ำตอนหน้าฝนเนี่ยญี่ปุ่นฝนตกมากนะเขาก็เก็บน้ำแล้วก็ค่อยๆมาบริหารนะให้น้ำเนี่ยมันได้ใช้ให้น้ำมันไม่ท่วมญี่ปุ่นในขณะเดียวกันอีกประเทศหนึ่งก็คือเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนี่ยมีลักษณะของประเทศเนี่ยเป็นแบบกรุงเทพเนเธอร์แลนด์จะมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารน้ำว่าเอ๊ะอยู่ในพื้นที่ที่มันต่ำแล้วก็เรียบอย่างกรุงเทพเนี่ยเพราะเขาต่ำกว่ากรุงเทพนี่ต้องเขา7 เมตรอ่ะกรุงเทพเนี่ยผมว่าถัวเฉลี่ยไม่น่าจะเกิน2 เมตรจากใต้ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถ้าเรามี3ประเทศนี้มาช่วยนะโครงการของรัฐบาลเราตอนเนี้ยที่กำลังดำริว่าจะทำเนี่ยเราก็จะได้ผู้ที่เขาเรียกว่าเอ็กซ์เพิร์ตนะเอ็กซ์เพิร์ตที่จะมาช่วยเราเนี่ยนะวางแผนนะออกแบบนะครับไม่ใช่เอาแต่ไปเว้นคืนที่ดินชาวบ้านก็จะต่อต้านจะทำยังไงให้ตรงนี้เนี่ยนะใช้คลองเก่าที่มันตั้งฉากหรือมันไหลออกจากไอ้บริเวณลุ่มแม่น้ำที่เรามีนะอย่างเช่นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็ลากไอ้พวกนี้ออกไปตามคลองตามคูต่างๆให้มากที่สุดให้ไกลที่สุด แล้วก็เอาน้ำเนี่ยเอาไปฝากไว
1: ้
2: แทนที่จะมาไหลผ่านกรุงเทพแล้วทำให้กรุงเทพน้ำท่วมแล้วกรุงเทพก็จะพยายามที่จะขับดันไอ้น้ำที่ท่วมกรุงเทพออกทะเลเราเสียทั้งเสียหายทั้งกรุงเทพแล้วก็เสียผลประโยชน์จากน้ำจืดดีๆให้มันลงไปทะเลแล้วถึงเวลาหน้าแล้งเราก็ไม่มีน้ำใช้ไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราได้สามประเทศอันนี้มาแล้วก็หาบริษัทก่อสร้างที่มาจากสามประเทศนี้แหละมาทำให้ได้ราคาถูกกว่าไอ้แสนหกหมื่นล้านผมเชื่อว่าราคาที่เราสร้างกับจ้างบริษัทประเทศจีนหรือเข้าไปจอยเวนเจอร์กันยังไงมาทำโดยมีเป้าหมายว่าราคาควรจะต้องต่ำจากแสนหกหมื่นล้านใช่ไหมแล้วเวลาเนี่ยให้เขาทำเนี่ยต้องขีดเวลาอย่าไปช้าอย่างไอ้ทางรถไฟทางด่วนที่มาจากหนองคายอ่ะ
1: เ
2: นี่ยเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณประยุทธ์เข้ามาตั้งแต่วันแรกละถึงยันวันนี้แล้วยังไม่เสร็จเลยเห็นไหมถ้าเป็นให้คนจีนทำไปโอ้เสร็จไปตั้งนานแล้วเห็นไหมอย่างเนี้ยยกตัวอย่าง
1: อาจารย์เอ็มมีความเห็นยังไงที่คุณวิกรมพูดอย่างนี้ไม่ต้องเกรงใจนะเถียงได้นะแย้งได้นะอาจารย์เอ็ม
3: คือเอาแบบเอาสิ่งที่กาญจนบุรีเอามาใช้กับตรงนี้ซึ่งมันดูเวิร์กบนกระดาษแต่ว่าภูมิประเทศแบบลุ่มเจ้าพระยามันไม่ได้เหมือนกาญจนบุรีนะครับคือมันมีเมืองมีชุมชนมีนิคมและมีพื้นที่เกษตรและระบบคลองเดิมที่ต่างต่อกันมันได้ซับซ้อนกว่าที่เหมือนเอาโมเดลเดียวมาทับแต่ว่าผมเห็นด้วยกับคุณวิกรมว่าไม่ควรซื้อโมเดลของประเทศอื่นทั้งหมดนะครับ
1: ครับ
3: หรือประเทศใดประเทศหนึ่งทั้งหมดนะครับเช่นญี่ปุ่นเขาไม่ได้พึ่งพาแค่เขื่อนแต่เขาใช้ทั้งเขื่อนทางระบายน้ำพื้นที่หน่วงน้ำแล้วก็อุโมงค์ใต้ดินและการบริหารทั้งระบบนะครับส่วนจีนก็การใช้เขื่อนคู่กับระบบเตือนภัยและการจัดการความเสี่ยงนะครับแต่ผมว่าหัวใจของคุณวิกรมผมเห็นด้วยครับผมคิดว่าก่อนที่เราจะทุ่มเงินทั้งหมดไปที่การสร้างระบบใหม
4: ่
3: มันน่าจะตั้งทีมดีไซน์ร่ว
1: ม
3: ที่มีไทยจีนญี่ปุ่นแล้วก็เนเธอร์แลนด์มานั่งโต๊ะเดียวกันเลยแล้วเรามาถามว่าน้ำที่กำลังจะไหลเข้ากรุงเทพแต่ละก้อนเนี่ยเราจะเก็บไว้ตรงไหนหรือน่วงหรือเบี่ยงก่อนที่จะไปถึงเมืองถ้าทำได้ผมว่า 1.6 แสนล้านบาทมันจะไม่ใช่แค่โครงการป้องกันน้ำท่วมแต่มันจะเป็นระบบบริหารน้ำภาคกลางยุคใหม่เลยครับ
1: 1.6 แสนล้านบาทที่คุณวิกรมพูดถึงหมายถึงโครงการที่รัฐบาลเพิ่งผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารคือจากชัยนาทมาป่าสักแล้วก็ลงอ่าวไทยตรงนั้นผมไปเช็คตัวเลขว่าไอ้แสนหกหมื่นล้านเนี่ยจะต้องกู้มันนะ60,000ล้านนะที่เป็นงบประมาณฉะนั้นแปลว่าเราต้องกู้เงินมาเราต้องทำให้มันคุ้มค่าจริงๆนะครับอาจารย์เอ
3: ครับผมเห็นด้วยครับเพราะว่ามันเป็นนี่คือโปรเจกต์ที่ใหญ่มากนะครับและเงินที่ต้องใช้มันเยอะมากก็เลยต้องคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนและเอาข้อมูลที่ดีและถูกต้องมาประกอบให้ชัดเจนนะครับ
1: คุณวิกรมซักอาจารย์เอสิซัก
2: คืออาจารย์เอผมว่าเมื่อกี้ที่พูดบอกว่าเอาโมเดลเมืองการมาใช้เนี่ย
1: อ
2: ันนี้เป็นแนวทางนะอาจารย์เ
1: อ
2: นะผมมองว่าวิธีที่จะง่ายที่สุดสำหรับการเข้าใจการแก้ไขปัญหาน้ำในประเทศไทยที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็คือเอาโมเดลของที่เมืองการที่มันอยู่ทั้งที่สูงและลุ่มแม่น้ำแม่กองลองดูสิลุ่มแม่น้ำแม่กองเนี่ยมันคืออะไรราชบุรีสมุทรสงครามอะไรพวกนั้นก่อนที่จะออกไปถึงไอ้ปากอ่าวที่จริงเนี่ยมันก็ดีแต่ผมก็ยังมองว่าโครงการแบบเมืองการเนี่ยมันจะเหมาะกันที่ปิงวังยมนาถ มาถึงนครสวรรค์ ส่วนที่ตรงนครสวรรค์ลงมาเนี่ยญี่ปุ่นก็ดีแล้วก็ของเนเธอร์แลนด์ก็ดีเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่จะรอบรู
1: ้
2: ดีกว่าที่เมืองการเพราะว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยตั้งแต่ลงมาเนี่ยเขาจะเป็นที่ราบนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดคือเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาแย่กว่ากรุงเทพทำไมเนเธอร์แลนด์บนเงื่อนไขที่แย่กว่ากรุงเทพผมว่าเป็น10เท่านะทำไมเขาไม่เห็นน้ำท่วมอย่างกรุงเทพแล้วไม่เห็นน้ำแล้งอย่างกับที่อยุธยาเวลาหน้าที่จะปลูกข้าวหน้าปลูกข้าวเราก็ไม่ยอมให้เกษตรกรปลูกเพราะเราไม่มีน้ำใช้เพราะเรากลัวว่าคนไม่มีน้ำกินแต่ทำไมเนเธอร์แลนด์ไม่เห็นมีปัญหาเลย
1: อาจารย์เอว่ายังไง
3: จริงครับคุณมิกรอมเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ได้ไม่มีปัญหานะครับคือเขามีทั้งน้ำท่วมภัยแล้งน้ำเค็มรุกและแผ่นดินทรุดแต่ว่าความแตกต่างคือเขาเปลี่ยนจากสู้กับน้ำมาเป็นการจัดการที่ให้น้ำมีที่อยู่เขาจะวางผังเมืองให้สัมพันธ์กับน้ำเลยจนมีระบบที่รวมทั้งการน้ำท่วมรักษาและการใช้ที่ดินไปพร้อมกันนะครับนะผมคำถามสำคัญไม่ใช่ทำอย่างไรให้น้ำไหลลงทะเลเร็วที่สุดแต่ควรจะเป็นก่อนจะถึงทะเลเราจะเก็บน้ำไว้ตรงไหนได้บ้างถ้าเราเปลี่ยนมุมนี้แนวคิดก้างปลาที่คุณวิกรมพูดอาจจะเป็นมากกว่าแค่ทางระบายน้ำจะเป็นเครือข่ายในการกระจายและฝากน้ำก็ได้ครับสุดท้ายมันคือคำถามเรื่องระบบบริหารครับไทยจะบริหารน้ำตั้งแต่นครสวรรค์ถึงอ่าวไทยแบบต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนแผนทุกครั้งที่เราเปลี่ยนรัฐบาลนะครับ
1: เรื่องรัฐบาลก็ว่าอย่างแต่เอาทางด้านเทคโนโลยีเรื่องเอนจิเนียริ่งเนี่ยเรื่องความร่วมมือนานาชาติก่อนถ้าได้สูตรนี้แล้วประชาชนชอบเนี่ยรัฐบาลไหนต้องทำตามนี้ใช่ไหมคุณไม่ครองใช่ไหม
2: คือเราทำอะไรทุกอย่างนะนี่อาจารย์เ
1: อ
2: ข้อแรกเลยผมว่าตั้งเป้าเป้าเนี่ยต้องทำให้ชัดเจนเลยว่าเราจะทำอะไรและบวกด้วยงบประมาณบวกด้วยผลกระทบผมถามที่ดูว่าที่เมืองการเนี่ยไอตอนเหนือของเมืองการก็ดีหรือตอนตลอดเส้นทางของลุ่มแม่น้ำแม่กองเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรต่อชาวบ้านไห
1: ม
2: ไม่มีไอเรื่องของวันเนี้ยน้ำเมืองการนี่ฝนตกหูดับตับไหม้น้ำเมืองการก็ท่วมนะแต่ท่วมไม่มากแต่ under control ไอคำว่าผลกระทบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องระวังเป็นอย่างมากฉะนั้นในเป้าที่เราตั้งเราไม่ใช่สักแต่ทำนะฮะไม่ใช่เห็นว่าโอ้ฉันจะต้องใช้เงินอย่างนี้ฉันจะทำไอ้อย่างนี้เพื่อมีเป้าหมายอย่างอื่นไม่เอาเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องทำเพื่อความสำเร็จและความยั่งยืน
1: อ
2: ันที่สองเนี่ยมันต้องปลอดภัยมันต้องไม่ส่งผลกระทบให้กับคนสัตว์แล้วก็เกษตรแม้แต่นิดเดียวเหมือนกับที่เรากำลังเอาน้ำเนี่ยที่ท่วมกรุงเทพเนี่ยผันเข้าไปอยู่ในที่ลุ่มที่เขาปลูกข้าวกันเห็นไหมทุกปีเราเป็นเงี้ยแล้วรัฐบาลก็ต้องมาเยียวยามาจ่ายเงินให้กับชาวนาไปทำอะไรในเมืองการเนี่ยเราเคยมีแบบต้องไปเยียวยาเรื่องน้ำท่วมอะไรมันไม่มีอ่ะไม่มีและผมก็เชื่อว่าไอ้ลุ่มแม่น้ำฮวงโหหรือหวังเหอหรือไอ้เขื่อนสามผาที่ประเทศจีนเขาทำเนี่ยก็เขาก็ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อชาวบ้านเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงฉะนั้นการที่เราตั้งเป้าตรงนี้ให้เด่นชัดแล้วกำหนดเข้าไปในไครทีเรียนะว่าจะต้องไม่เกินงบแล้วจะต้องทำด้วยคุณภาพยังไงแล้วจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านและสิ่งแวดล้อมอันนี้เราต้องกำหนดและเมื่อกำหนดเสร็จแล้วมันต้องมีการปรับถ้าบริษัทไหนทำไม่ได้อย่างนี้ตึงทำช้า2คุณภาพไม่ได้เรื่อง3ส่งแล้วปรับเงินบทลงโทษถ้าเกิดว่าเรามีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่ารัฐบาลท่านหนูก็จะไม่ใช่เป็นหนูธรรมดาละจะมาเป็นมิกกี้เมาส
1: ์มิกกี้เมาส์อาจารย์ว่ายังไงคุณวิกรมรู้สึกว่ามั่นใจว่าสูตรนี้จะเวิร์กอาจารย์เอถ้าเป็นอาจารย์เอเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยได้ยินคุณวิกรมพูดนี้จะแจ้งกับนายกว่ายังไง
3: ครับผมเป็นที่ปรึกษานายกอนุทินนะครับผมจะบอกว่าต้องแยกความตั้งใจกับวิธีออกเป็นสองส่วนเจตนาภูมิกรมเนี่ยผมเห็นด้วยเลยคือตั้งโจทย์ให้ชัดว่าเราจะลดน้ำหากหลากได้กี่ลูกบาทเมตรจะเก็บน้ำได้น้อยเท่าไหร่และใครจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดได้ยังไงตรงนี้ก็ชัดเจนแต่ส่วนวิธีนะครับผมจะไม่ล็อกตั้งแต่ต้นว่าต้องเป็นจีนญี่ปุ่นหรือเนเธอร์แลนด์หรือเทคโนโลยีแบบไหนเพราะมันอาจจะมีทางเลือกที่เหมาะกว่าถ้าเราเปิดโจทย์ให้แข่งกันจริงๆนะครับผมจะเสนอให้นายกตั้ง International Design Challenge เชิญทุกคนที่เก่งที่สุดมาเลยให้เขาแข่งกันด้วยข้อมูลและเปิดให้สาธารณะตรวจสอบและผมจะขออนุญาตเถียงตรงๆนิดนึงครับเงื่อนไขที่ว่าไม่มีผลกระทบแม้แต่นิดเดียวน่ะสำหรับโครงการระดับลุ่มน้ำทั้งสายแทบเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือลดผลกระทบให้ต่ำที่สุดโปร่งใสว่าใครโดนและชดเชยเป็นธรรมตั้งแต่ต้นและก่อนเซ็นสัญญา 1.6 ล้านควรมีดิจิทัลทวินของลุ่มน้ำมาจำลองให้เห็นก่อนเลยครับถ้าจะอธิบายภาพให้ชัดนะครับคุณสุทธชัยหน้าจอมันจะเป็นเหมือนมีประเทศไทยอีกอันอยู่ในคอมพิวเตอร์บนจอใหญ่ๆในวอลลุ่มจะเห็นตั้งแต่ต้นน้ำปิงวังยมน่านน้ำไหลมาถึงนครสวรรค์ชัยนาทอยุธยาลงมาถึงกรุงเทพจนออกอ่าวไทยมันไม่ใช่แค่แผนที่สวยๆนะครับแต่เป็นแบบจำลองที่ใส่ข้อมูลจริงเข้าไปเช่นฝนตกเท่าไหร่เขื่อนมีน้ำแค่ไหนแม่น้ำรับได้กี่ลูกปักเมตรต่อวินาทีคลองไหนเต็มประตูไหนเปิดอยู่เท่าไหร่และลองกดจำลองสถานการณ์ได้เลยครับเช่นฝนตกแบบปี54บวกน้ำทะเลนุนและดูทีว่าอีก6ชั่วโมง24ชั่วโมง3วันน้ำจะไปอยู่ตรงไหนถ้าคุณวิกรมเสนอคลองกั้นป่าเพิ่มอ่างตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปในระบบแล้วกดจำลองใหม่เลยและดูผลว่าน้ำลดจริงไหมลดได้กี่ลูกบาศก์เมตรเก็บน้ำได้เท่าไหร่พูดง่ายๆคือซ้อมน้ำท่วมทั้งประเทศในคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะสร้างจริงก่อนจะใช้เงินหลักแสนล้านนี่แหละคือดิจิทัลทวินและนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นก่อนตอกเข็มแรกครับ
1: อยากเห็นก่อนตอกเข็มแรกอาจารย์คุณวิกรมคิดว่าอาจารย์เองเห็นมีผลไหม
2: ดีดีผมแบ่งออกเป็น3ข้อได้ไหมข้อแรกที่ผมเมื่อกี้ยกเอาจีนญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์มาเนี่ยเพื่อจะให้เราเนี่ยเห็นภาพว่าเออเขาทำมาแล้วแต่แน่นอนเวลาที่จะไปทำจริงๆเนี่ยเราก็ต้อง to be fair กับประเทศอื่นเขาดูว่าใครทำได้ดีกว่า3ประเทศนี้ไหมไอ้นั่นเป็นหลักการง่ายๆผมเนี่ยมีแค่ข้อเดียวนะคุณวิชัยกับอาจารย์เอหนึ่งผมอยากให้ประเทศไทยเนี่ยต่อไปน้ำไม่ท่วมแค่ข้อเดียวสองต่อจากน้ำไม่ท่วมเนี่ยก็คือประโยชน์จากการใช้น้ำนะเอาไปใช้นอกจากน้ำไม่ท่วมแล้วเรายังใช้ประโยชน์จากน้ำให้มากที่สุดวันนี้พอมี data center มาเราบอกเฮ้ยไม่ได้เพราะว่าน้ำเราไม่พอใช้น้ำไม่พอใช้ได้ยังไงในเมื่อน้ำเนี่ยที่ตกมาในแผ่นดินไทยทั้งหมดตอนหนึ่งปีเนี่ยมีปริมาตรไม่ต่ำกว่า700ล้านลูกบาทเมตร700ล้านลูกบาทเมตรเราปล่อยให้น้ำท่วมปล่อยให้น้ำลงทะเลไปโดยเปล่าประโยชน์อ่ะทำไมเราไม่เอาไอ้น้ำตั้งเหลืออีกตั้ง 5-600 ล้านลูกบาทเมตรเนี่ยเอามาทำประโยชน์ขายน้ำให้ data centerขายน้ำให้กับเกษตรกรแล้วที่สำคัญนะผมกำลังมองว่าไอ้น้ำเนี่ยมันเป็นธุรกิจวันนี้ทำไมเราไม่ให้เอกชนเขามาขายน้ำขายน้ำให้กับการประปาในราคาที่การประปาเห็นว่าถูกที่สุดและเหมาะสมที่สุดอันที่สองทำไมเราไม่ให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยขายน้ำให้กับเกษตรกรในราคาที่เกษตรกรรับได้แทนที่จะปล่อยน้ำไปอย่างทุกวันนี้ทำโดยรัฐบาลเนี่ยนะแล้วน้ำก็หายไปแล้วก็ท่วมทำไมไม่ให้เอกชนเนี่ยเอาไอ้ของกลางป่าต่างๆเนี่ยนะให้เขาไปหาคูของหนองบึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปเก็บน้ำแล้วก็เอาน้ำนั้นขายให้การประปาเพื่อเอาไปเลี้ยงนะชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยมีน้ำกินน้ำใช้สองเกษตรกร เกษตรกรเนี่ยถ้าเราคิดนะเอ้ยถ้าน้ำต้นเกษตรเนี่ยราคาต้องไม่เกินเท่านี
4: ้
2: แล้วให้เขาไปทำแล้วพวกนี้รัฐบาลก็ไม่ได้ทำก็ยกให้เอกชนก็ไปทำใครที่เขามีเงินในแต่ละท้องถิ่นเขาก็จะได้มีงานทำเกี่ยวกับเป็นทำไมขายแหล่งน้ำถ้าแหล่งน้ำทำอย่างนี้ขึ้นมาได้มันจะเกิดอะไรขึ้นมาเอ่ยอาจารย์เอหนึ่งน้ำจะลดการที่จะท่วมกรุงเทพให้น้อยลงเพราะถ้าเราควบคุมน้ำที่ลงมาที่เจ้าพระยาเนี่ยไม่ให้เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะว่า capacity ของกรุงเทพในตอนปี54เนี่ยมันรับได้ 2,500 คิวต่อวินาทีถ้าเราควบคุมน้ำทั้งฤดูฝนทั้งปีไม่ให้เกิน 2,000 นะลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณสุทธิชัยแล้วอาจารย์เอลองคิดดูว่าผลเสียหายจากการน้ำท่วมของกรุงเทพที่จะต้องซ่อมถนนที่จะต้องเอากระสอบทรายที่เอามาแล้วก็ทิ้งแล้วทำให้ตื้นเขินแล้วก็สารพัดเงินสารพัดความเสียหายปีหนึ่งเนี่ยขี่หมื่นล้านที่ท่วมแต่ละครั้งเราก็ไม่ต้องเสียไอ้ขี่หมื่นล้านเราก็ไม่น้ำท่วมแล้วเราก็เอาน้ำท่วมอันนั้นเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะจากการประปาและก็เกษตรผมว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรดีกว่าตรงนี้อยู่แล้วถ้าเราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆถ้าควบคุมน้ำได้ดีเหมือนกับที่เมืองการไปดูสิครับว่าเมืองการในแต่ละปีนอกจากปีนี้ที่ฝนตกที่เมืองการตั้ง200กว่า300มิลเห็นไหมมันก็ส่งผลกระทบแต่ส่งผลกระทบแค่ชั่วคราวแต่ผมเชื่อว่าต่อไปก็จะต้องดีขึ้นถ้าเอาสูตรอย่างที่ว่าเนี่ยมาช่วยรัฐบาลคืออย่างนี้ผมอยากจะบอกว่ารัฐบาลถ้ามีโครงการอะไรดีๆแล้วเราเห็นว่าดีเนี่ยผมว่าเราต้องช่วยเขาคิดอย่าไปแย้งเขาคนยังไม่ทันทำงานเลยเนี่ยเราต้องให้กำลังใจเขาเราต้องหาวิธีการอย่างที่เรากำลังมาคุยกันเนี่ยรายการโลกเปลี่ยนสีของเราเนี่ยเป็นรายการที่จะแนะนำสนับสนุนโครงการดีๆให้ทำแล้วทำให้ดีขึ้นแล้วก็เราก็มาช่วยเขาแนะนำเอตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีอย่าไปกระแนะกระแหนอย่าไปว่าเขาอย่าไปอะไรคนทำเขาจะได้มีกำลังใจถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะผมจะทำอย่างนี้แล้วก็มากระแนะกระแหนมาว่าผมไม่ทำอ่ะ
1: อย่างนี้
2: เรื่องอะไรผมต้องมาทำเอ้าไม่นี่ไงน
1: ี่
2: ไ
1: งใจเย็น
2: ต้องฟังครับถ้าเอาเราถ้าเกิดเรามาทำเนี่ยให้กำลังใจเขาแล้วก็เราก็ติเขาติแนะนำ
1: ถ้าเขาทำถูกต้องถ้าเขาโปร่งใสแล้วก็ต้องเชียร์เขา
2: ไม่แต่เราก็ยังไม่ทันทำเลยเราก็ไปตืบเขาอยู่แล้วใช่ไหมผมว่าวันนี้เนี่ย
1: เราต้องสังเกตไว้ว่าระวังนะเพราะว่างบเหล่านี้นักการเมืองมักจะเอาไปทำอะไรก็ไม่รู
2: ้นั่นแหละ
1: แต่เราอาจารย์เอว่ายังไงคุณวิกรมไร่ยาวเลยเนี่ย
2: อาจารย์เอเชิญครับอาจารย์เอ
3: ก็เห็นด้วยกับคุณวิกรมในหลักใหญ่ๆเลยครับคือเรื่องน้ำต้องมองทั้งระบบจริงๆไม่ใช่แก้เฉพาะทุกแต่ในฐานะที่ปรึกษาผมจะขอเพิ่มกรออีกชั้นคือเราต้องการกลไกกลางที่เดินต่อได้แม้เปลี่ยนรัฐบาลมีข้อมูลเดียวที่ทุกฝ่ายยอมรับมีเวทีเปิดให้วิจารณ์แบบสร้างสรรค์ไม่ใช่มาเบรกกันกลางทางและที่สำคัญต้องกล้าทดลองในโมเดลในดิจิทัลทวินก่อนลงดินจริงผมเลยอยากชวนคุณวิกรมกับคุณสุทธิชัยคิดต่อว่าถ้าเรามีโต๊ะกลางแบบนี้ใครควรนั่งอยู่บนโต๊ะนั้นบ้างและใครควรเป็นคนคุมเกมให้ต่อเนื่องโดยไม่สะดุดทุกสี่ปี
1: ตรงนี้น่าสนใจว่าต่ออาจารย์นะในฐานะที่ปรึกษานายกนะอาจารย์เอก
2: อย่าลืมนะที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษานะอาจารย์เอเชิญครับ
1: เอาอาจารย์เอว่าต
5: ่อพักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: สารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47เปิดประตูเรียนรู้ความต่างสร้างสายใยหัวใจเดียวกัน ที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการส่วนอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47โดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและนายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานพร้อมด้วยนายอารีวงอารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้หัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนครอบครัวอุปถัมภ์จากพื้นที่ภาคกลาง160ครอบครัวและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ320คนพลเอกสุรยุทธ์กล่าวว่าขอแสดงความยินดีและต้อนรับเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พร้อมขอให้เยาวชนใช้โอกาสนี้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์และสังคมที่มีความแตกต่างทั้งด้านภาษาศาสนาและวัฒนธรรมสร้างความรักความสามัคคีและความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะความแตกต่างไม่ใช่ความแตกแยกแต่คือพลังของสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมกันนี้ยังฝากให้เยาวชนเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของโลกร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและยึดมั่นในคำว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินโดยเริ่มต้นจากการทำความดีและช่วยแก้ปัญหาจากเรื่องเล็กๆก่อนขยายไปสู่การร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติในโอกาสเดียวกันนายชนะทันแสงพุ่มได้ร่วมรับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อเนื่องสะท้อนความร่วมมือในการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้เชื่อมโยงเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้กับครอบครัวและสังคมต่างวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจความสัมพันธ์และมิตรภาพที่เติบโตไปพร้อมกัน
0: จบข่าววินุนรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนใครจัดรับฟังความคิดเห็นได้บ้าง
2: สวัสดีจ้าแม่สมัยทำไมโทรมาแต่เช้าเลย
3: นี่แม่สมได้ข่าวว่าโรงงานจะมาจัดรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดสร้างโรงงานในหมู่บ้านเราทำไมโรงงานมันเป็นคนจัดล่ะ
2: อ้าวถ้าโรงงานมันจัดแล้วจะเป็นอะไร
3: เป็นสิมันต้องให้อบต.จัดสิถึงจะถูกถึงจะเป็นกลาง
4: ใจเย็นๆค่ะคุณสมัยกฎหมายว่าไว้การจัดรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องมีสิทธิ์จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นได้ค่ะผู้เกี่ยวข้องในที่นี้ก็ได้แก่ 1. ผู้ประกอบการหรือคนที่จะสร้างโรงงาน 2. ชาวบ้านหรือคนที่ได้รับผลกระทบ 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เช่นอบต.เจ้าของพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดก็มีสิทธิ์จัดหรือเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะและ 4. ผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นเช่นวิศวกรเป็นต้นแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเขามีระเบียบกำหนดชัดเจนไว้ว่าต้องทำอย่างไรหากสงสัยสอบถามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ค่ะถ้าชาวบ้านไม่มั่นใจว่าจะถูกต้อง
3: งั้นเดี๋ยวต้องไปแจ้งอบต.ให้มาตรวจสอบก่อนว่าโรงงานจัดรับฟังความคิดเห็นถูกต้องตามระเบียบไหมแค่นี้ก่อนนะ
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือ

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวสุดสัปดาห์ช่วงรู้ข่าวรอบบ้านทันข่าวรอบโลกประจำวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569ก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุในเครือข่ายของอวจทแห่งนี้ต้องขอบคุณสถานีทุกๆสถานีนะครับที่ได้กรุณานำรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวสุดสัปดาห์ช่วงรู้ข่าวรอบบ้านทันข่าวรอบโลกไปออกอากาศเพิ่มเติมครับทุกท่านก็สามารถติดตามรายการนี้ซึ่งจะสรุปข่าวรอบโลกนะครับให้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และอาทิตย์เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมจำรัดจันทนาวิวัฒน์ก็ขออนุญาตนำเข้าสู่ข่าวแรกเลยนะครับคงจำกันได้นะครับว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นผมก็มักจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับ AI เนี่ยซึ่งเผอิญมันเป็นประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจทั่วโลกนะครับก็มานำมาเล่าสู่กันฟัง 2-3 กรณีละเช่นมีกลุ่มชนชั้นผู้นำหรือว่าผู้ประกอบการหรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัท AI ก็จะออกมาให้ข่าวเสมอว่ามี AI หลุดเข้าไปในระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็เป็นกรณีที่ผู้บริหารเหล่านั้นวิตกว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัย นะครับแล้วก็มีหลายประเทศที่เรียกร้องให้มีมาตรการที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เฝ้าระวังการเติบโตของ AI อย่างรวดเร็วนี้เนี่ยมากเพิ่มขึ้นนะครับล่าสุดนะครับก็เป็นข่าวเล็กๆที่น่าสนใจนะครับว่าในวงการ AI นั้นในซีของยุโรปหรืออเมริกาเองเขาพูดถึงการเติบโตของ AI อย่างรวดเร็วนั้นควรจะต้องชะลอลงหรือว่าเฝ้าระวังการเติบโตแบบนี้แต่ในอีกมุมหนึ่งนั้นเนี่ยเขาก็ให้ข่าวถึงความก้าวหน้าแล้วก็โมเดลใหม่ๆที่ประสบความสำเร็จเหมือนกับกระตุ้นให้ผู้ใช้เนี่ยอยากใช้นะครับอย่างเช่นล่าสุดนะครับซึ่งปรากฏในวารสารของ Marketing ว่าทาง Gemini ได้ออกเวอร์ชัน Gemini 4 Archon ซึ่งถือว่าเป็นโมเดล AI ที่ฉลาดที่สุดในตอนนี้นะครับแล้วก็กำลังที่จะเปิดตัวในเร็วๆนี้ด้วยนะครับอันนี้วารสาร Marketing นะครับก็ได้ตีพิมพ์รายงานเรื่องนี้ไว้นะครับทีนี้นะบริษัท Anthropic ซึ่งปล่อย Claude Mythos 5.1 แล้วก็ Claude Fable 5.1 ซึ่งก็ถือว่าเป็นโมเดลที่ค่อนข้างเก่งมากของ Claude นะครับเป็น AI ที่ใช้สำหรับหาช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ในรุ่นต่างๆครับซึ่งความสามารถของ AI ในการที่จะดูช่องโหว่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันฉลาดแล้วมันก็สามารถทะลุทะลวงสำรวจซอฟต์แวร์ต่างๆได้จนกระทั่งทาง Anthropic เองนั้นเนี่ยต้องสงวนเลยนะครับว่าสำหรับไอ้เจ้า Claude

0: เมธอด5.1หรือว่า cross table 5.1เนี่ยจำกัดให้ใช้เฉพาะในบางองค์กรเท่านั้นส่วนบริษัท OpenAI ก็ได้เปิดตัว GPT 6 Astra ซึ่งเป็นถือว่าเป็นโมเดล AI เรือธงตัวใหม่ของทาง OpenAI นะครับซึ่งความสามารถของมันนั้นมันก็สามารถที่จะสั่งการแล้วก็ทำแทนความสามารถของคนเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่ชื่อจาวิสในหนัง Iron Man เลยนะครับคงจะจำได้ว่าในหนัง Iron Man นั้นเนี่ยพระเอกได้พูดคุยกับคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งชื่อว่าจาวิสแล้วก็สั่งให้มันทำนู่นทำนี่แม้กระทั่งสั่งงานข้ามคืนแม้กระทั่งว่าสั่งไกลๆนะครับหรือแม้กระทั่งขณะที่ไอรอนแมนนั้นได้เหาะเหินเดินอากาศแล้วก็บินไปที่ไกลๆก็ยังสามารถติดต่อกับจาวิสผ่านในกล่องหุ่นยนต์ของตัวเองได้อันนี้ก็เป็นความสามารถที่ Chat GPT ตัวใหม่นะครับตัวที่6 Astra เนี่ยทำได้ขนาดนี้และล่าสุดครับเจ้า Gemini ซึ่งเป็น AI อีกตัวหนึ่งนะครับก็ปล่อยโมเดลตัวเก่งของตัวเองขึ้นมานะครับโมเดลตัวนี้ก็คือ Gemini 4 Halcon ซึ่งผมได้เอ่ยถึงเมื่อตอนต้นรายการนะครับแล้วเจ้า Gemini 4 Halcon เนี่ยมันจะเก่งด้านไหนบ้างเขาก็สรุปให้ฟังเบื้องต้นนะครับคือ1เนี่ยมันถูกปรับให้สามารถตอบคำถามได้ยาวขึ้นมากกว่า1คำสั่งนะครับและในรุ่นนี้ก็ถูกปรับให้มีความสามารถในการที่จะคำนวณรวดเร็วสามารถที่จะสร้างผลคำตอบเนี่ยได้สูงสุดถึง 64,000 โทเค็นหรือ1ล้านโทเค็นทำไมจึงนับหน่วยเป็นโทเค็นก็ต้องตอบว่าเวลาที่ AI มันทำงานเนี่ยมันนับการประมวลผลจะเรียกว่าเป็นวรรควรรคก็คงจะได้นะครับคือในการประมวลผล1คําสั่งเนี่ยมันอาจจะต้องทำความเข้าใจข้อความในคําสั่งเนี่ยหลายวรรคยกตัวอย่างเช่นขอให้ AI ทํางานสร้างภาพเหมือนให้ฉัน1ชิ้นคําว่าขอให้ AI สร้างภาพเหมือนให้ฉัน1ชิ้นเนี่ย1ครั้งแต่ว่าเวลา AI มันประมวลเนี่ยมันอาจจะประมวลความสามารถคิดของมันเนี่ยเป็นทีล็อกวรรคที่ไม่ใช่ทีละประโยคนะครับแต่ทีละวลีทีละวลีก็คงจะได้ทีนี้ในภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยคำว่าวลีมันไม่เหมือนกันคือในภาษาทุกภาษาเนี่ยจะมีคำแล้วก็จะมีวลีแล้วก็มีตรรกะในการคิดคำนวณไม่เหมือนกันเขาก็เลยพยายามสร้างระบบการคำนวณของ AI เนี่ยให้มันเป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานอันเดียวกันก็เลยแปลงเหมือนกับว่าการคิดคำนวณมันหนึ่งวลีเนี่ยเขาเรียกว่า1โทเค็นนะครับซึ่งพยายามที่จะให้มันคำนวณให้เหมือนกันทุกภาษานะครับหนึ่งวลีหนึ่งวลีหนึ่งวลีหนึ่งวลีหลายวลีอาจจะรวมเป็นประโยคนะครับหรือว่าในหนึ่งวลีอาจจะเป็น1ประโยคก็ได้แต่ว่าเขาไม่เรียกว่าวลีนะครับในภาษา AI เขาเรียกว่าโทเค็นนะเพราะฉะนั้นAI ใดก็ตามที่สามารถคำนวณโทเค็นได้เยอะๆได้เร็วๆได้มากๆนะครับมันก็หมายความว่า AI นั้นเนี่ยมีความสามารถสูงแล้วก็เร็วมากนะครับเจ้า Gemini 4 Halcon นี่ก็สามารถคำนวณความเร็วได้สูงถึง1ล้านโทเค็นเลยซึ่งถือว่าเร็วมากนะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเจ้า Gemini 4 Halcon ยังเป็นโมเดลที่ทำได้หลายด้านถ้าเทียบกับคู่แข่งนะครับหรือว่า Google เองเขาได้ลองทดสอบนะครับในโมเดลอย่างเช่นแข่งกับ GPT 6 Astra ของ OpenAI แข่งกับ Claude Opus 5.5 ของ Anthropic นะครับเขาทดสอบ19รายการปรากฏว่าเจ้า Gemini 4 Argon เนี่ยได้คะแนนสูงที่สุดถึง14รายการนะครับโอ้โหเขาเก่งมากนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับประการที่3เจ้า Gemini 4 Argon เนี่ยมันยังเด่นมากในเรื่องงานกฎหมายงานขององค์กรแล้วก็งานเขียนโค้ดนะครับใน World Index นะครับมีตัวชี้ชัดว่า AI ที่สร้างมูลค่าเศรษฐกิจนะครับให้กับการเงินให้กับโลกของกฎหมายแล้วก็ให้กับระบบของภาษีและโค้ดดิ้งเนี่ยก็ปรากฏว่า Gemini 4อาร์กอนเนี่ยสามารถทำคะแนนได้ถึง 68.9% ในขณะที่ Cross Opus 5.5 ได้คะแนนเพียง5คะแนนเป็น 67.0 แล้วก็เจ้า ChatGPT 6 Astra เนี่ยได้คะแนนเพียง 63.1 เท่านั้นเองเรียกว่าเฉือนกันไปอย่างชนะอย่างสายแจ๋วนะครับ Harvey Regal Agent Benchmark ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งในความสามารถของ AI ที่เกี่ยวกับระบบกฎหมายเนี่ยก็ยังบ่งชี้มีผลว่านะครับเขารายงานผลว่าเจ้า Gemini 4 Argon เนี่ยได้คะแนนถึง 19.6% ในขณะที่ GPT 6 Astra ได้คะแนนเพียง 5.4% เท่านั้นแล้วก็เจ้า Cross Opus 5.5 เนี่ยได้คะแนนเพียง 3.8% เท่านั้นนะครับโอ้โหเรียกว่าเฉือนกันไปเกือบ15คะแนนนะครับซึ่งก็ถือว่าทำให้ Gemini 4 Argon เนี่ยเป็นที่คาดหมายกันว่าจะเป็น AI ที่ยอดเยี่ยมมากนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วสิ่งที่น่าคิดต่อไปก็คือว่าในโลกของตะวันตกเองเนี่ยเขาระมัดระวังเรื่องการใช้ AI แล้วก็พยายามที่จะออกกฎหมายให้มีมาตรการควบคุมการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI และก็การใช้แต่ในขณะเดียวกันในซีของการตลาดเขาก็ปล่อยข่าวนี้ออกมาแน่นอนพอปล่อยข่าวถึงความรวดเร็วและประสิทธิภาพของ AI ตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้หลายๆคนเนี่ยอยากใช้อยากเป็นเจ้าของนะครับในส่วนของประเทศทางเอเชียหรือว่าอย่างประเทศรอบบ้านเราเนี่ยก็เป็นที่ต้องกังวลนะครับว่ามาตรการในเรื่องความปลอดภัยของเราเนี่ยอาจจะยังช้ากว่าทางยุโรปและอเมริกาแต่ว่าเราได้เห็นของที่มันทรงประสิทธิภาพหลายคนก็อาจจะอยากได้แล้วก็อยากมาใช้โดยอาจจะมองข้ามเรื่องความปลอดภัยไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวคืบหน้าของ AI จากสหรัฐอเมริกาครับข่าวที่2ครับเป็นข่าวเล็กๆนะครับสหภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยนะครับเขาก็เร่งมาตรการที่จะผลักดันกฎหมายที่จะป้องกันนักเรียนวัย15ปีจาก10ในการที่จะใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะยิ่งเด็กอายุต่ำกว่า13ปีและต่ำกว่านั้นเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้อินเทอร์เน็ตเลยนะครับนี่เขากำลังผลักดันกฎหมายตัวนี้ออกมานะครับซึ่งข่าววันนี้ก็เปิดเผยโดยสำนักข่าว BBC ก็บอกว่าสหภาพยุโรปขณะนี้กำลังเร่งผลักดันกฎหมายชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Kids Act นะครับหรือกฎหมายเยาวชนที่จะเสนอแนวคิดในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กที่อายุตั้งแต่15และต่ำกว่า13ปีนะครับรายละเอียดของมาตรการในกฎหมายที่สำคัญเช่นห้ามมีบัญชีเลยนะครับคือในกฎหมายฉบับนี้ห้ามไม่ให้เด็กซึ่งอายุต่ำกว่า13ปีเนี่ยเปิดบัญชีสังคมออนไลน์ไม่ว่าแพลตฟอร์มใดๆนะครับเพราะเขาถือว่าเป็นการปกป้องเยาวชนจากการใช้ชีวิตในวัยเด็กครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นและข้อจำกัดที่น่าสนใจทีเดียวนอกจากนั้นแล้วในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขายังมีแนวคิดว่าการที่เขาออกกฎหมายเพื่อห้ามเด็กอายุต่ำกว่า13ปีมิให้มีบัญชีโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์นั้นเพื่อสกัดระบบเสพติดนะครับสกัดระบบเสพติดห้ามบริษัทใหญ่ๆทำฟีเจอร์ที่ออกมาแล้วทำให้เสพติดเช่นการเลื่อนหน้าจอที่ไม่รู้จบนะครับเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเนี่ยนะครับหรือที่เขาเรียกว่า addictive design ให้ระบบ addictive design เนี่ยมันจะเป็นการออกแบบของหน้าจอ ไปครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าต้องจมอยู่กับมันหลายท่านที่ดูซีรีส์หนังสั้นคงจะเจอนะครับว่าเวลาเราดูไปแล้วก็บอกว่ามันมีหน้าจอเกิดขึ้นแล้วทำให้เราต้องดูต่อหรือทำให้เราต้องกดนั่นกดนี่ให้การที่มีระบบที่ดึงเราไว้โดยที่เราไม่สามารถเลือกทางเลือกหรือเปลี่ยนหน้าจอด้วยตัวเองแบบนี้มันเข้าทำนองคือระบบที่ดึงเราไว้หรือระบบเสพติดในภาษาอังกฤษเรียกว่า addictive design นะครับ และการเลื่อนหน้าจอเราจะพบว่าบางครั้งเนี่ยเราเข้าไปในโลกโซเชียลแล้วเราจะต้องทำตามกลไกที่เขาออกแบบไว้นะครับ ไอ้กลไกหน้าจอส่วนติดต่อกับเราเนี่ยที่เราเห็นหน้าจอแล้วเราต้องทําตามมันโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่า UI นะครับหรือ User Interface เนี่ยเขาก็จะเกิดจากการที่วิศวกรของเว็บไซต์เนี่ยออกแบบอย่างนั้นอย่างเดียวเรียกว่า Infinite Scroll นะครับทีนี้ให้ระบบเนี่ยในกฎหมายของ EU ก็จะห้ามแล้วนะครับไม่ให้บริษัทแพลตฟอร์มทำแบบนี้ถ้าแอปพลิเคชันนั้นหรือเพจนั้นใช้กับเยาวชนนะครับนอกจากนั้นแล้วเจตนาอันหนึ่งของกฎหมายที่ EU ออกมานี้ก็ต้องการที่จะควบคุมการเข้าถึงแล้วก็ลดอำนาจของแพลตฟอร์มพูดกันตรงๆก็คือว่าการที่บริษัทแพลตฟอร์มใหญ่ๆมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กผ่านหน้าจอนั้นเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยถูกสะกดหรือว่าถูกมัดมือชกนะครับจะเรียกว่าถูกมัดมือหรือถูกควบคุมการเข้าถึงเนี่ยทำให้เด็กไม่มีอิสระไม่มีทางเลือกแล้วก็หนีไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการล้อมกรอบหรือจำกัดของเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆเหล่านี้เพราะนั้นในกฎหมายฉบับนี้เขาก็เลยเปิดทางเลือกนะครับเปิดทางเลือกให้อย่างไรก็ตามนะครับ คุณอูร์ซูล่าฟอนแกรไรอันนะครับอูร์ซูล่าฟอนแกรไรอันเนี่ยซึ่งเขาเป็นประธานคณะกรรมาธิการยุโรปนะครับของสหภาพยุโรปเนี่ยมองว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยกำลังมีบทบาทในการที่จะทำให้เด็กเนี่ยจมอยู่กับหน้าจอถือว่าเป็นการพรากช่วงเวลาวัยเด็กไปอย่างจกัดจกันนะครับซึ่งแม้ว่าเจ้าของแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยจะมีกฎกติกาของชุมชนของเขาซึ่งจะดูแลหรือว่าปกป้องผู้ใช้ที่อายุน้อยอยู่แล้วก็ตามแต่อย่างไรก็ตามในกฎหมายของ EU นั้นก็ยังเรียกร้องมาตรการที่จะต้องให้แพลตฟอร์มเหล่านั้นเนี่ยเข้มงวดแล้วก็ปฏิบัติตามกฎแล้วก็ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ด้วยซึ่งมองอย่างนี้แล้วนะครับก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นคนอยากจะเป็นชาว EU นะครับอยากจะอยู่ในสภาพยุโรปเพราะว่าเขาจะปกป้องเยาวชนของเขาอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนอายุ13หรือว่าต่ำกว่า13ลงนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดหรือในช่วงนี้ก็ตามนะครับช่วงพายุช่วงฝนตกที่พวกเราประสบภัยพิบัติจากน้ำท่วมจากพายุฝนเนี่ยเราจะพบอย่างหนึ่งว่ารัฐบาลของเราเนี่ยประกาศให้ใช้เด็กๆเนี่ยเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับแล้วก็จะเป็นปัญหามากเพราะว่า ในระบบออนไลน์เราถูกเอามาใช้เพื่อทดแทนการเรียนการสอนในห้องแต่ว่ากระบวนการความรู้เท่าทันในออนไลน์หรือว่ามาตรการของกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติในการใช้งานนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยเข้มงวดนะครับอันนี้ผมก็ในฐานะผู้ผลิตรายการหรือว่าสื่อคนหนึ่งก็สะท้อนขออนุญาตสะท้อนว่าเราเนี่ยมีความเข้มงวดเรามีความระมัดระวังแล้วก็ปกป้องเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนอายุต่ำกว่า13ปีลงมาเนี่ยน้อยมากอายุ13ปีก็ประมาณประถมนะครับนั้นเราจะเห็นว่าเด็กๆประถมเนี่ยเวลาที่อยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยซึ่งตัวอักษรก็เล็กนะครับจอมือถือก็เล็กแล้วก็บางทีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเข้าเรียนแล้วให้หยุดอยู่เฉพาะห้องเรียนของ AI แต่ว่าพอเข้าโลก AI ไปแล้วเนี่ยก็เข้าไปในโลกในที่ทุกคนทุกแห่งของ AI ได้เลยนะครับโดยไม่สามารถกำหนดได้แต่กฎหมายของ EU ฉบับนี้ถ้าเข้าไปในเว็บไซต์หรือไปในพื้นที่ที่ห้ามแล้วเนี่ยนะครับก็จะเข้าไม่ได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เด็กๆจะเปิดบัญชีของตัวเองเนี่ยเปิดไม่ได้เลยนะครับถือว่าผิดกฎหมายก็แปลว่าถ้าเด็กๆจะใช้สำหรับการเรียนรู้เนี่ยก็จะต้องใช้บัญชีของผู้ปกครองหรือจะต้องได้รับอนุญาตทำเรียนรู้คู่กับผู้ปกครองหรือใช้บัญชีของโรงเรียนนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นแนวคิดที่ผมรู้สึกว่าดีจังนะครับเทียบกับประเทศไทยในช่วงโควิดแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้เมืองไทยเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะมีข่าวเล็กๆข่าวนึงครับข่าวนี้ที่นครฉงชิ่งนครฉงชิ่งนี่อยู่ในประเทศจีนนะครับเขาได้เริ่มโครงการที่จะนำร่องในการเปิดใช้งานเสียงประกาศ ตามสายในระบบรถไฟฟ้าด้วยภาษาไทยครับก็แปลว่ามีคนไทยไปเที่ยวฉงชิ่งเยอะนะครับจนกระทั่งรัฐบาลจีนนะครับรัฐบาลท้องถิ่นหรือจะเรียกว่าอบจ.ของนครฉงชิ่งก็คงจะได้นะครับก็คงเห็นว่า คนไทยไปเยอะไปเที่ยวกันเยอะมากก็เลยมีเสียงประกาศตามสายในระบบรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งเขาก็จะเปิดใช้3ที่ใน3สถานีท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับได้แก่สถานีหลี่จือป้านะครับซึ่งจะเป็น จะเป็นสถานีที่เราจะเห็นทางโทรทัศน์นะครับว่ามีรถไฟฟ้าเนี่ยวิ่งผ่านทะลุตึกนะครับที่หลี่จือป้าเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนักท่องเที่ยวไทยหรือนักท่องเที่ยวทั่วโลกไปเห็นเนี่ยก็จะต้องถ่ายรูปไว้เพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปในตึกแล้วก็ทะลุออกอีกทางหนึ่งถือว่าเป็นจุดเช็คอินหรือว่าเป็นจุดถ่ายรูปที่พลาดไม่ได้นะครับสถานีที่2ก็คือสถานีเฉาเทียนเหมินนะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวให้เห็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่แล้วก็มีสีสันมากนะครับทั้งกลางวันกลางคืนก็จะสวยงามมากสถานีที่3ก็คือสถานีเสี่ยวซือจื่อนะครับซึ่งสถานีเนี้ยจะเป็นสถานีที่มีสถานที่ช้อปปิ้งมากคนไทยไปเที่ยวแล้วก็ชอบช้อปปิ้งนะครับเพราะนั้นใน3สถานีนี้ก็เข้าใจว่าจะมีนักท่องเที่ยวไทยเยอะมากนะครับก็เลยมีคำประกาศภาษาไทยก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลจีนนะครับก็เห็นว่าระหว่างนักท่องเที่ยวไทยกับนักท่องเที่ยวจีนจีนกับไทยใช่อื่นไกลนะครับพี่น้องกันนะครับตัวอย่างที่เขาเผยแพร่ออกมาครับคำประกาศในภาษาไทยนะครับเช่นสวัสดีค่ะรถไฟฟ้าฉงชิ่งยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านนะครับอันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับข่าวคืบหน้าข่าวท่องเที่ยวอีกเล็กๆอีกสัก 2-3 ข่าวครับทาง NHK นะครับจากญี่ปุ่นก็ประกาศว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยกำลังยกร่างหลักเกณฑ์ของเมืองหลวงแห่งที่2นะครับโดยคาดว่าเมืองที่จะได้รับการกำหนดให้ทำหน้าที่หรือว่าแต่งตั้งหรือว่าก่อตั้งเป็นเมืองหลวงแห่งที่2นั้นกำลังจะชัดเจนขึ้นต้องเข้าใจนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นประสบปัญหาเรื่องแผ่นดินไหวอยู่เป็นประจำล่าสุดก็ประสบปัญหาจากพายุไต้ฝุ่นนะครับความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติของญี่ปุ่นนั้นก็ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็หนักทีเดียวเขาก็เลยมีแนวคิดว่าในอนาคตนั้นจากงานวิจัยแล้วก็จากสถิติจากการศึกษาของนักวิชาการมากมายคาดการว่าแผ่นดินไหวในอนาคตต่อๆไปเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นที่กรุงโตเกียวรวมถึงภูเขาไฟฟูจิอาจจะคุกรุ่นและระเบิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้ดังนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นก็เลยเตรียมหาเมืองหลวงแห่งที่2นะครับแห่งที่2ก็ข่าววงในก็ระบุว่าปัจจุบันนี้ก็มี4เมืองที่ผ่านการพิจารณาแล้วก็เตรียมที่จะร่างเป็นหลักเกณฑ์สำหรับที่จะยกขึ้นเป็นเมืองหลวงแห่งที่2 4เมืองนี้ก็ได้แก่เมืองซัปโปโรเมืองนาโงย่าเมืองโอซาก้าแล้วก็เมืองฟุกุโอกะนะครับก็4เมืองนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองที่คุ้นเคยของคนไทยนะครับอย่างเทศกาลท่องเที่ยวซัปโปโรหรือฟุกุโอกะเนี่ยโหเราคนไทยได้ยินชื่อมานานในอนาคตก็อาจจะกลายเป็นเมืองหลวงขึ้นมาแทนโตเกียวนะครับซึ่งที่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหลักเกณฑ์ในการที่จะยกระดับของเมืองให้เป็นเมืองหลวงแห่งที่2นั้นเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์เยอะนะครับอย่างเช่นหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งก็คือว่าต้องมีประชากรเนี่ยคิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 1.2 ของประชากรทั้งประเทศหรือไม่ก็จะต้องมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดนั้นเนี่ยมีจำนวนรายได้แล้วรวมมากกว่าร้อยละ 2.1 ของรายได้หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเมืองที่จะยกให้เป็นเมืองหลวงแห่งที่2ก็ต้องเป็นที่ตั้งของสำนักงานท้องถิ่นหรือสำนักงานส่วนภูมิภาคของรัฐบาลกลางเนี่ยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด28ประเภทนะครับแล้วก็ควรจะอยู่หรือควรจะจัดตั้งเป็นเขตปกครองพิเศษนะครับของเขตต่างๆนะครับเหมือนกับเขตต่างๆใน23เขตของกรุงโตเกียวด้วยซึ่งทั้ง4เมืองนั้นก็ผ่านนะครับก็น่าสนใจนะอันที่2ครับที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยมีเทศกาลที่น่าสนใจก็คือ เทศกาลที่เขาเรียกว่าทำนาภูเขานะครับก็มีกิจกรรมที่เชิญชวนให้คนเนี่ยไปลงกิจกรรมไถหว่านดำนาภูเขากันนะครับก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวนะครับ นอกจากนั้นแล้วมีข่าวเล็กๆอีกข่าวหนึ่งครับคือประเทศจีนได้ประกาศใช้กฎหมายที่ให้สิทธิ์รัฐบาลกลางใช้ทรัพยากรของเอกชนเพื่อความมั่นคงนะครับอันนี้เป็นข่าวที่รายงานจากสำนักข่าวจินหัวของจีนนะครับก็รายงานว่ารัฐบาลกลางนั้นได้ออกกฎหมายมาตัวหนึ่งที่อนุญาตให้รัฐบาลนั้นมีสิทธิ์ใช้ทรัพยากรของเอกชนเพื่อความมั่นคงของประเทศนะครับอันนี้ในกรณีเราจะพบว่าจีนเนี่ยเติบโตแล้วก็เอกชนหรือบุคคลเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของทรัพยากรเจ้าของโรงงานเจ้าของเทคโนโลยีอะไรต่างๆมากขึ้นกฎหมายฉบับนี้ก็เอื้อให้รัฐบาลจีนนั้นเนี่ย เรียกใช้ทรัพยากรเหล่านี้นะครับโดยที่มีเหตุผลเพื่อใช้สำหรับความมั่นคงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่น่าสนใจเลยนะครับเขาก็บอกว่าจีนนั้นก็เตรียมสำหรับที่จะรับสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็อยากมาดูเปรียบเทียบกับเมืองไทยเหมือนกันเมืองไทยนั้นเอกชนก็ยึดครองทรัพยากรหลวงนะครับต่างๆแต่ว่าไม่มีสละทรัพยากรของตัวเองให้กับหลวงมากนักนะครับทั้งหมดคือข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับข่าวสารจากต่างประเทศก็สามารถติดตามได้จากก่อติดสกิจข่าวสุดสัปดาห์ช่วงรู้ข่าวรอบบ้านทัดข่าวรอบโลกสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพบกับรายการได้ใหม่ซันทัศนีและช่องทางแห่งนี้ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะก็เช่นเคยนะครับผมจะมี2พาร์ทนะหรือ2ส่วนหลักๆของรายการ Sunday Reflection นะครับส่วนแรกก็คือการอัปเดต Personal OKR ซึ่งก็คือการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลของผมนะครับก็เข้าสู่ไตรมาสที่4แล้วนะกับพาร์ทที่2ก็จะมีเรื่องชวนคุยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้หรือว่าอาจจะก่อนสัปดาห์นั้นก็ได้หรืออาจจะคิดเรื่องใหม่ๆขึ้นมาหรือว่ามีประเด็นใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยแล้วอยากจะมาชวนคุยก็วันนี้อาจจะไม่ได้มีบางทีจะเรียกว่าเป็นสาระหรือว่าเป็นข้อคิดอะไรเหมือนกับรายการประจำระหว่างสัปดาห์เนาะแต่ก็บางครั้งก็มีนะครับก็อยากให้มันเป็นวันอาทิตย์ที่แบบสบายๆแล้วก็มีเรื่องราวเหมือนกับเพื่อนนัดกินกาแฟกันแล้วก็มาอัปเดตชีวิตกันแบบนั้นมากกว่านะครับโอเคเรามาเริ่มต้นจากการอัปเดต Personal OKR ก็ต้องบอกว่าจะว่าเร็วก็เร็วนะเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี2026แล้วนะครับคือไตรมาสที่4นะครับเป็นสัปดาห์แรกของไตรมาสที่4นะเดือนนี้ก็เดือนตุลาเข้าไปแล้วนะครับObjective ที่1ของผมนะครับเติบโตและเรียนรู้เพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด Key Result 1.1 คืออ่านหนังสือสะสมให้ครบ100เล่มก็คือเป้าปีผมอะต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่จบสักเล่มอันนี้ผมต่อยอดให้นิดนึงนะว่าตอนนี้ผมอ่านหนังสือกี่เล่มอยู่นะครับคือต้องเรียกว่าช้าเลยแหละนะถ้าเทียบกับจริงๆปลายไตรมาสที่แล้วเนี่ยต้องจบไป75เล่มอะนะครับช้าประมาณ7เล่มอ่ะเรียกว่า7เล่มแต่ก็นั่นก็คือไม่ใช่ประเด็นว่าผมจะต้องรีบๆอ่านเนาะแต่ตอนนี้ผมอ่านหนังสือที่เขาเรียกว่าไปด้วยกันหลายๆเล่มเนี่ยตอนนี้มีอยู่บนหัวนอนเนี่ยที่อ่านแบบแอคทีฟคืออ่านเกือบทุกคืนเนี่ยจะมีอยู่2เล่มแล้วก็มีหนังสือที่วางไว้ชั้นล่างอีกเล่มนึงนะครับอีกเล่มนึงมีอยู่ในรถอีก2เล่มแต่หนังสือในรถเนี่ยไม่ได้เอามาอ่านในรถตอนขับรถนะว่าผมจะไปอ่านตอนที่ผมสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยนะครับเวลาผมไปที่ทำงานเร็วหน่อยเนี่ยปกติผมจะไปถึงก่อนเวลาสอนประมาณสักชั่วโมงครึ่งก็จะไปนั่งอ่านหนังสือนะครับก็จะมีติดไว้ประมาณ4-5 เล่มที่อ่านพร้อมๆกันแต่ก็ยังไม่มีเล่มไหนที่ใกล้จบแบบใกล้แบบโอ้โหอีกวันเดียวจบไม่มีนะครับก็ประมาณกลางๆเล่มทั้ง 4-5 เล่มเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็อ่านไปเรื่อยๆนะครับคีรีเซล 1.2 เขียนต้นฉบับจบ1เล่มตอนนี้บอกตรงๆเลยไตรมาสเนี้ยผมทำ2เล่มพร้อมกันคือจริงๆมันมีเล่มพิกก็บอลซึ่งตอนนี้ผมกลับมาอ่านใหม่อีกรอบหนึ่งเหตุผลเพราะว่าถ้าไม่ได้อ่านเนี่ยมันจะเขียนต่อยากละเพราะค้างตอนนี้เริ่มจัดรายการไอ้ Pickleball Journey เนี่ยก็ถือโอกาสมาอัปเดตหนังสือตัวเองด้วยกับอีกเล่มหนึ่งคือผมจะเขียนเรื่อง Value Based OKR นะครับก็คือเอาหนังสือ OKR เดิมมาอัปเดตใส่เรื่องของ Personal Value เรื่องของ Organizational Value เข้าไปซึ่งผมคิดว่าอันนี้ตอบโจทย์แน่ๆอัปเดตไปแล้วส่วนหนึ่งเพราะนั้นถ้าผมให้คะแนนตัวเองเนี่ยให้สัก 25% ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงจาก 20% ในไตรมาสที่แล้วก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าสิ้นปีนี้ต้นฉบับเสร็จไหมอาจจะไม่ถึงกับสัญญาว่าหนังสือจะจบสิ้นปีนี้นะครับแต่ว่าดูต้นฉบับว่าเสร็จไหมออบเจคทีฟที่2ดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงนะครับ Key Result 2.1 ค่า VO2 Max เพิ่มขึ้นจาก42เป็น43ก็ตอนนี้เล่นพิกเกอร์บอลทุกวันเกือบทุกวันแล้วกันแต่ก็ต้องบอกว่าค่า VO2 Max เนี่ยมันค่อนข้างคงที่นะมันเหมือนกับถ้าเรายังใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ก็ไม่ได้ถือว่าต่ำอะไรนะครับถือว่าโอเคระดับหนึ่งแต่เดี๋ยวเอาเป็นว่าสิ้นปีนะครับอันนี้ผมยังคงวัดต่อไปเรื่อยๆสิ้นปีถ้าผมคิดว่าค่า VO2 Max มันค่อนข้าง stable เพราะมันไม่มีทางที่มันจะขึ้นไปได้เรื่อยๆฮะมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมอาจจะลองปรับตัววัดสุขภาพตัวนี้ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับอันที่2 Key Result 2.2 นะครับเปอร์เซ็นต์ไขมันลดลงจาก24เป็น23ตอนนี้ลดจาก24เป็น23.5แล้ว ถ้าดูมุมนี้คือครึ่งทางละครึ่งทางแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าจะทำได้ดีกว่านี้อีกไหมนะครับแล้วก็คิเลซอล 2.3% มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นจาก 33.2 เป็น 34ก็ตอนนี้เพิ่มจาก 33.2 เป็น 33.5 คือทิศทางเนี่ยดีขึ้นนะครับก็นี่คือการตั้งเป้านะการตั้งเป้าเนี้ยผมขอเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก่อนจะมีเรื่องชวนคุยนะการตั้งเป้าเนี้ยเป็นการตั้งเป้าที่ท้าทายครับสำหรับผมนะบางคนบอกไม่เห็นยากเลยอาจารย์ง่ายจะตายสำหรับท่านอาจจะไม่ยากสำหรับผมเนี่ยทุกข้อเนี่ยท่านจะสังเกตว่าไม่มีข้อไหนเลยนะที่ผมอ้าวจบแล้วนะครับเป้าผมถึงแล้ววันแรกของไตรมาส ก็ถึงแล้วสัปดาห์แรกของไตรมาส ก็ถึงแล้วไม่มีครับมันจะเป็นเป้าที่ทำให้ผมได้สนุกกับมันผมชอบเป้าที่ท้าทายแล้วผมไม่เคยคิดว่าการไม่ถึงเป้าคือความล้มเหลวสำหรับ OKR เนี่ยเราตั้งเป้าเพื่อให้เราได้ทำนะครับไม่ใช่ว่าต้องทำได้ 100%แต่ไม่ได้บอกว่าถ้างั้นก็ทำมั่งไม่ทำมั่งไม่ใช่ OKR สอนให้เรารู้ว่าโฟกัสตัวคืออะไรแล้วเราต้องคอยเตือนตัวเองผมมาอัปเดตสัปดาห์ละครั้งเนี่ยผมก็ได้ประโยชน์ด้วยนะประโยชน์ของผมคือผมก็ได้รู้ตัวเองว่าเอ้ยโหยเรื่องนี้ผมต้องสัปดาห์หน้าเนี่ยผมต้องโฟกัสให้มากขึ้นแล้วนะส่วนอีกมุมนึงผมว่าก็ได้จะได้ประโยชน์จากคนฟังด้วยไม่งั้นผมคงไม่มาพูดแล้วผมก็บางทีอาจจะบางคนถ้าฟังทุกสัปดาห์ก็อาจจะรู้สึกว่าอาจารย์พูดซ้ำนะคือผมเกรงใจคนที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็สงสัยว่าเอออาจารย์จะเอาเป้าตัวเองมาเล่าให้ชาวบ้านเขาฟังทำไมเออถ้าบุ๊ครีวิวข้อคิดจากหนังสือเนี่ยเป็นประโยชน์แต่นี่มันเป็นเป้าหมายตัวเองก็ต้องบอกอีกครั้งนะว่ามีหลายคนอินบ็อกซ์มาว่าได้เริ่มทำ Personal OKR เพราะฟังรายการนี้แล้วก็หลายคนพูดถึงขนาดที่ว่าเปลี่ยนชีวิตเขาเลยทำให้เขาสนุกกับชีวิตสนุกกับการตั้งเป้าหมายต่างๆนานาผมก็ดีใจไงแล้วผมคิดว่าถ้าผมทำแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจหรือมันเป็นตัวอย่างหรือว่าทำให้ท่านได้เจออะไรที่มันเจ๋งๆดีๆก็ดีใจบางคนเขียนมาบอกว่าไม่ได้ตั้งเป้าตามอาจารย์หรอกเพราะไม่ชอบตั้งเป้าซึ่งไม่เป็นไรเลยนะครับไม่ได้บอกว่าคนไม่ตั้งเป้าเนี่ยผิดต้องตั้งเป้าทุกคนไม่ใช่แต่ว่าผมชอบรายการนี้เพราะผมลุ้นเอาใจช่วยกับอาจารย์ไปด้วยอันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณก็เลยยังจัดรายการนี้ในพาร์ทนี้อยู่นะอ่ะนี่คือพาร์ทที่1เรื่องของ Personal OKR หรือการตั้งเป้าหมายสำหรับคนไม่รู้จัก OKR เลยนะมันย่อมาจากคำว่า Objective and Key Result ซึ่งเป็นระบบการตั้งเป้าหมายที่บริษัทยักษ์ใหญ่หรือไม่ยักษ์ใหญ่ก็ตามหลายบริษัทนำไปใช้และประสบความสำเร็จผมก็มาใช้กับส่วนบุคคลนะครับคือชีวิตผมเองมานานแล้วล่ะถ้าฟังรายการนี้มานานก็น่าจะจำได้นะอ่ะคราวนี้มาพาร์ทที่2พาร์ทที่อยากจะชวนคุยก็บอกว่าสัปดาห์นี้ก็มีจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตผมอันนึงก็คือผมหมดวาระตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ MBA ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่วันที่30กันยายนนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันจบวาระของการเป็นผู้อำนวยการโครงการผมเคยคุยพูดถึงเรื่องของการดูแลโครงการไปแล้วในรายการ MBA Weekly ซึ่งตอนนี้รายการนี้ก็ไม่มีแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อวานวันซืนก็คือเปิดตัวรายการใหม่ชื่อ Pickleball Journey นะครับก็เป็นรายการที่หลายคนอาจจะงงๆอยู่ว่าอะไรคือ Pickleball อะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าไปแล้วกันเนาะมันเลยอยากที่จะชวนคุยว่าอ่ะมาถึงวันที่หมดวาระตำแหน่งซึ่งเราอยู่ในตำแหน่งนั้นเนี่ยจริงๆก็ถ้าเทียบกับคนอื่นอาจจะน้อยนะครับบางคนอยู่ในตำแหน่งมา20ปี30ปีผมไม่ได้หมายถึงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ MBA นะผมหมายถึงตำแหน่งทั่วไปเนี่ยแต่ผมอยู่ในตำแหน่งของผู้อำนวยการโครงการ MBA เนี่ย4ปีแล้วผมก็เคยเล่าว่าผมทุ่มเททุกอย่างให้กับโครงการ MBA เต็มที่ของธรรมศาสตร์นะครับเต็มที่คราวนี้อยากจะมาชวนเล่าถึงความรู้สึกว่าพอมาถึงวันสุดท้ายของการทำงานในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนคงมีประสบการณ์เวลาคุณจะย้ายงานแต่อันนี้จะมีความรู้สึกน้อยกว่าย้ายงานนิดนึงคือมันมีความหนึ่งคือมันมีความผูกพันผมไม่ได้ออกจากตำแหน่งนี้ด้วย bad feelingไม่ได้ออกแบบลาออกไปชดดีกว่าไม่ใช่ผมไม่ได้ลาออกออกจากตำแหน่งนี้เพราะว่าผมโกรธใครผมโมโหใครแล้วผมก็รู้สึกว่าฉันไม่ทำแล้วเว้ยอะไรเงี้ยไม่ใช่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามันเหมือนกับว่าผมทำทุกอย่างเท่าที่ผมจะทำได้แล้ว ผมอยู่ต่อมันไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับตำแหน่งนี้ละถ้าผมเปรียบเทียบความรู้สึกนะมันเหมือนผู้จัดการทีมฟุตบอลน่ะที่ทำทีมประสบความสำเร็จมาระดับหนึ่งอย่างเช่นเจอร์เก้นคล็อปกับลิเวอร์พูลหรือเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าใครเป็นแฟนบอลน่าจะรู้จักทั้งสองคนนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นคนที่ทำทีมทั้งลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้เนี่ยประสบความสำเร็จมากๆแต่มันถึงจุดหนึ่งอ่ะมันเหมือนกับความรู้สึกที่ว่าความท้าทายอ่ะมันหมดลงอ่ะมันไม่ใช่ว่าท้าทายหมดลงไม่ใช่บอกว่าเรื่องที่ทำมันจะง่ายไปหมดนะแต่มันเหมือนกับว่าเขาใช้พลังไปเยอะมากอ่ะแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยู่ต่อพลังเขาก็จะลดลงเรื่อยๆเขาอาจจะทำได้เท่าเดิมแต่มันไม่น่าจะมีอะไรที่มันดีขึ้นแล้วผมยกตัวอย่างเจอร์เก้นคล็อปเจอร์เก้นคล็อปเข้ามาทำทีมลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนั้นต้องบอกว่าทีมลิเวอร์พูลก็ตกต่ำคำว่าตกต่ำของทีมลิเวอร์พูลคือมันน่าจะเป็นทีมที่แบบโหได้แชมป์ปีเว้นปีหรือลุ้นแชมป์ตลอดอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับโหแบบไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่แต่เจอร์เก้นคล็อปเนี่ยมาแล้วก็ค่อยๆบิ้วสร้างทีมขึ้นมาจนกระทั่งต้องเรียกว่าเป็นทีมอันดับหนึ่งของอังกฤษเลยก็ได้นะครับช่วงหนึ่งเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอาจจะโชคดีกว่าเจอร์เก้นคล็อปคือเข้ามาเนี่ยมันมีเงินทุนสนับสนุนเยอะแยะแต่ก็ต้องบอกก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้าเป๊ปแมนซิตี้ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่านี้แต่ทั้งคู่เนี่ยมันเหมือนเข้ามาแล้วเขาได้สร้างเขาได้ต่อจิ๊กซอเขาได้คิดอะไรใหม่ๆแล้วสุดท้ายทั้งคู่ก็ประสบความสำเร็จได้แชมป์ทุกแชมป์ที่มีอยู่ที่สามารถทำได้แต่มาถึงจุดหนึ่งอ่ะผมคิดว่านะผมก็ไม่ได้เป็นเขาทั้งสองคนหรอกแต่จากการฟังเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยคือมันเหมือนหมดไฟอ่ะหมดไฟคือตัวเองยังมีความสามารถอยู่แหละแต่พลังมันหมดแล้วก็รู้สึกว่าเราจะไม่สามารถยกระดับทีมไปได้ดีกว่านี้อีกแล้วอ่ะมันน่าจะดีกว่าที่จะหาคนใหม่ๆเข้ามาทำทีมผมกลับมาที่ผมนะผมก็ไม่ได้เคลมว่า MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยยิ่งใหญ่ระดับลิเวอร์พูลหรือแมนซิตี้ขนาดนั้นแต่ผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมได้ทำมาในระยะเวลา4ปีเนี่ยก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายฟังในรายการ MBA Weekly รายการตอนจบได้นะว่าผมทำอะไรไปแล้วบ้างแต่ว่าพอยต์คือความรู้สึกคือมันมาสุดทางผมใช้คำนี้แล้วกันมันมาสุดทางถ้าอยู่ต่อคงไม่มีอะไรดีขึ้นสู้เอาคนใหม่ๆมาต่อยอดดีกว่าก็ขอเล่าถึงความรู้สึกก่อนว่าทำไมถึงหยุดถึงเลิกนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามีหลายคนเขาแอบถามเขาไม่ถามผมนะเขาไปถามคนใกล้ชิดคนรู้จักว่าทำไมอาจารย์นพดลมีอะไรหรือเปล่าถึงออกจากตำแหน่งนี้อะไรเงี้ยไม่มีนะครับไม่ได้มี bad feeling อ่ะคราวนี้วันที่มันใกล้ออกแน่นอนฮะเรามีความผูกพันที่ผมบอกครับคนที่ออกจากที่ทำงานอาจจะได้งานใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยย้ายงานลาไปเรียนต่อเนี่ยมันจะมีความรู้สึกไม่ว่างานนั้นมันจะหนักหรือเหนื่อยยังไงเนี่ยมันถึงวันท้ายๆอ่ะมันจะรู้สึกคิดถึงอ่ะผมเข้าใจว่ามันคงเป็นความรู้สึกเดียวกับคนที่เกษียณอายุเหมือนกันเกษียณอายุราชการอ่ะต่อให้จะแบบบ่นมาตลอดเลยเบื่อจังเลยตื่นเช้าอีกแล้วรถติดอะไรเงี้ยแต่พอถึงวันที่เกษียณอายุอ่ะมันจะโหงนิดนึงมันจะรู้สึกนิดนึงว่ามันไม่ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปนะยิ่งผมอ่ะอยู่กับ MBA เนี่ยคือผมอาจจะไม่ได้นั่งอยู่ประจำเพราะผมไม่ต้องไปสอนหนังสือไปอะไรเงี้ยนะแต่ว่าใจผมอ่ะมันอยู่กับ MBA ธรรมศาสตร์มา4ปีอ่ะวันหยุดก็ไม่เว้นนะผมก็นั่งคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นอะไรเงี้ยพอมาใกล้ๆเนี่ยมันก็รู้สึกแบบมันไม่มีแล้วนะมันไม่ใช่แล้วนะแน่นอนอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้คนนะผมก็มีทีมที่ทำงานด้วยกันนะซึ่งแต่ก่อนก็เราก็จะคุยกันเรื่องงานเรื่องแซวกันนู่นนี่นั่นเยอะแยะครับแต่ตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนบทบาทเราไปผมอาจจะน้อยกว่าคนเกษียณหรือคนย้ายงานเพราะว่าผมยังเจอผู้คนเหล่านี้ได้อยู่เพราะว่าผมยังเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ผมยังไม่ได้ออกจากการเป็นอาจารย์ผมยังไม่ได้เกษียณอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังมีโอกาสเจอเขาอยู่แต่ว่าในบทบาทใหม่ๆบทบาทอาจารย์ผู้สอนไม่ใช่บทบาทของผู้อำนวยการโครงการแต่ถึงกระนั้นเนี่ยการใกล้วันที่มันจะถึงจุดที่แบบว่าวันนี้เราเป็นผู้อำนวยการโครงการมาสุดท้ายเนี่ยมันก็มีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งถามว่ามันมีความรู้สึก ไม่ได้เชิงลบนะแต่ว่ามีความรู้สึกคิดถึงไหมคิดถึงมีความรู้สึกว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปไหมคิดเหมือนกันแล้วที่อยากเล่าต่อเพราะว่ามันเป็นอีเวนท์ที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือพอวันที่เราหมดวาระเนี่ยผมก็เซกูดบายในหน้าที่นะพูดอีกทีนะผมไม่ได้เซกูดบายว่าจะไม่เป็นอาจารย์อีกแล้วนะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าเราจะอาจารย์มหาลัยไม่ใช่นะครับยังเป็นอาจารย์อยู่แต่ผมก็เข้าไปในไลน์กลุ่มที่เป็นคณะกรรมการต่างๆที่ผมอยู่ในฐานะผู้อำนวยการโครงการเนี่ยเพื่อไปแจ้งให้หลายๆคนในกลุ่มนั้นทราบเชื่อว่าหลายคนทราบอยู่แล้วหลายคนอาจจะเพิ่งทราบก็ไปขอบคุณครับไปขอบคุณในไลน์กลุ่มต่างๆว่าขอบคุณนะครับที่เราได้ทำงานร่วมกันมายาวนานขอบคุณนะครับที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆมามากมายอะไรเงี้ยก็เข้าไปขอบคุณแต่ละกลุ่มแล้วก็ถือโอกาสลีฟกลุ่มเพราะว่าหลังจากนั้นกลุ่มเขายังฟังก์ชันอยู่นะฮะท่านผู้อำนวยการคนใหม่ท่านก็จะมาแล้วก็จะมาพูดคุยกันต่อซึ่งผมไม่ควรจะอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เป็นผู้อำนวยการโครงการแล้วก็ไปลีฟกลุ่มต่างๆออกมาเพราะว่าเราไม่มีบทบาทหน้าที่ใดๆแล้วในกลุ่มเหล่านั้นซึ่งก็เป็นความประทับใจซึ่งหลายๆคนเขาก็ได้รับรู้ถึงคำขอบคุณของเรานะครับแล้วก็นอกจากนั้นผมก็เขียนอยู่ใน Facebook ว่าผมหมดบทบาทนี้แล้วนะอีกงานหนึ่งที่สำคัญมากก็คืองานที่เราจะส่งต่อให้กับคนอื่นผมไม่อยากจะทำแบบนี้ครับว่าผมไปแล้วผมไม่เกี่ยวแล้วคุณก็ทำกันเองสิไม่ผมต้องการให้ transition period เนี่ยมันสมูทที่สุดเพราะฉะนั้นท่านผู้อำนวยการโครงการท่านใหม่มาถึงปุ๊บผมก็ทักเข้าไปเลยตั้งแต่ผมรู้ว่าท่านจะมาดำรงตำแหน่งแทนผมนะครับผมก็แสดงความยินดีกับท่านทันทีว่ายินดีด้วยนะครับอะไรเงี้ยถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้ยินดีผมไม่ได้ทิ้งโครงการไปผมไม่ได้ไปแบบแบดฟีลลิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตอนแรกจะนัดเจอกันแต่ว่าเนื่องจากน้ำท่วมอะไรต่างๆก็เลยใช้โทรศัพท์คุยกันแมสเซจคุยกันตลอดนะครับซึ่งผมก็ต้องเรียกว่าเอาใจช่วยท่านใหม่เต็มที่ผมอยากให้ MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นผู้อำนวยการแล้วผมไม่ต้องการใหมีลักษณะที่ว่านี่ไงอาจารย์นพดลพอไม่อยู่เนี่ย MBA แย่เลยเลยผมไม่ต้องการแบบนั้นแล้วคนจะบอกนี่ไงแปลว่าคนนี้เขาเก่งจริงไม่เอาเลยผมไม่เอาผมต้องการให้ MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นกว่าตอนผมอยู่ด้วยยิ่งดีนะครับก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ในชีวิตที่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาไม่นานอย่างที่ผมบอกนะครับมันเป็นช่วงเวลาแค่ประมาณ4ปีเท่านั้นนี่ยังคิดต่อเลยฮะว่าถ้าเป็นช่วงแบบเกษียณเนี่ยมันคงมีความรู้สึกเยอะกว่านี้เพราะว่าแต่พูดอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะวันนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งคือเกษียณของอาจารย์เนี่ยก็จะมีทรานซิชันเยอะกว่าคนทำงานประจำทั่วไปเหตุผลคืองี้ฮะคือคนทำงานทั่วไปเนี่ยวันที่เกษียณเนี่ยคือเขาอยู่บ้าน 100% ครับแต่ผมเชื่อนะอันนี้เป็นความเชื่อเองนะเพราะว่าผมก็เห็นอาจารย์หลายๆท่านคือพออาจารย์เกษียณอายุเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแต่บางท่านนะครับอันนี้เป็นความสมัครใจละแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะได้รับการเชิญมาบรรยายต่อเพราะว่าการหาคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชานั้นๆเนี่ยมาทดแทนทันที 100% เนี่ยอาจจะไม่ค่อยง่ายนักไม่ค่อยง่ายนักแล้วจำนวนคนที่สนใจจะมาสมัครเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้เยอะไม่ได้แบบโอ้โหมาจอกันจริงๆหลายตำแหน่งเนี่ยเรารับเนี่ยโอ้โหประกาศแล้วประกาศอีกครับเพราะว่าบางคนก็สนใจแต่ว่าคุณสมบัติยังไม่ได้ความเชี่ยวชาญยังไม่ตรงอะไรเงี้ยเพราะนั้นการหาอาจารย์ไม่ใช่ง่ายเลยดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นอาจารย์บางทีหลังจากเกษียณไปแล้วก็ยังเห็นท่านยังมามหาวิทยาลัยมาสอนหนังสือในวิชาเพียงแต่ว่าในสถานะที่เป็นอาจารย์พิเศษหลายท่านก็ยังมาเป็นผู้อำนวยการงานทำงานบริหารในคณะได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความแบบ transition period อยู่ระดับนึงจนกระทั่งท่านแบบอายุท่านเยอะขึ้นหรือตัวท่านเองก็เริ่มรู้สึกว่าไม่เอาละเราจะเริ่มสอนน้อยลงหรือบางท่านก็บอกว่าจะขอเลิกสอนนะมันจะค่อยๆค่อยๆเฟดออกมากกว่าที่จะแบบหายไปเลยนะครับ ก็อันนี้ก็ชวนคุยแล้วกันนะครับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์และความรู้สึกแล้วกันที่เกิดขึ้นนะครับก็หวังว่าไม่รู้จะเป็นประโยชน์กับใครหรือเปล่าอย่างที่ผมพูดนะ Sunday Reflection ก็คือเหมือนเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังเท่านั้นเองว่าเฮ้ยช่วงนี้ชีวิตเป็นไงอะไรเงี้ยเราก็อยากคุยเรื่องนี้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story, a life-changing story.

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ภารกิจกรุงวันนี้เร่งดึงน้ำลงคลองประเวศกู้พื้นที่ด้านตะวันออกศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครสำนักงานระบายน้ำเขตดินแดงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขณะนี้ยังไม่มีฝนตกเพิ่มเติมโดยฝนที่ตกเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่ตกในพื้นที่ฝั่งธนบุรีประมาณ90มิลลิเมตรขณะที่พื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมมีฝนประมาณ30มิลลิเมตรจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำท่วมมากนักภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่กลับมาใช้งานได้เหลือเพียงน้ำท่วมขังในซอยและพื้นที่ชุมชนบางจุดโดยกรุงเทพจะเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังและเคหะชุมชนร่มเกล้าผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อเร่งลดระดับน้ำในพื้นที่สำหรับเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากกรุงเทพได้นำท่อซิ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเร่งการระบายน้ำเข้ามาใช้งานโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อซิ่งเรียบร้อยแล้วพร้อมเร่งจัดทำคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่เป็นฟันหลอเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยจะเร่งดื่มน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลองหนึ่งก่อนผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอด

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้วันพระ

0: ซึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำทุกหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วงวันที่ 5-6 ตุลาคมจะมีฝนมากที่สุดนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่โดยภาพรวมสถานการณ์น้ำประจำวันที่1ตุลาคม2569พบว่าระดับแม่น้ำปิงที่สถานี P1 สะพานนวรัตน์1เมตร30เซนติเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ปกติขณะที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำร้อยละ93และเขื่อนแม่กวงอุดมธาราร้อยละ71ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง13แห่งมีน้ำในภาพรวมร้อยละ84ซึ่งเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและกิจกรรมต่างๆในช่วงปลายฤดูฝนโดยที่ประชุมได้หารือร่วมกันพร้อมทั้งทบทวนบทบาทหน้าที่และนำเสนอแผนงานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานแนวทางการดำเนินงานและร่วมกันวิเคราะห์เมื่อเกิดสถานการณ์และผลกระทบต่างๆเพื่อให้พร้อมรองรับต่อสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องทั้งการบูรณาการเครื่องจักรกลสาธารณภัยตามแผนวันแมปการจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราว222แห่งซึ่งรองรับผู้ประสบภัยได้มากกว่า 69,000 คนและเตรียมพื้นที่จอดรถปลอดภัย11แห่งที่สามารถรองรับยานพาหนะกว่า 14,000 คันอย่างไรก็ตามจากการคาดการปริมาณฝนคาดว่าภาคเหนือจะมีฝนตกในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคม2569โดยจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนตกมากที่สุดในช่วงวันที่ 5-6 ตุลาคมครอบคลุมประมาณร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ซึ่งอาจจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังเตรียมระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมเขตเมือง5ระดับร่วมกับแฟลชมาร์คและเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำแฟลชบอยให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าได้ประมาณ 6-12 ชั่วโมงพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนผ่านศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วม JIC และระบบเซลบอร์ดแคสต์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้สำหรับการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมากชพจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว206หลังคาเรือนรวม 1,854,000 บาทโดยประชาชนสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ิดอะไรขึ้นเหรอเก้าแต้ม
1: ก็ฉันน่ะกำลังจะเดินมาหาพวกเธอที่วัดตามที่เรานัดกันเอาไว้แต่ระหว่างทางดันเจอพวกเด็กๆเล่นบิเลนฉีดน้ำใส่นะสิ
0: เก้าแต้มว่าเด็กๆแบบนั้นไม่ได้นะก็วันนี้เป็นวันสงกรานต์ก็ต้องสาดน้ำใส่แบบนี้แหละ
2: เงาเงาเงาเงาเงาก
1: รุ๊กรุ๊กรุ๊กรุ๊ก
0: นี่แน่นี่แน่ก้าวแต้มเป็นแมวไทยซะเปล่าได้เล่นน้ำแบบเนี้ยเย็นสบายคลายร้อนดีออก
1: ฉันไม่ชอบวันสงกรานต์เลย
3: ความจริงกิจกรรมของคนไทยที่ทำกันในวันสงกรานต์ไม่ได้มีแค่การเล่นสาดน้ำกันนะจ๊ะยังมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และประเพณีขนทรายเข้าวัดที่ฉันชวนพวกเธอมาในวันนี้ไง
0: ฉันไม่เคยมาเที่ยวงานขนทรายเข้าวัดเลยจ้ะมันคือประเพณีอะไรแหละจ๊ะ
3: ขนทรายเข้าวัดเป็นประเพณีและธรรมเนียมอย่างหนึ่งในหมู่คนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ชาวบ้านก็จะพากันเอาทรายมาที่วัดและก่อเป็นพระเจดีย์ทรายแบบนั้นไงจ๊ะ
0: ทำกันแบบนี้ทุกปีเลยเหรอ
3: ใช่จ้ะคนไทยพุทธถือและปฏิบัติกันเป็นประจำมาตั้งแต่สมัยก่อน

0: หญิงชายน้อยใหญ่ไปแออัดขนทรายเข้าวัดอยู่ขวักไขว่ก่อพระเจดีย์ทรายเรียรายไปจะเลี้ยงพระกะไว้วันพรุ่งนี้นิมนต์สงฆ์สวดมนต์เวลาบ่ายต่างฉลองพระทรายอยู่อึงนี่แล้วกลับบ้านเตรียมการเลี้ยงเจ้าชีปิ้งจี่สารพัดจัดแจงไว
1: ้ไม่เข้าใจเลยทำไมต้องขนทรายเข้าวัดด้วยในวัดไม่มีทรายหรือยังไง
0: มีจ้ะแต่คนสมัยก่อนเชื่อว่าเวลาที่เราเข้าและออกจากวัดพอขากลับทรายจากวัดก็จะติดเท้าเราออกไปด้วยการขนทรายเข้าวัดก็คือการเอาทรายกลับมาคืนวัดนั่นแหละจ้ะถือว่าได้ช่วยทำนุบำรุงวัดซึ่งเป็นปูชนียสถานด้วยอีกทางเพราะว่าทรายก็เป็นวัสดุสำคัญที่ใช้ในการก่อสร้างหากทางวัดต้องการซ่อมแซมหรือก่อสร้างสิ่งต่างๆเมื่อไหร่ก็จะได้ใช้ทรายเหล่านี้ยังไงล่ะจ๊ะ
2: แล้วพบกันใหม่

0: ลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลหนึ่งสองสามดังดังดังหรือยังครับดังแล้วดังแล้วโอเคโอเค
1: หล่อท่ายัน
0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่มาตุ้มมาโฮมกันที่เดินบ้านเฮาวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นโคชก
2: โอ้ยคันนั้นว่าวยากแล้วกันจะว่าวทักกันว่าวไทย
0: ไหมที่ให้ว่าวจังใดล่ะเนี่ย
2: บ้านเฮากันเด
0: ้อเอาว่าวบ้านเฮาเนาะคือว่ามือนี่ผมเป็นโคชกเป็นตัวแทนของพี่น้องสิบอกว่ามีทางด้านอิเล็กทรอนสอกินเกียงมาให้ข้อมูลข้อมูลกับพี่น้องบ้านเฮา
2: เป็นเจ้าพ่อจังขนาดนี
3: ้เป็นตะเปียงครับ
0: แล้วก็มีนักร้องรับเชิญพิเศษมาเพิ่นมากับคณะผ่าปลาเฮาสิริพรสิริพร
2: ไปอย่ามาหาตัวที่ท่ารถพ่วงตัวข่อยเนี่ย
0: บ่ได้ตัวบ่ได้ตัว
4: ไม่ใช่ถ้าสิริพรมันก็จะมีโบรัก
0: มีอยู่แล้วล่ะโบรักนะนะสิริพรนั่นไหม
2: อ
0: ัน
2: นี้พ่อเมียเขาบอกพง
0: บอแมน
5: พ่อใด
0: สิริพรอัมไพพง
2: มาหาตัวกันเลยก่อน
0: บอเสือแมนบอเสือมาพิสูจน์กันเลย
2: แมนพ่อน้อง
0: นี่

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อสารไทยรายการที่จะพาท่านชมไปทำความรู้จักกับบุคคลในแวดวงสื่อที่ได้ร่วมสื่อสารภาษาไทยด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดค่ะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าบุคคลที่ทำงานในวงการสื่อต้องจบมาจากสายนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์หรือสื่อสารมวลชนเท่านั้นแต่ก็มีคนสื่อหลายๆคนที่ไม่ได้จบสาขานี้ค่ะอย่างเช่นคุณหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งเธอจบนาฏศิลป์แต่ทำไมเธอถึงทำงานผู้ประกาศข่าวได้อย่างยอดเยี่ยมไปติดตามเคล็ดลับของเธอค่ะ
1: สายสวรรค์ขยันยิ่งคนสื่อที่เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการโทรทัศน์แม้ว่าจะไม่ได้ร่ำเรียนมาทางสายสื่อสารมวลชนโดยตรงแต่เธอคนนี้ก็เดินเข้าสู่วงการสื่อด้วยพรสวรรค์และพรแสวงส่วนตัวจนก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวแถวหน้าของเมืองไทยที่ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆมากมาย
2: คือมันเป็นสองส่วนที่เกื้อกูลกันนะคะทั้งวิชาชีพเรามันบังคับให้ต้องใช้ภาษาด้วยและขณะเดียวกันความรักในภาษาก็บังคับให้เราอยากจะถ่ายทอดมันออกมาให้ดีด้วยพอมันเกื้อกูลกันแบบนี้เราก็มีความสุขในการที่จะถ่ายทอดภาษาต้องทำกันบ้านทุกวันแก้ไขงานของตัวเองในการใช้ภาษาทุกวันนี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจของการทำงานสื่อที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารค่ะก็ต้องตระหนักรู้ว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่งดงามที่สุดในโลกถ้าเราคิดแบบนี้นะคะเราก็จะประณีตละเอียดละออในการเลือกใช้คำในการเลือกที่จะสื่อสารออกไปตามกาลเทศะแล้วก็ใช้ภาษาแบบองค์รวมนะคะไม่ได้แปลว่าเขียนได้ดีอย่างเดียวหรือพูดได้ดีอย่างเดียวแต่ว่าฟังพูดอ่านเขียนแบบครบวงจรถ้าเกิดว่าเรารักเราก็จะอนุรักษ์ภาษาไทยแบบครบทุกมิติค่ะ
3: มีคนมองว่าทำไมจะต้องพูดเป๊ะด้วยก็เลยทำให้แบบว่าเพื่อนบางคนเขาจะไม่ค่อยอยากคุยด้วยเพราะจะรู้สึกว่ามันเป็นทางการเกินไปถ้าจะคุยกับคนนี้เราจะต้องแบบว่าโอ้โหพูดรอเรือรอลิงรอลิงอะไรอย่างเงี้ยให้มันชัดเจนค่ะมันจะเป็นการฝึกนิสัยไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมของเราไปด้วย

0: ต้องขอกราบขอบคุณไปยังคณะแม่ครัวนะฮะที่นำข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงกันหลังเวทีมากมายเลยขอบคุณมากๆแล้วก็ขอมาบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสช่วยจัดให้คณะแม่ครัวด้วยนะ
1: แม่ครัวจะเมาแล้ว
0: ต้องจัดให้อยู่แล้วนะครับ
1: กำนันกำนันได้ไหมเนี่ย
0: ได้ได้ได้ขอบคุณมากเลยทีนี้หลังจากรำรอบปีไปแล้วคราวนี้ก็ต้องเสียตังค์แล้วนะครับนอกจะได้ออกกำลังกายแล้วก็ยังจะได้บุญได้กุศลก็ด้วยนะฮะ
1: โอ้ไม่เป็นไรจะได้บุญเอาเลยเดี๋ยวข้อสองรอบเลยนะไม่ต้องหลง
0: จะกี่รอบก็ช่างเลยฮะรอบนี้ในจังหวะสามช่า

0: เป็นไงมดรอบหอบกินเลยไหมเล่า
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมง รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้วันพระ

เกษตรเพื่อประชาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ได้เปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าในรายการต่างๆมากมายผ่านทาง Facebook อตก. Delivery ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือสั่งซื้อผ่านทาง LINE @อตก. Delivery และทางเว็บไซต์ www.otok.com ได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีบริการส่งสินค้าไปถึงบ้านอย่างรวดเร็วอีกด้วยสำหรับขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าลูกค้าเข้าไปสมัครสมาชิกเพื่อสั่งซื้อสินค้าที่ www.otok.com สอบถามรายละเอียดสินค้าที่สนใจหรือต้องการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางกล่องข้อความหรือทางแชทไลน์ได้หลังจากนั้นรอเจ้าหน้าที่ยืนยันสินค้าค่าบริการจัดส่งและแจ้งยอดชำระจากนั้นลูกค้าเข้าไปทำรายการสั่งซื้อผ่านระบบและส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้เจ้าหน้าที่หรือแนบไฟล์การชำระเงินผ่านระบบโดยลูกค้าสามารถชำระเงินได้2ช่องทางคือชำระโดยวิธีโอนผ่านธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรวงเล็บโครงการพัฒนาระบบสินค้าเกษตรกรหมายเลขบัญชี 035-0-220-50-6 หรือชำระผ่านบัตรเครดิตและเดบิตกับธนาคารที่มีข้อตกลงกับอตก.ขั้นตอนสุดท้ายรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดบริการได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์02-790-4545วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น.สนับสนุนโดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: จริงหรือสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ภารกิจกรุงวันนี้เร่งดึงน้ำลงคลองประเวศกู้พื้นที่ถนนสายหลักที่สถานการณ์ดีขึ้นและสามารถสัญจรได้ได้แก่เคหะคลองจันทร์เฉลิมพระเกียรติร.9เศรษฐศิริสุวินทวงศ์ช่วงเรือนจำมีนบุรีแยกนิมิตใหม่กรุงเทพกรีฑาช่วงซอย15ถึง55สีหบุรานุกิจช่วงสน.มีนบุรีถึงร่ม9ภริยาสุเรนเสรีไทยสุขาภิบาล5ราชพัฒนาพัฒนาการเทพรักษ์เพิ่มศีลและวัชรพลสำหรับจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังได้แก่บริเวณรอยต่อปทุมธานีถึงกรุงเทพมหานครถนนพหลโยธินช่วงอนุสรสถานและหน้าสนามกีฬาทูปะเตมีถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทราซอย31รวมถึงซอย25ถึง43และซอย15ถึง15ทับ1ถนนศรีนครินทร์บางช่วงโดยเฉพาะบริเวณใต้ทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ขาเข้าถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกเมืองจีนและหน้าเรือนจำบริเวณแยกไฟฟ้าสีหบุรานุกิจถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย41ถึง55รวมถึงถนนอ่อนนุชหลวงแพ่งและฉลองกรุงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเร่งดึงน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้ำจากพื้นที่ลาดกระบังและกรุงเทพฝั่งตะวันออกพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากเคหะชุมชนร่มเก้าและพื้นที่โดยรอบรวมถึงเร่งกู้พื้นที่เขตสะพานสูงและพื้นที่ด้านตะวันออกทั้งหมดให้กลับเข้าสู่สภาวะปกตินอกจากนี้ช่วงเช้าวันนี้กรุงเทพได้เพิ่มเครื่องสูบน้ำบริเวณหมู่บ้านสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะที่เมื่อวานนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หมู่บ้านสวนสนเพื่อประสานการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท. News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: จริงหรือสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ภารกิจกรุงเร่งดื่มน้ำลงคลองประเวศกู้พื้นที่ด้านตะวันออกเขตส่วนสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดตามแนวถนนรามคำแหงดีขึ้นทั้งบริเวณสำนักงานสัมภากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลสและหมู่บ้านนักกีฬาขณะที่ถนนราชพัฒนาซอยมิสทีนซึ่งเชื่อมต่อถนนรามคำแหงกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเหลือน้ำท่วมขังบางจุดกรุงเทพมหานครจะเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกู้พื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วขณะที่เคหะชุมชนคลองจันเขตบางกะปิซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ท่อซิ่งช่วยเร่งระบายน้ำปัจจุบันระดับน้ำลดลงจนเห็นพื้นแล้วสะท้อนผลการปรับระบบระบายน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ด้านถนนนวมินทร์สถานการณ์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนหลังกรุงเทพมหานครเร่งดึงน้ำจากคลองพังพวยลงสู่คลองแสนแสบส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนพื้นที่ลาดพร้าวและบางบัวที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้เป็นผลจากการเปิดประตูน้ำคลอง2เพิ่มเติมเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยกรุงเทพมหานครควบคุมการระบายน้ำอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนริมคลองจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวจท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวจท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: สวัสดีค่ะ Knowledge 99สาระง่ายๆใกล้ตัวคุณที่จะพามารู้จักภัยเงียบใกล้ตัวที่เราอาจมองข้ามไปนะคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าปัจจุบันเชื้อดื้อยาเริ่มเพิ่มระดับความแรงมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะมีผลการวิจัยระบุนะคะว่าทุกๆ15นาทีจะมีคนไทย1คนตายเพราะว่าเชื้อดื้อยาค่ะโอ้โหฟังดูน่ากลัวมากค่ะแต่อย่าเพิ่งตื่นตกใจไปนะคะตอนนี้ยังไม่สายเกินแก้ที่จะรีบปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเพื่อจะได้อยู่ให้ห่างจากเชื้อดื้อยาค่ะโดยวันนี้แพทย์หญิงวารุณีพันวานิชวานเดพิษกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อในเด็กจะมาให้ความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาและวิธีป้องกันที่ปฏิบัติตามกันได้ง่ายๆและห่างไกลเชื้อดื้อยาแน่นอนค่ะ
1: ปัจจุบันเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าเชื้อดื้อยาหรือว่าทานยาแล้วไม่ดีขึ้นคิดว่าเป็นอาการของการดื้อยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาปฏิชีวนะหรือที่หลายๆคนชอบเข้าใจผิดแล้วเรียกว่ายาแก้อักเสบกรณีที่มีข้อบ่งชี้แล้วแต่กลับใช้ยาไม่ครบอาการดีขึ้นก็หยุดยาไปก่อนแบบนี้ถ้าเราหยุดยาเร็วก็จะทำให้เชื้อดื้อยาได้ค่ะยาปฏิชีวนะเนี่ยเป็นยาที่ใช้กำจัดเชื้อชนิดเดียวนะคะก็คือเชื้อแบคทีเรียความเข้าใจผิดที่เจอได้บ่อยก็คือการที่เราเป็นไข้หวัดเจ็บคอส่วนใหญ่เลยคออักเสบเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่เชื้อแบคทีเรียคือมันมีโอกาสที่จะเกิดจากแบคทีเรียได้แต่ถ้าเราเนี่ยวินิจฉัยไม่ถูกต้องเราไปให้ยามากโดยไม่จำเป็นเนี่ยเชื้อที่อยู่ในคอเราเนี่ยมันก็จะปรับตัวเป็นเชื้อดื้อยาเกิดจากการใช้ยาไม่ตรงกับข้อบ่งชี้ค่ะเช่นเป็นการติดเชื้อไวรัสแล้วไม่รักษาประคับประคองอย่างเดียวกลัวว่าจะเสียเวลาทำงานขอกินเผื่อไว้ก่อนโดยไม่ทราบว่ามันเกิดผลเสียในระยะยาวถ้าเราให้เชื้อที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นเชื้อที่เชื่องคือไม่ดื้อยาเวลาป่วยปุ๊บเราก็รักษาง่ายเชื้อเนี่ยมันติดต่อกันได้ก็เหมือนไวรัสแค่มันใหญ่แบคทีเรียมันก็จะกระจายจากคนหนึ่งไปคนหนึ่งได้มันถึงได้เป็นปัญหาทั่วโลกเลยค่ะยาปฏิชีวนะหรือยาต้านแบคทีเรียเนี่ยถือว่าเป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติตั้งแต่ปีค.ศ. 1940มันอาจจะหมดไปในยุคเรา
0: โอ้โหมีน่าเชื่อเลยนะคะว่าเพียงแค่เราใช้ยาผิดจากข้อบ่งใช้จะส่งผลเสียตามมามากขนาดนี้ค่ะรู้แบบนี้แล้วก่อนจะซื้อยาอะไรก็ตามมาทานควรปรึกษาเภสัชกรหรือพบแ

ึงมาไหว้บุคคลที่ควรไหว้กราบบุคคลที่ควรกราบไหว้บุคคลที่ควรไหว้กราบบุคคลที่ควรกราบถึงจะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีความสำเร็จมีความก้าวหน้าเป็นคุณธรรมเฉพาะตัวมงคลชีวิตที่แท้จริงนั้นต้องฝึกให้รู้จักว่าควรกราบควรไหว้ควรยกย่องควรสรรเสริญควรเคารพควรนับถือควรได้รับการยกย่องควรได้รับการเชิดชูเราถึงจะยกย่องและเชิดชูที่กล่าวเช่นนี้ไม่ใช่เราเป็นคนมีทิฏฐิมานะเพราะเราดูแล้วว่าถ้าเราไปส่งเสริมคนอันธพาลมีแต่สันดานจะทำให้คนต้องเดือดร้อนต่อไปเรื่อยๆเพียงแต่พ่อกับแม่ครูบาอาจารย์ยกเว้นไม่ได้แล้วเราจะไปยกมือไหว้ได้ทำไมเราจะไปกราบทำไมเราจะไปทักทายเราจะไปสนทนาด้วยทำไมเพราะนั้นเป็นวิสัยของคนอันธพาลเมื่อรู้แก่ใจอย่างนี้เราก็พยายามหลีกเล่นที่จะหาแต่คุณงามความดีปลูกฝังให้กับใจของตนว่าคนเช่นนั้นเป็นคนอันธพาลคนเช่นนั้นเป็นคนสันดานหยาบเราจึงไม่ยกมือไหว้เราจึงไม่ให้การบูชาเราจึงไม่ให้การอ่อนน้อมเราจึงไม่ให้เกียรติเมื่อเราไม่ให้เกียรติไม่ให้การอ่อนน้อมไม่ความสำคัญผิดเขาเองก็ไม่หลงผิดแล้วเขาอาจจะได้คิดเช่นคนบ้าถ้าเราแก้ดังในต้นเหตุเอาไปที่โรงพยาบาลศรีธัญญาบ้านสมเด็จซะมันก็มีโอกาสจะหายแต่เราปล่อยเรื้อรังนานๆเข้าก็เป็นว่าเรื้อรังโอกาสที่จะไปทำลายคนอื่นก็ย่อมมีชั้นใดคนพาลมีลักษณะเป็นอย่างนั้นถึงบอกว่าเราจะต้องงดเราจะต้องเว้นเราจะต้องจัดการกับบุคคลเช่นนี้โดยการหนึ่งไม่คบหามาสู่สองเราไม่ยกมือไหว้สามเราไม่สนทนาด้วยสี่เราไม่ร่วมกิจกรรมด้วยเมื่อเราไม่ให้ความสำคัญเขาก็ได้คิดเขาก็สำนึกเมื่อเขาสำนึกไม่ได้ก็เป็นเรื่องบาปกรรมของเขาเราเองก็จะได้ไม่เดือดร้อนบุคคลเช่นนี้พระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าไม่ควรบูชาไม่ควรกราบไหว้ไม่ควรถ่อมตนไม่ควรที่จะเอาตนไปเปรอะเปื้อนด้วยกับบุคคลเช่นนี้เมื่อเราเข้าใจในหลักศาสนธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้ความหมายคำว่ามงคลที่แท้จริงนั้นต้องรู้จักกราบรู้จักไหว้รู้จักเฉิดชูรู้จักยกย่องข่มบุคคลที่ควรข่มยกบุคคลที่ควรยกนั่นแหละคือมงคลของชีวิตของหมู่เราที่เป็นชาวพุทธในบทนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังบุคคลที่ควรบูชาถึงจะเกิดขึ้นบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรครูปัญชาอาจารย์ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ควรยกไว้อย่างสูงยิ่งในสังคมหนึ่งโลกมนุษย์นี้ถ้าปราศจากมงคลเช่นนี้ย่อมไม่เจริญบิดาหนึ่งมารดาหนึ่งครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณหนึ่งซึ่งเราก็จะยกเว้นบุคคลเหล่านี้ไว้เราจะเอาแต่ส่วนแห่งความดีของท่านเหล่านั้นส่วนแห่งความเสียเราจะไม่เอาเราจะไม่เอาส่วนแห่งความเสียเราแต่เอาส่วนแห่งความดีทั้งนั้นเมื่อเราไม่เอาส่วนแห่งความเสียเรามีแต่ความดีเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นมงคลส่วนตัวเขาได้รู้ว่าชั่วรู้ว่าดีรู้ว่าบาปรู้ว่าบุญรู้ว่าบุญเราก็จะได้เลือกคบเลือกเสพนี่กล่าวว่าเป็นมงคลมันไม่อยู่นะเนี่ยเป็นหลวงพ่อไม่อยู่กันฝนไม่ได้รั่วหรอกปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังมงคล3ข้อแรกเป็นข้อจำเป็นในสังคมที่เราจะต้องใช้แต่เราไม่เห็นมงคล3ข้อแรกเราก็คงไปยึดเอาไม้คูณบ้างไม้ยอบ้างไม้ขนุนบ้างเป็นต้นมาเป็นมงคล

0: นอกเหนือจากนี้เราก็จะไม่รู้ว่ามงคลที่แท้จริงคืออะไรเอาแขวนไว้ที่ลูกเอาแขวนไว้เย็นดีนะเรื่องเย็นดีนะดียังเข้าพรรษามาเรายังไม่เคยตากฝนมันยังไม่เคยตากฝนก็ตากบ้างใช่ไหมไม่มีฝนประเทศไหนตกแล้วไม่หยุดนะในโลกนี้มีฝนตกแล้วก็หยุดเดี๋ยวได้ที่แหละนั่งตรงนี้แหละนั่นย้ายบ่อยๆแล้วก็ต้องย้ายเรื่อยๆนะขยับตัวนี้ออกไปก่อนเขียวนี่กั้นอยู
1: ่ยกเลย
0: ยกนี้ออกก่อน
1: ออกยก
0: พอกลางร่มเสร็จฝนหยุดพอดีนะดีนะลุกบ่อยๆดีจะรู้ว่าสำคัญเมื่อฝนตกตอนนั้นร่มพวกนี้ถ้าฝนกับแดดไม่มีเฉยๆไม่ค่อยสนใจนะเราไม่มีฝนกับแดดร่มพวกนี้ไม่มีความหมายนะให้ฟรีก็ยังมีที่เก็บมันนะอ้าวสบายแล้วทีนี้เป็นไรสบายหลวงพ่อแล้วทีนี้ที่มันปกเป๊กปกเป๊กเพราะว่าไอ้ฝนมันถูกไหมมันก็เลยมีเสียงออกมาปกเป๊กปกเป๊กไม่เป็นไรหลวงพ่อไม่เป็นนานนะเอาสบายสบายเข้าที่กันทีนี้ดีแล้วเราไม่ได้อาบน้ำฝนมานานแล้วหลายปีดีดักแล้ววางตรงนั้นน้ำไหลเข้าใต้เสือได้ตรงนั้นเพราะนั้นระวังน้ำไหลเข้าใต้เสือตรงนั้นมีมันต่ำ ทีนี้เราก็จะเห็นว่ามงคลคืออะไรพยายามที่จะอยู่ในหลักพุทธเจ้าสอนไว้แม้จะขัดต่อความรู้สึกของชาวโลกก็ต้องยอมเพราะธรรมะพุทธเจ้าเป็นของบริสุทธิ์ธรรมะของพุทธเจ้าเป็นของที่ตรัสรู้โดยพระองค์เองจึงมันแย้งกับขัดของชาวโลกโดยทั่วไปที่เราจะไปยึดอยู่กับต้นไม้โน้นต้นไม้นี้อย่างทุกวันนี้ที่อินเดียยังมีนะมะขามป้อมนี่แตะไม่ได้เขาถือว่าเทวดาปูมะเทวดาลุกขาเทวดาอยู่ควันสำคัญสำคัญเขาจะนำกับข้าวกับปลาไปตั้งไว้ที่ต้นมะขามป้อมจุดธูปเทียนให้บรรดาลูกกับเทวดาเทพเบื้องบนมาทานข้าวที่ต้นมะขามป้อมเขาถือว่าต้นมะขามป้อมเนี่ยเป็นที่สิงสถิตของบรรดาเทวดาผู้มเหสักนะทุกวันยังถือปฏิบัติกันอยู่ที่อินเดียนะพุทธเจ้าจึงในตรัสมงคลนี้เกิดขึ้นว่านั้นไม่ใช่มงคลมงคลที่แท้จริงต้องไม่เสพคนผ่านครบแต่นักปราชญ์บูชาบุคคลที่ควรบูชายกมือไหว้บุคคลที่ควรยกมือไหว้ก้มหัวให้เฉพาะบุคคลที่ควรก้มหัวให้ให้ทานเฉพาะบุคคลที่ควรให้ทานไม่ใช่เรื่องของการส่งเดชในการทำคุณงามความดีที่ได้ยินคำบ่นทุกวันนี้เพราะว่าทำดีไม่เลือกพอทำดีไม่เลือกก็เจอเหมือนกับทานข้าวไม่เลือกมันก็เจอกากเจอเดนเจอก้างประเภทไม่เลือกในอย่างว่านั้นส่วนมากก็ท้องเสียพระพุทธเจ้าจึงบอกให้เลือกให้กับคนที่ควรทำบุญด้วยต้องดูหน้าดูหลังดูความเป็นมาดูความเป็นไปดูจนแน่ใจแล้วล่ะดูจนชัดเจนแล้วค่อยทำบุญด้วยถ้าไม่งั้นเราไม่ทำบุญด้วยเพราะเราไม่มีความแน่ใจเหมือนกับจะพาญาติโยมไปทำบุญวัดไหนก็ตามต้องแน่ใจและมั่นใจถึงจะไปร่วมทำบุญกุศลกับวัดนั้น ไม่ทรงเดชทำบุญไม่ใช่เป็นคนใจบุญจนไม่มีเหตุผลเพียงพอแล้วกลายเป็นการสนับสนุนให้บุคคลเป็นโจรข้อวัดปฏิบัติเช่นนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นมงคลของชีวิตมงคลนั้นจึงกล่าวโดยความเข้าใจว่าคือธรรมเดี๋ยวจะเห็นมงคลเป็นอย่างอื่นมงคลที่แท้จริงคือคุณธรรมถ้าเราเห็นเป็นมงคลเป็นอย่างอื่นนั้นไม่ใช่เหตุใช่ผลมงคลที่เป็นศีลเป็นธรรมคือธรรมที่แท้จริงนะมงคลต่อมาเรียกว่าปฏิรูปประเทศวาโซการอยู่ในประเทศอันดีอย่างที่เราอยู่ในเมืองไทยนี่ก็ถือว่าเป็นมงคลของหมู่เราที่เกิดมามีสถาบันพระมหากษัตริย์สนับสนุนข้อวัดปฏิบัติคือชาวพุทธถ้าไปเกิดที่อินเดียหรือว่าประเทศที่พระพุทธเจ้าเคยเกิดเนปาลพวกเราก็ไม่เป็นมงคลเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเช่นนี้เพราะที่นั่นเขาไม่ส่งเสริมการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมเพราะเขานับถือฮินดูผู้นำของเขาจึงเน้นในเรื่องของการนับถือพระศิวลึงสิพระศิวะไหว้เพื่อไปหาพระพรหมไหว้เพื่อไปหาพระพรหมเท่านั้นเองพระรามจะนำไปสู่พระพรหมเท่านั้นเองแต่เราไปเกิดที่อินเดียและเนปาลก็ถือว่าข้อร้ายของพวกเรานี่เรามาเกิดในเมืองไทยในดินแดนส่วนนี้ของเอเชียก็มีเมืองไทยเท่านั้นที่ยอมให้เราได้มีโอกาสได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมดังที่ท่านรู้อยู่แก่ใจว่าศาลาพระราชสถาเกิดก็ดีสถานที่ที่เราปฏิบัติธรรมอยู่นี้ก็ดีเพราะมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่นี่คือหลักประกันของหมู่เราชาวพุทธการที่เรามาเกิดในประเทศไทยสยามเก่านี้ถือว่าเป็นมงคลชีวิตถ้าเราไปเกิดในประเทศอื่นจะเป็นเขมรเวียดนามลาวก็ดีถือว่าเป็นข้อร้ายของชีวิตนี่คือมงคลของชีวิตที่เรามาเกิดแต่อย่าลืมว่าความเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่ไม่ได้หมายจะต้องมีการสนับสนุนอย่างนี้เสมอไปหากความเปลี่ยนแปลงของสังคมมากเข้ามากเข้าเรานั้นไม่ได้หมายว่าเราจะได้มีโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมเช่นนี้เพราะในโลกของความจริงมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่มีที่สิ้นสุดแต่แน่ๆทุกวันนี้ยุคนี้เราได้มีโอกาสฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพราะชาติไทยนั้นเป็นผู้ที่เรายอมรับว่าเป็นอิสระมีสถาบันสูงสุดสนับสนุนการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาซึ่งอินเดียและเนปาลไม่มีเช่นกับเราเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้จึงเห็นว่าเมืองไทยคือประเทศอนุดมประเทศที่เป็นมงคลสำหรับเรามาเกิดชีวิตนี้เราก็จะได้ปฏิบัติธรรมจึงได้ชื่อว่าปฏิรูปประเทศวาโซซึ่งกล่าวว่าเป็นประเทศที่เป็นมงคลที่เราได้มาเกิดในที่เช่นนี้ท่านทั้งหลายพึงมีความภูมิใจและมีความสบายใจว่าเรานั้นโชคดีโชคดีกว่าหลายประเทศในโลกนี้ที่เราได้มีโอกาสเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่เราได้มีโอกาสได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมถ้าไม่ใช่เมืองไทยแล้วก็ยากลำบากแม้ที่สุดวัดปฐุมนารามก็ให้การสนับสนุนอันนี้ได้คุยกับญาติโยมวัดเพลงวิปัสสนาหลวงพ่อประเดิมเก่าท่านอบรมท่านสั่งสอนกรรมฐานอันนี้โยมที่อยู่ไกลวัดบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีการอบรมสั่งสอนกรรมฐานก็เลยไม่ได้เข้าวัดนั้นก็ต้องมาวัดสัพพทุมอันนี้ก็เห็นว่าวัดสัพพทุมยังมีส่วนเป็นมงคลชีวิตแค่โอกาสกับญาติโยมเข้าวัดเข้าวาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ใช่เรามีแต่วัตถุอย่างเดียวก็เป็นบุญกุศลของหมู่เราได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติ365วันได้ฟังธรรมทุกวันมาได้ตลอด24ชั่วโมงวัดปฐุมนารามจึงเป็นวัดที่มีความเป็นมงคลอยู่ในตัวเพราะบุรพาจารย์ผู้ก่อตั้งวัดมาจนถึงบัดนี้พระองค์ท่านก็สนับสนุนการตั้งวัดเพื่อปฏิบัติมาด้วยดีตลอดปริยัติปฏิบัติไม่ทิ้งจึงเป็นมงคลของส่วนหนึ่งของเมืองไทยคือวัดปฐุมนารามวัดอื่นนั้นก็ดีอยู่ไม่ใช่ไม่ดีหมายความว่าก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเพราะหลวงพ่อประเดิมสิ้นไปการอบรมกรรมฐานก็หมดตามไปด้วยนี่คือลักษณะที่เรารู้ว่าความเป็นมงคลในสถานที่มีลักษณะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเปล่าประโยชน์ไม่ได้อะไรนะมีที่ก็ที่เปล่าประโยชน์มีสักพันไร่ร้อยไร่หมื่นไร่ สู้มีเพียงงานเดียวตารางวาเดียวที่มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมไม่ได้นี่คือลักษณะปฏิรูปประเทศสวาโซเป็นประเทศอันเป็นมงคลสำหรับหมู่เราชาวพุทธที่ได้มีโอกาสมาอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีงามก็ได้พยายามสร้างธรรมชาติให้เกิดขึ้นพยายามสร้างธรรมชาติไม่เป็นไปเพื่อการรบกวนการปฏิบัติธรรมซึ่งเราก็ได้มีโอกาสแล้วถ้าเราไม่มีโอกาสเช่นนี้ยังว่าถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีการปฏิบัติธรรมก็ยังว่าถ้าว่ามีคนพาลมาเย่ยวๆอยู่เราก็คงไม่ได้ปฏิบัติหรือมีมหาโจรมีอันธพาลมาก่อกวนขณะที่เราปฏิบัติธรรมก็ไม่มีทางจะได้ปฏิบัติเหตุนี้วัดเราก็เป็นวัดที่พ้นจากสิ่งเหล่านี้เราก็ได้มีโอกาสปฏิบัติแต่ว่าสิ่งแวดล้อมดีธรรมชาติแม้ว่าเราจะเติมเสริมแต่งใหม่แต่ก็เป็นกำลังที่เราจะพึงพอปฏิบัติได้อันนี้ได้ชื่อว่าเป็นมงคลสำหรับหมู่เราชาวพุทธที่มาอยู่ถือข้อวัดปฏิบัติหน้าที่แห่งนี้เป็นความดีเฉพาะตนเป็นความดีที่มีเหตุผลของแต่ละคนที่อุตส่าห์หอบสังขารมาจากบ้านไม่ใช่มานั่งเฝ้ากุฏิานั่งเฝ้าธรรมนั่งเฝ้าต้นไทรไม่ใช่มานั่งเฝ้าสลายจากเก่าๆโปเกเช่นนี้เรามาเพื่อความเป็นมงคลคือได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมสิ่งแวดล้อมมันดีงามจึงกล่าวว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเรียกว่าปฏิรูปประเทศวาโซประเทศนี้เมืองนี้วัดนี้สถานที่สิ่งแวดล้อมเช่นวัดปฐุมนารามแห่งนี้เป็นมงคลชีวิตของหมู่เราชาวพุทธที่มีโอกาสได้มาฝึกมาปฏิบัติด้วยความเข้าใจว่ามงคลนั้นต้องมีสิ่งที่ต่อเนื่องบุพเพจกตบุญญาตาอันนี้สำคัญเหมือนกันเรานั้นจะมีมงคลต่อเมื่อเราได้ทำบุญเก่ามาก่อนเราจะเจริญเร็วก็เพราะเราได้ทำบุญเก่ามาก่อนคือเราได้เคยสั่งสมคุณงามความดีร่วมกันมาอย่างน้อย10ชาติก็เราจะมาฟังธรรมเข้าใจกันรู้เรื่องกันนี้อย่างน้อย10ชาติที่จะฟังธรรมกันรู้เรื่องเข้าใจเนื้อหาสาระที่ยกธรรมะความเป็นมงคลมาชี้แจงมาแสดงถ้าเราไม่เคยฟังกันต่อเนื่องมาถึง10ชาติอย่าหวังที่เราจะเห็นความเป็นมงคลบุพเพกตบุญญาตาจึงมีความหมายอย่างยิ่งคือเราได้ทำคุณงามความดีพร้อมกันมาอย่างน้อย10ชาติจึงทำให้การเตรียมพร้อมในการฟังธรรมเกิดขึ้นข้อวัดปฏิบัติจึงไม่ปฏิเสธเมื่อเราว่าอดีตมีจริงปัจจุบันมีจริงอนาคตมีจริงนี่จึงเห็นความจริงว่าอดีตนั้นชัดเจนแจ่มแจ้งเมื่อวานมีเมื่อก่อนมีแสดงอดีตในปัจจุบันชาติที่แล้วไม่ต้องพูดถึงถ้าเราไม่มีบุญเก่ากรรมเก่ายากที่เราจะทำอะไรมันเต็มมันพร้อมได้นี่เรามีบุญเก่ากรรมเก่าไม่พอได้มาเราก็ได้มาไม่พอได้อยู่เราก็ได้อยู่ไม่พอได้ฟังธรรมเราก็ได้ฟังธรรมไม่พอได้ฝึกเราก็ได้ฝึกเราจึงชื่อว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งข้อวัดปฏิบัติจึงรู้แล้วนี่คือบุญเก่ากรรมเก่าที่เราสั่งสมกันมาจึงพายการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมง่ายขึ้นด้วยอำนาจของบุญกุศลเป็นบุพเพกตบุญญาตานี่คือมงคลข้อหนึ่งซึ่งไม่การตั้งตนไว้ชอบถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งการตั้งตนไว้ชอบเป็นมงคลอย่างยิ่งทีนี้ถามว่าเราตั้งอย่างไรถึงจะชอบบางทีเราตั้งดีแล้วไม่ถูกกิเลสเขาบางทีเราก็ตั้งใจดีจะทำให้เขาแต่เขาก็ไม่ถูกกิเลสเราเขาก็ยังว่าเราไม่ดีนั่นแหละอันตาสัมมาปณิธิพระพุทธเจ้าก็วางไว้อยู่หลักง่ายๆ7อย่างการตั้งตนไม่ชอบคือไม่มากไม่น้อยรู้จักหมู่คณะเขาทำอะไรกันอยู่รู้จักครูบาอาจารย์ที่เขาทำอะไรกันอยู่รู้จักการที่ควรจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติรู้จักประมาณการว่าเราควรจะปฏิบัติได้น้อยมากแค่ไหนอย่างไรรู้จักตนเองดีว่าเราเองก็คือเรานั่นแหละเราจะหอบโทษหอบขี่ตามช้างก็คงไม่ได้เห็นช้างขี่ตามช้างก็คงไม่ได้แต่เราก็พยายามจะฝืนจะฝึกให้เข้าอยู่ในกรอบคือข้อวัดปฏิบัติศีล5ศีล8ให้ได้เราจะตั้งตนไว้ชอบในลักษณะอย่างนี้เพราะผลแห่งความเสื่อมผลแห่งความเจริญก็เพราะเราทำเองทั้งนั้นพระพุทธเจ้าวางหลักง่ายๆไว้เช่นนี้จึงให้เกิดความเคารพในพระธรรมเคารพในการฟังเคารพในการไปมาหาสู่ร่วมกันเคารพในการอยู่ร่วมกัน คารพในเวลาจำกัดคารพในพระธรรมคารพในพระสงฆ์คารพในพุทธเจ้าก็มีความคารพเป็นเช่นนี้อัตตาสัมมาปณิธิคือการตั้งตนไว้ชอบก็ตั้งตนไว้ชอบในลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่เราไปตั้งตนไว้ชอบเพราะเหตุอย่างอื่นถึงบอกว่าใจถูกกิเลสคนอื่นมันไม่ถูกต้องให้มีคุณธรรมเป็นเครื่องวัดเป็นมาตรฐานเราจึงมีตาสองหูสองเพื่อพิจารณาเพื่อกันกรองเพื่อจะหาเหตุผลมาหักล้างความจริงของการอยู่ร่วมกันจึงจะเป็นอัตตาสัมมาปณิธิยิ่งเราไม่เป็นคนสังเกตสังกาไม่ศึกษาไม่ดูนิสัยใจคอเขาไม่ดูว่าปฏิปทาของเขาไม่ดูนิสัยเขาไม่ดูสันดานเขาแล้วเราก็เถรอทลาทำอะไรไม่กันกรองทำอะไรไม่รอบรู้ทำอะไรไม่รอบคอบแล้วมันจะตั้งตนไม่ชอบได้อย่างไรกอบด้วยคุณธรรมได้อย่างไรถึงบอกว่าจะไปทำคุณกับคนดีมันก็อีกอย่างหนึ่งทำคุณคนชั่วก็อีกอย่างหนึ่งถึงบอกว่าต้องรู้ล่ะให้คือให้โดยตัวไปแต่ขาดการฝึกผีช้ำดำพลอยต้องระวังพอขาดการฝึกแล้วผีช้ำดำพลอยหนักก็เป็นหนักยิ่งหนักเข้าไปอีกเสียคนเลยนะเพราะการฝึกการปฏิบัติถึงบอกว่าการตั้งตนไว้ชอบอยู่ในกรอบศีล5ศีล8อยู่ในกฎกติกาของสิ่งที่อยู่ร่วมไปร่วมเราก็จะเป็นคนที่ตั้งตนไว้ชอบไม่ใช่ชอบกิเลสเจ้าของนะไม่ใช่ชอบกิเลสเขานะมีคุณธรรมพิเศษก็คือปรับตัวเองเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ถ้าเราคิดจะอยู่กับเขาเราก็ต้องปรับอยู่กับเขาถ้าคิดว่าเราจะไม่อยู่กับเขาเราก็ไม่จำเป็นต้องปรับกับเขาถ้าเราคิดจะอยู่กับเขาจำเป็นต้องอยู่กับเขาเราต้องปรับตัวเข้ากับเขาถ้าเราคิดว่าไม่จำเป็นต้องอยู่ไม่จำเป็นต้องปรับนี่คือคุณธรรมคืออัตตาสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบในคุณธรรมอันสูงส่งเป็นมงคลอย่างยิ่งทำไมงั้นเราจะไปโทษโน่นโทษนี้ไม่มีที่สิ้นสุดโทษไปหมดอันนั้นก่อนอันนั้นอันนั้นก่อนอันนั้นไปหมดเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรโทษไปหมดเราก็กลายเป็นคนที่ไม่มีตนเป็นอิสระไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลไม่รู้จักตนไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักการไม่รู้จักบุคคลไม่รู้จักชุมชนเพราะหนักเข้าเลยกลายไม่เคารพในไม่เคารพในการอยู่ร่วมกันไม่เคารพในการไปมาสู่กันไม่เคารพในการฟังยังไม่เคารพในวันเวลาที่มีอยู่กลายเป็นเรื่องเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูถูกวันเวลาวันเวลานั้นเป็นจังสิ่งที่จำกัดจำเขี่ยสำหรับเราผู้เป็นชาวพุทธเราจะต้องขวนขวายให้เกิดได้มีขึ้นชีวิตนี้มันน้อยหนอมันไม่มากมันสั้นนิดเดียวไม่รู้เมื่อไรมันจะตายความหมายนี้จึงบอกว่าให้ไม่ประมาทในวันเวลาความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะปรากฏขึ้นกับตัวเราได้เราจะเข้าใจว่าเคารพเป็นลักษณะอย่างนี้การบุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมสถานที่ความเคารพที่ดีงามก็จะปรากฏขึ้นจากใจแล้วจะได้ขอวัดปฏิบัติที่มีผลเพียงพออีกนี่คือส่วนหนึ่งของความเป็นมงคลของชีวิตหากเราทั้งหลายได้มาฝึกมาปฏิบัติจึงรู้ว่าการตั้งตนไว้ชอบนั้นจึงบอกชอบด้วยกฎเกณฑ์กติกาที่เป็นศีลเป็นธรรมไม่ได้ชอบด้วยกิเลสของบุคคลหนึ่งบุคคลใดความเข้าใจจึงได้ชื่อว่าเป็นอิสระเป็นมงคลสูงยิ่งข้อต่อมาเราก็มาพิจารณาพระหูสัจจัญจะก็หมายถึงการได้ฟังมามากได้ศึกษามามากเป็นผู้ทรงรู้ทรงจำมามากเรียกว่าเป็นบุคคลที่นักค้นคว้าไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าได้ตำรับตำราเป็นการฟังหรือวิทยาวิธีอื่นคือได้ศึกษามามากพระหูสัจจะพระหูสูตรบุคคลเช่นนี้จะเป็นคนเจริญคือได้ฟังได้ยินมามากได้ศึกษามามากแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในกรอบพระธรรมวินัยไม่ใช่ศึกษามามากฟังมามากแล้วรู้มามากแล้วก็ยุ่งยากมากเพราะขาดพระธรรมวินัยก็จะกลายเป็นคนที่ตรงกันข้ามถึงบอกว่าชีวิตจะประเสริฐไม่ได้วัดกันเพียงเป็นมหาเป็นเจ้าคุณเป็นพระครูเป็นปริญญาโน่นปริญญานี่ไม่มีสถาบันใดรับรองสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากคุณงามความดีที่กล่าวด้วยความเข้าใจอยู่ในกรอบพระธรรมวินัยอยู่ในกรอบของกุศลของธรรมของสังคมมีกฎเกณฑ์กติกาของความเป็นอยู่ร่วมกันถึงจะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ทรงพระหูสูตรเป็นผู้ที่น่ากราบน่าไหว้เป็นบุคคลที่ควรกราบควรไหว้เป็นบุคคลที่เจริญเพราะคุณธรรมฝังใจอยู่ ถึงบอกว่าไม่หลงตัวเองไม่ลืมตัวเองแล้วไม่ดูหมิ่นดูแคลนคนอื่นไม่ยกตนข่มคนอื่นไม่ตีตนเสมอคนอื่นคนที่ได้ฝึกฝนมาดีมีคุณธรรมสูงพอฟังอุสูตรก็จะพายบุคคลนั้นเป็นผู้เจริญได้ทุกคนทุกแห่งนี่เป็นข้อวัดปฏิบัติที่เห็นในชัดในความเป็นอยู่ในสังคมโดยทั่วไปพอศึกษามากก็ลืมตัวเองพอมีอะไรมากก็ลืมตัวเองพอลืมแล้วมันหลงพอหลงแล้วมันจำไม่ได้ก็รู้อยู่แค่นั้นเสร็จแล้วมันก็มีแต่เรื่องความวุ่นวายไปหมดในข้อวัดปฏิบัติก็หาความสมบูรณ์ไม่ได้ใจจึงมีแต่ความทุกข์ใจจึงมีแต่ความเร่าร้อนด้วยมงคลที่กล่าวว่าวินโยจะสุขีสิโตสุขีสิโตลองพิจารณาบทนี้ว่าระเบียบวินัยก็ดีได้รับการอบรมฝึกไว้ก็ดีนี่เป็นสิ่งจำเป็นในเรื่องของคำว่ามีวินัยและได้รับการศึกษาดีได้รับการอบรมดีนี่เป็นมงคลวินโยจะสุขีสิโตอันนี้กล่าวว่าเป็นมงคลสุสิกิโตเป็นมงคลสำหรับผู้ที่ได้รับการศึกษามาดีมีพระวินัยดีทุกคนเรานั้นถ้าเคารพกฎเกณฑ์กติกาด้วยศีลธรรมและพระวินัยแล้วซึ่งกล่าวว่าเป็นมงคลที่ห่างไกลจากคลุกจากตารางถ้าบุคคลที่อยู่ในกรอบพระธรรมวินัยในกฎหมายบ้านเมืองแล้วย่อมห่างไกลจากคลุกจากตารางในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจำจะต้องศึกษาจะอยู่ที่ไหนจะไปที่ไหนต้องศึกษาละเอียดหากเราจะต้องไปที่อื่นเมืองอื่นบ้านอื่นประเทศอื่นเราจะต้องศึกษาขนบธรรมเนียมให้ละเอียดและท่องแท้ไม่งั้นก็จะกลายเป็นบุคคลที่ตกหล่มแล้วจมอยู่ด้วยอำนาจของความชั่วที่ไม่ได้รับการศึกษามาดีบุคคลที่ทำอะไรมีกฎกี่เกณฑ์มีระเบียบบุคคลที่ได้รับการศึกษามาดียอมได้รับในลักษณะของการกฎเกณฑ์ระเบียบดีงามแม้จะทำอะไรก็เป็นตัวอย่างไปเสียหมดแม้จะพูดอะไรก็ดูเป็นตัวอย่างไปเสียหมดแม้จะคิดการใดออกมาก็ดูเป็นตัวอย่างไปเสียหมดเพราะอะไรเพราะว่าได้รับการศึกษามาดีมีระเบียบมีกฎเกณฑ์มีกติกาในการอยู่ร่วมกับความเป็นมนุษย์สังคมของบุคคลนั้นจึงเป็นบุคคลที่น่ากราบน่าไหว้แล้วเป็นบุคคลที่เจริญได้ทุกคนทุกแห่งนั่นว่ามีวินัยดีมีระเบียบดีแล้วก็ได้รับการศึกษามาดีเท่านั้นแหละจะเป็นบุคคลที่เจริญข้อวัดปฏิบัติพึงรู้ได้ในลักษณะอย่างนี้สุภาษิตาวาจาสุภาษิตาจะวาจาวาจาเป็นสุภาษิตรู้จักในการพูดการจาสุภาษิตาวาจานี้เป็นมงคลอย่างยิ่งที่เราได้ยินได้ฟังก็บอกว่าอยู่ที่ปากภาษาดอกไม้เป็นไหมการพูดการจาเป็นไหมก็อยู่ที่ปากที่การพูดการจานี่แหละจะเป็นมงคลก็อยู่ที่ปากเรานี่แหละอันนี้เรื่องใหญ่นะไม่ใช่ธรรมดานะเราพูดออกมาก็บอกแล้วว่ามันไม่เป็นมงคลถ้าเป็นไปเพื่อการยุให้รำตามไม่รั่วเป็นไปเพื่อการทิ่มแทงซึ่งกันและกันเป็นไปเพื่อการไม่รักษาน้ำใจซึ่งกันและกันนั่นไม่ใช่เรื่องของมงคลนั่นเป็นเรื่องของอัปมงคลการพูดจานั้นจึงเป็นหนึ่งปากเป็นเด็กเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีก็ปากแสดงว่าการพูดจานั้นเป็นเรื่องใหญ่จึงบอกยกกองทัพไปเป็นกองพลยกกองทัพไปเป็นกองพลไปต่อสู้กันแต่เวลาเอาคนไปคุยกันคนสองคนเลิกกันทันทีอันนี้ก็เห็นในชัดว่าสุภาษิตาวาจาเป็นมงคลคือความก้าวหน้าความสำเร็จความเจริญอยู่ที่การตกลงกันได้ในลักษณะของศีลธรรมโดยกฎเกณฑ์กติกาของค่อยพูดค่อยจาค่อยถ้อยทีถ้อยอาศัยเมื่อพูดจาดีแล้วอะไรก็ลงเอยได้หมดถึงบอกพูดจาดีแล้วอะไรก็น่าชวนทำบุญถึงบอกว่าเจอครูบาอาจารย์พูดจาดีอะไรต้อนรับดีอะไรดูมีน้ำใจดีเท่าไรก็เท่ากันไม่เสียดายถึงไหนถึงกันไม่เสียดายขอได้รับฟังคำพูดคำจาที่ดีๆเท่านั้นนะมันเพิ่มจาก100เป็น200จาก200เป็น1,000ไปด้วยเพราะอะไรเพราะสุติสุภาษิตาวาจาเมื่อมีสุภาษิตาวาจาแล้วย่อมยังประโยชน์หมู่ประโยชน์คณะรักษาไว้ได้หมดถึงบอกพรสวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่เราต้องทำ ไม่ใช่พรสวรรค์ได้มาแต่เกิดเสมอไปเราต้องทำเราต้องฝึกเราต้องปฏิบัติถึงบอกเราต้องหัดเราต้องฝึกเราต้องปฏิบัติทุกรูปแบบที่จะได้มาซึ่งคำว่าพรสวรรค์คือเรื่องของการพูดการจานั้นเป็นเรื่องใหญ่ถึงบอกว่าโยมเป็นไงสบายดีหรือทานข้าวหรือยังมาจากที่ไหนลำบากไหมจะกลับอย่างไรถ้าไม่สะดวกอยู่ก่อนก็ได้อย่างนี้เป็นต้นญาติโยมก็พอใจสบายใจแล้วหรือไม่เพียงแต่เมตตามองหน้ามองตายิ้มแย้มแจ่มใสความที่แสดงออกก็บอกว่าสบายใจความเป็นสุภาษิตาวาจาจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งถึงบอกเรื่องของการถ้อยทีถ้อยอาศัยคือเรื่องปากถ้าเราปากไม่ดีแล้วมันยุ่งไปหมดปากไม่ดีมันมีเหตุไปหมดถึงบอกว่าถ้าจะพูดจำเป็นต้องพูดก็พูดถ้าไม่จำเป็นต้องพูดก็นิ่งซะแม้ที่สุดพึงรักษาผลประโยชน์ส่วนมากไว้ได้ถึงจะพูดจาถ้าไม่ยังประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะไว้ได้เราไม่พูดเฉยพอพูดไปมันก็ทำลายพูดไปมันก็สร้างความหายนะในหมู่ในคณะถึงบอกดูแล้วว่าถ้าจะรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้เราถึงจะพูดจะจาถ้าไม่รักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่ได้เราจะไม่พูดไม่จาเราจะนิ่งซะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำไม่เห็นซะมันก็จบกันไปมงคลของชีวิตก็เกิดขึ้นกับใจการพูดจาก็จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงบอกถ้าพูดไม่เข้าหูไม่ถูกกิเลสไม่สนองกิเลสมันก็มีเรื่องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเหตุนี้ถึงบอกต้องระวังเราอยู่ที่ไหนไปที่ไหนควรพูดจาเช่นไรเราคบบุคคลเช่นไรต้องรู้อยู่เราต้องเข้าใจอยู่บุคคลสถานที่สิ่งแวดล้อมพึงใช้วาจาเป็นสุภาษิตาวาจาถ้าเราใช้วาจาเป็นเราก็เป็นมงคลถ้าเราใช้วาจาไม่เป็นเราก็ไม่เป็นมงคลถึงมงคลนี้ต้องไม่ต้องเอาละไม่ต้องมีละไม่คูณไม่ยอไม่ขนุนถ้าเราจะเอามงคลที่แท้จริงเราอยู่ที่ปากเรานั่นแหละปากกับใจมันตรงกันพูดจาแต่สิ่งที่เป็นศีลเป็นสัตว์พูดจาแต่สิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะถ้าไม่รักษาผลประโยชน์ตนหมู่คณะไม่พูดนี่คือความเป็นมงคลของชีวิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ไม่ต้องตายเพราะเรื่องอื่นไม่ต้องตายเพราะมีดเพราะปืนไม่ต้องตายเพราะอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างอื่นให้ตายเพราะคำพูดคำจาก็จะได้ชื่อว่าเป็นมงคลของชีวิตถ้าเราทุกคนต้องการฟังคำพูดคำจาดีๆเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งมาตาปิตุอุปัฏฐานังการบำรุงมารดาบิดานั้นถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งการบำรุงมารดาบิดานั้นพระพุทธเจ้าถือว่าแม้แต่พระสงฆ์องค์ขเจ้าบิณฑบาตมาได้ก็ยอมให้บิดามารดาทานก่อนได้ยอมเลยล่ะพุทธเจ้าเห็นว่ามารดาบิดานั้นเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเรายังว่านะไม่ยกเว้นมารดาบิดาครูบาอาจารย์แล้วไม่รู้จะไปคบได้อย่างไรยังกล่าวโทษใส่ร้ายป้ายสียังว่ายังหาเรื่องกับบิดามารดาครูบาอาจารย์อยู่ไม่รู้จะไปคบได้อย่างไรมารดาปิตโรมารดาปิตโรมารดาบิดาเป็นพรหมของบุตรเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าการที่จะเลี้ยงมารดาบิดาด้วยการให้เสื้อผ้าพรหนึ่งอาหารการอยู่กินหนึ่งโทษเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวหนึ่งแม้จะเป็นการบำรุงรักษาอื่นใดก็ตามทั้งหมดล้วนแต่เป็นความดีที่เราควรทำเป็นมงคลชีวิตถ้าจะให้ยิ่งหย่อนและประเสริฐกว่านั้นเราพึงปฏิบัติตนของตนให้เป็นบุคคลที่นำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของวงตระกูลเป็นที่นำมาซึ่งการยกย่องเชิดชูของบิดามารดาเรานั้นควรปฏิบัติการปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นยอดของธรรมเพื่อใจของเราในเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นความจริงว่าการที่เราจะปฏิบัติมารดาบิดาให้ได้ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติตนของตนไม่ให้เดือดร้อนแล้วจะไม่ยังบุคคลอื่นให้เดือดร้อนเพราะตนของตนนี่เป็นการปฏิบัติมารดาบิดาสูงยิ่งเป็นคุณธรรมมันสูงส่งถึงบ่ระวังอย่างยิ่งในการที่จะรักษาน้ำใจมารดาบิดาในการที่จะผูกไว้ซึ่งน้ำใจมารดาบิดาหากการทำคุณงามความดีให้ก้องกังวานอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงดีกว่าที่เราจะปฏิบัติเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวมารดาบิดาอยู่แม้จะเทินไว้บนศีรษะแม้จะเทินไว้บนไหล่ยังไม่ชื่อว่าประเสริฐเท่ากับการปฏิบัติตนของตนให้ยังประโยชน์หมู่คณะและตนในสำเร็จได้นั่นเป็นการบำรุงมารดาบิดาไม่ยังท่านในเดือดร้อนและไม่ยังสังคมในเดือดร้อนเป็นการนำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศและศักดิ์ศรีเป็นมงคลอย่างยิ่งของชีวิตที่เกิดมา พอวัดปฏิบัติพึงเข้าใจเป็นเช่นนี้นี่คือลักษณะของการบำรุงมารดาบิดากล่าวว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งปุตตะทารัสสะสังคโฆนี่เป็นเรื่องที่เราพึงเข้าใจสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์บุตรมีความจำเป็นปุตตะทารัสสะสังคโฆการสงเคราะห์บุตรนั่นเป็นความจำเป็นตามโอกาสที่มารดาบิดาจะพึงสงเคราะห์สงหาทาระสังคัสสะสงเคราะห์ภรรยาการสงเคราะห์บุตรธิดาการสงเคราะห์สามีภรรยาเป็นความจำเป็นเป็นมงคลของชีวิตเป็นความจำเป็นเป็นมงคลของชีวิตหากมีการสงเคราะห์บุตรธิดาหากมีการสงเคราะห์สามีภรรยาตามโอกาสเวลาสถานที่พึงทำได้เรานั้นพึงมีความจำเป็นต้องสงเคราะห์สงหาเรานั้นพึงมีความจำเป็นถึงปฏิบัติเพื่อว่าเรานั้นจะได้มีโอกาสเพิ่มคุณงามความดีให้กับตนเองสงเคราะห์บุตรธิดาสงเคราะห์สามีภรรยาจริงอยู่ใจเราเลี้ยงไม่ได้แต่เราก็พยายามใจเราเลี้ยงไม่ได้แต่เราก็พยายามเลี้ยงโดยสิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุซึ่งง่ายการสงเคราะห์สงหาหากเป็นการสงเคราะห์ได้โดยคุณธรรมโดยศีลธรรมโดยการทำเป็นตัวอย่างพูดเป็นตัวอย่างแม้แต่ความคิดออกมาเป็นตัวอย่างนั่นได้ชื่อว่าเป็นการสงเคราะห์ด้วยคุณธรรมมันสูงสุดเป็นเลิศยิ่งต่อบุตรธิดาสามีภรรยาได้ชื่อว่าเป็นมงคลของชีวิตนอกเหนือจากเป็นการสงเคราะห์ด้วยคุณธรรมแล้วยังเป็นการสงเคราะห์ด้วยข้อวัดปฏิบัติอื่นใดที่กล่าวอาหารการอยู่กินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคหากเรามีโอกาสมีเวลาเราก็ควรสงเคราะห์สงหาเราไม่ควรนิ่งดูได้เราก็จะควรให้ความสำคัญกับมารดาบิดาเมื่อมารดาบิดาให้ความสำคัญกับบุตรกับธิดาเราก็ควรจะให้ความสงเคราะห์สงหาซึ่งกันและกันเป็นเช่นนี้ซึ่งกล่าวว่าเป็นมงคลของชีวิตในเรื่องของความเป็นมงคลอีกทานากุราจะกรรมมันตาการงานที่ไม่อากูลหมายถึงว่าทำงานไม่ใช่ปล่อยผัดวันประกันพรุ่งเช้าชามเย็นชามเอาตามสบายกิเลสเจ้าของอย่างนี้ไม่เป็นมงคลแน่อยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญไปที่ไหนก็ไม่เจริญพุทธเจ้าก็บอกว่าพึงกยิราเจกยิราเทนังดันหะเมนังปรักกเมถ้าจะทำสิ่งใดก็รีบทำขวัญขวายทำอย่าโอเออย่าชักช้าให้เสร็จให้เร็วถ้าพอเสร็จได้เสร็จอย่าปล่อยผ่านวันมากันพรุ่งรีบจัดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนี่กล่าวว่าเป็นมงคลในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติคือหน้าที่การงานหากหน้าที่การงานของเราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความบกพร่องน้อยที่สุดนั่นคือความเป็นมงคลคือความก้าวหน้าความสำเร็จของชีวิตเรียกว่าพยายามทำหน้าที่การงานให้บกพร่องน้อยที่สุดอยู่ในโลกสมมุติถ้าเราเห็นว่าโลกนี้มันเป็นโลกสมมุติเราก็พยายามทำสมมุติให้มันเร็วที่สุดให้มันดีที่สุดให้มันได้มรรคได้ผลดีที่สุดเราจะเห็นว่าโลกสมมุติที่แท้จริงมีลักษณะเป็นอย่างไรเราจะได้เข้าใจเราจะได้ปฏิบัติในโลกของความสมมุติเป็นลักษณะอย่างนี้จึงว่าจะได้รีบทำขวนขวายทำพยายามทำให้เกิดมรรคเกิดผลให้เกิดอำนาจบุญกุศลใส่ใจของตนเองจะได้ชื่อว่าเป็นความเจริญในชีวิตด้านนั้นจะคือรู้จักให้อันนี้เราทั้งหลายได้ทำกันอยู่รู้จักเผื่อแผ่แบ่งปันบริจาคสงเคราะห์สงหาทำเป็นประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะให้เกิดความสมบูรณ์ตามโอกาสเวลาด้านนั้นจะคือการให้ดานังเดติคือต้องให้ตามกำลังตามโอกาสตามเวลาซึ่งเราเลือกให้เราเลือกให้เมื่อเราเลือกให้แล้วเราก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รักษาน้ำใจซึ่งกันและกันไม่ได้รักษาผลประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะไว้ได้เพราะเราเลือกให้ซึ่งบอกการเลือกให้ในจำเป็นพยายามการให้จำเป็นจะต้องเลือกให้เราจะได้ไม่ส่งเสริมให้คนเป็นโจรเราจะได้ไม่ส่งเสริมให้คนเป็นอันธพาล เราจะไม่ส่งเสริมให้คนเป็นคนชั่วเราต้องฉลาดในการเลือกให้ถ้าเราฉลาดในการเลือกให้เราจะรู้ได้ทันทีอ๋อความเจริญความเป็นมงคลมีลักษณะอย่างนี้เราจะต้องเลือกให้ข้อวัดปฏิบัติที่สังเกตได้นั้นเป็นเรื่องของใจที่ฉลาดที่ฝึกมาดีจะต้องเลือกต้องบอกว่าต้องเลือกตา2หู2จมูก2ต้องเลือกนะถ้าเราไม่เลือกก็ลำบากใจทีหลังการให้เนี่ยเป็นการผูกน้ำใจไว้ซึ่งกันและกันการให้เป็นการขจัดเสียซึ่งความตนีขี้เหนียวการให้เป็นลักษณะของคุณสมบัติของนักปราชญ์ถึงบอกมีใจกว้างมีความโอบอ้อมบารีพอเพื่อแผ่ก็เพื่อแผ่พอแบ่งปันก็แบ่งปันไม่ยังตนให้เดือดร้อนถ้าจะทำสิ่งใดก็พยายามมองส่วนหนึ่งเพื่อภาษีส่วนหนึ่งเพื่อส่วนรวมสังคมส่วนหนึ่งก็เพื่ออย่างที่ว่านั่นนะเพื่อปากเพื่อท้องส่วนหนึ่งก็เพื่อการบุญการกุศลส่วนหนึ่งก็ไว้เพื่อความจำเป็นที่มีอยู่การให้จึงเป็นคุณธรรมคือการจัดเสียซึ่งความตนีขี้เหนียวเรายังผูกไว้ซึ่งน้ำใจซึ่งกันและกันแล้วยังประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะสำเร็จได้ด้านนั้นจะจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นชาวพุทธคือการให้ทั้งที่เป็นวัตถุทานและธรรมทานล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราควรหาโอกาสควรมีโอกาสควรมีเวลาที่เราจะพึงทำและพึงปฏิบัติถึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะธรรมจริยาจะการประพฤติปฏิบัติธรรมดำรงอยู่ในศีลธรรมดังที่พวกท่านมาฝึกมาปฏิบัติกันอยู่เวลานี้ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งไม่มีมงคลอื่นใดเท่ากับการฝึกการปฏิบัติพยายามที่ใจสงบสงัดด้วยบทบริกรรมก็ดีด้วยการกำหนดลมก็ดีด้วยการเพ่งอยู่ก็ดีด้วยการฟังแล้วคิดตามอยู่ก็ดีหรืออื่นใดที่เราพยายามให้ใจเป็นหนึ่งอยู่ก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นการได้มาซึ่งมงคลของชีวิตคือความก้าวหน้าความสำเร็จการทรงมรรคทรงผลขอวัดปฏิบัติให้สำเร็จได้เพราะมงคลดังที่กล่าวมานี้คือการฝึกธรรมการปฏิบัติธรรมโดยอยู่มีพื้นฐานของศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ตามฐานะของตนพึงปฏิบัติได้มงคลชีวิตก็จะได้ชื่อว่ามีความสมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมญาตกานันจะสร้างกะโหการสงเคราะห์ญาติอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรทำตามโอกาสเวลากำลังศรัทธาที่พึงเป็นไปได้ก็ถือว่ายังประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะให้สำเร็จได้การสงเคราะห์สงหาญาติเป็นสิ่งที่จำเป็นแม้ที่สุดวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราพึงใส่ใจสนใจการสงเคราะห์สงหาบุคคลที่อยู่ร่วมกันแม้ว่าเราจะแตกต่างฐานะแตกต่างความเป็นอยู่แต่ยังมีโอกาสมีเวลาซึ่งเราพิจารณาแล้วไม่ให้บุคคลนั้นต้องเสียหายและตัวเราก็ไม่เดือดร้อนรักษาประโยชน์เขาประโยชน์เราได้ย่อมได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ควรเป็นมงคลกับชีวิตเป็นมงคลอย่างยิ่งในชีวิตเราทั้งหลายก็จะเห็นความสำคัญเป็นอย่างนี้ในข้อวัดปฏิบัติก็จะรู้จริงเห็นจริงเป็นอย่างนี้ในความเข้าใจก็จะรู้แจ้งเห็นชัดเป็นอย่างนี้นี่คือมงคลของการอยู่ถือข้อวัดปฏิบัติที่ดำรงอยู่โดยศีลโดยสัตว์คือธรรมะที่เราฝึกกันมาอย่างต่อเนื่องได้ชื่อว่าเป็นมงคลคือความก้าวหน้าความสำเร็จญาตกานันจะสร้างกะโหเรียกว่าสงเคราะห์ญาติพี่น้องที่ข้างเคียงบ้างอนาวัจจานิกรรมมานี้การงานที่ไม่มีโทษโดยทั่วไปเราก็รู้อยู่เป็นกิจกรรมที่ดีงามเป็นประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเสียหายอันนี้เรียกอนาวัจจานิจกรรมมานี้อนาวัจจานิกรรมมานี้การงานที่ยังเราให้เจริญนั้นคือไม่มีโทษถ้าพิจารณาแล้วว่าจะรักษาผลประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะเป็นการงานที่ดีงามทุกสิ่งอย่างแล้วเราจะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีมงคลในเรื่องของการงานเราจะรู้จักแบ่งเราจะรู้จักจัดการเรารู้จักเลือกคบหาเราจะรู้จักรักษาในเรื่องของการอยู่ร่วมกันความเป็นมงคลของใจก็จะเกิดขึ้นในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติก็เจนคำว่ามงคลมีลักษณะมีเหตุผลเป็นอย่างนี้โดยความรู้ความเข้าใจก็จะรู้ลักษณะของมงคลเป็นอย่างนี้ถึงบอกการงานที่ไม่มีโทษคือการงานที่รักษาผลประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะกล่าวว่าเป็นกิจกรรมที่ดีงามที่แสดงออกต่อหมู่ต่อคณะนี่กล่าวว่าเป็นมงคลของชีวิตอารติวิรติปาปาเว้นจากความชั่วอารติวิรติปาปา ถ้าเราตั้งใจงดตั้งใจเว้นตั้งใจละตั้งใจเพิกถอนว่าชีวิตนี้เราก็พอกันทีละอย่าซ้ำเติมตัวเองมากกว่านี้เลยแพ้เป็นเท่านี้ก็หนักแล้วอย่าเพิ่มอีกชีวิตนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นความก้าวหน้ายกอีกฐานะหนึ่งเกินกว่าคนเกินกว่าสัตว์ที่ว่ามงคลชีวิตก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้มัจจาปานาจะสัญญโมเว้นจากการดื่มน้ำเมามัจจาปานาจะสัญญโมเว้นจากการดื่มน้ำเมาก็รู้อยู่แล้วว่าขาดสติพอขาดสติก็ทำได้ทุกอย่างฆ่าพ่อตีแม่ครูบาอาจารย์ไม่ยกเว้นถึงว่าการเป็นมงคลอย่างยิ่งก็คือการงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาจะทำให้เรามีมงคลในชีวิตอัปมาโดจะมัดจะทำเมสุคือไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายทั้งปวงอัปมาโดจะทำเมสุไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายทั้งปวงแม้ว่าสิ่งนั้นจะดูไม่ถูกกิเลส
2: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: น้ำเหนือจอกรุงเทพมหานครนักวิชาการชี้จุดใหญ่คุมคันกั้นน้ำและเร่งระบายน้ำรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิศักดิ์สอนลำหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานรากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีน้ำเหนือเพิ่มปริมาณและเตรียมเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางว่าน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาได้ไหลเข้ามาใกล้พื้นที่รังสิตแล้วโดยแนวทางรับมือสำคัญคือการใช้คันกั้นน้ำทางด้านเหนือของกรุงเทพเพื่อสกัดและควบคุมทิศทางน้ำไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่ชั้นในอย่างไรก็ตามแนวคันกั้นน้ำบางจุดยังมีช่องว่างหรือจุดที่เรียกว่าฟันหลอซึ่งต้องใช้กระสอบทรายเข้ามาเสริมปิดกั้นทำให้การดูแลแนวป้องกันน้ำเป็นภารกิจสำคัญในช่วงที่มวลน้ำเหนือเคลื่อนตัวลงมาการจัดการน้ำเหนือแตกต่างจากการรับมือน้ำฝนในกรุงเทพเพราะน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่เมืองเปรียบเสมือนน้ำในแอ่งที่ต้องเร่งสูบออกขณะที่น้ำเหนือเป็นมวลน้ำจากภายนอกซึ่งต้องควบคุมไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่และหาทางผันหรือระบายออกไปยังปลายทางชี้ทางเลือกผันน้ำมีข้อจำกัดต้องรักษาคันกั้นน้ำสำหรับการผันน้ำไปยังพื้นที่ตะวันตกหรือตะวันออกเพื่อระบายออกทะเลนั้นมีข้อจำกัดจากสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ปลายน้ำโดยฝั่งตะวันตกมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองและท่าจีนขณะที่ฝั่งตะวันออกและพื้นที่ฉะเชิงเทราก็เผชิญปัญหาน้ำท่วมเช่นกันภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวการระบายน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่กรุงเทพและออกสู่อ่าวไทยจึงเป็นแนวทางที่มีการพิจารณาในสถานการณ์ขณะนั้นแต่ต้องบริหารจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้มวลน้ำสร้างผลกระทบต่อพื้นที่เมืองมากขึ้นอีกปัจจัยที่ต้องติดตามคือระดับน้ำทะเลหนุนซึ่งเป็นข้อจำกัดต่อการระบายน้ำจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ตอนสาธารณะ
1: โอ้โหมีคนมาออกกำลังมาพักผ่อนเยอะเลย
0: ก็สวนสาธารณะนี่จ้ะใครๆก็มาใช้บริการได้
2: นี่ก็โทรศัพท์สาธารณะ
1: นี่ก็สุขาสาธารณะ
2: คำว่าสาธารณะนี่ทำไมมีหลายอย่างจังเลยสาธารณะแปลว่าอะไรหรือคะ
0: สาธารณะก็แปลว่าทั่วไปใครๆก็สามารถใช้บริการได้อย่างเช่นสวนสาธารณะโทรศัพท์สาธารณะสุขาสาธารณะนี่ไง
1: อ๋ออะไรที่มีชื่อว่าสาธารณะก็หมายถึงใครก็ใช้ได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าดังนั้นถ้าจะใช้สถานที่หรือสิ่งของสาธารณะก็ต้องช่วยกันรักษาไว้ให้คนอื่นใช้ด้วยนะจ๊ะ
3: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ผู้ว่านราธิวาสหารือภาคเอกชนเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนสู่ประตูเศรษฐกิจภาคใต้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสหารือร่วมกับภาคเอกชนภายใต้ประเด็นนราธิวาสเมืองชายแดนสู่ประตูเศรษฐกิจใต้โดยมีประธานหอการค้าจังหวัดประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการหารือมุ่งหาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนโดยเฉพาะการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและโลจิสติกเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดการพักค้างและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนขณะเดียวกันภาคเอกชนเสนอแนวทางต่อยอดศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารสินค้าเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมฮาลาลการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมรวมถึงการใช้ประโยชน์จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและระบบขนส่งชายแดนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนนายบุญช่วยหอมยามเย็นกล่าวว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์จากทำเลชายแดนและการเชื่อมโยงกับมาเลเซียผลักดันนราธิวาสให้เป็นประตูเศรษฐกิจภาคใต้และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: อนขนมต้มขาวขนมต้มแดง
1: วิ่งนักเอี่ยวมากินแท้ก็เหมียว
0: นั่นแน่แต้มจะมาขโมยกินขนมเหรอ
1: เปล่าอ่ะฉันจะหยิบมันขึ้นมาดูเฉยๆขนมอะไรน่ะ
0: ก็ขนมต้มขาวกับขนมต้มแดงไงล่ะ
2: สงสัยว่ารู้แล้วแต่แกล้งทำเป็นไม่รู้จะได้หาเรื่องแอบกินละสิ
1: ก็ฉันไม่รู้จริงๆนี่ขนมต้มขาวนะพอจะเคยเห็นแต่ขนมต้มแดงนี่สิไม่เคยเห็นเลย
0: ขนมต้มขาวกับขนมต้มแดงเป็นขนมไทยที่ทำกินกันเองในพื้นบ้านบ้างทำขายก็มีทำด้วยแป้งข้าวเจ้าใช้ข้าวสารเอามาแช่ให้นิ่มอ่อนตัวเรียกว่าน่ายแล้วโม่เป็นแป้งข้นๆจึงทับน้ำออกเหลือแต่เนื้อแป้งเอาแป้งมานวดให้เหนียวจึงปั้นทำเป็นขนมทั้งสองอย่าง
1: ใช้แป้งอย่างเดียวกันแล้วมันจะแตกต่างกันตรงไหนล่ะ
0: ขนมต้มขาวเอาแป้งออกปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วกดให้แผ่เป็นแผ่นกลมแล้วเอาน้ำตาลหม้อปั้นเป็นลูกกลมทำเป็นไส้ใส่ลงที่แผ่นแป้งรวบเข้าให้มิดคลึงให้เป็นลูกกลมๆแล้วจึงเอาไปต้มในน้ำเดือดจนแป้งสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำเป็นขนมอย่างขนมต้มขาว
1: แล้วขนมต้มแดงล่ะ
0: ขนมต้มแดงเอาแป้งออกปั้นเป็นก้อนกลมแล้วบีบให้แบนเล็กน้อยเอาแป้งนี้ลงต้มในน้ำเดือดพอแป้งสุกตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำยังต้องเอามะพร้าวทึนทึกหรือมะพร้าวแก่จัดปอกผิวเอาแต่เนื้อขาวขูดด้วยกระต่ายจีนแล้วจึงเอาลงผัดกับน้ำตาลหม้อในกระทะให้เหนียวคล้ายหน้ากระฉีกเอาแป้งที่ต้มสุกใส่ลงคนให้เข้ากันแล้วตักขึ้นเป็นขนมต้มแดง
2: ขนมต้มขาวเป็นสีขาวขนมต้มแดงเป็นสีน้ำตาลแดงๆขนมเนี้ยทำให้สุกด้วยการต้มจึงเรียกว่าขนมต้มใช่ไหม
0: ใช่แล้วจ้า
3: แล้วพบกันใหม่นะครับ

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้วันพระ

0: สาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนตีเรือทั้งโกลน
1: รถบัส
2: นี่เป็นตารางการเดินทางของทริปนี้นะคะทุกคน
0: ว้าวมีเล่นวอลเลย์บอลชายหาดด้วยคงมีสาวเยอะแน่เลย
3: น้อยหน่อย
4: โอ้ยมีแต่กิจกรรมโดนแดดทั้งนั้นเลยแล้วไหนจะ
2: ต้องติดเรือทั้งโกลนสิแตงโม
4: ว่าด้วยสำนวนอีกแล้วแปลให้ด้วยสิจ๊ะ
2: ติดเรือทั้งโกลนหมายถึงการติดสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จหรือยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรหรือบางทีสำนวนนี้ก็ใช้ว่าติดเรือทั้งโกลนติดผล

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชา